0: สุขภาพดี
1: ปนเปื้อนสารพิษวิถีชีวิตประชาชนกระทบหนักเพียงใดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำพร้อมโจทย์ท้าทายการจัดการทรัพยากรรัฐสภา 9:09 น.ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
2: พัชระเพียงเพชรพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนริดสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

น้ำคือสิ่งที่มอบชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ต้นไม้ที่เขียวขจีสรรพสัตว์มากมายที่อิงแอบอาศัยอยู่ในธรรมชาติคนอยู่ที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำมากถึง2ใน3ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อทุกสิ่งมีชีวิตในโลกแต่ในความต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำจืดที่มีอยู่น้อยมากใน 1% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดในโลกใบนี้ในน้ำเพียง 1% นั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารห้วยหนองสาบหรือแม้กระทั่งน้ำใต้ดินที่เรียกว่าน้ำบาดาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีน้ำจืดที่ใช้ได้

0: และยิ่งปัจจุบันทรัพยากรน้ำของเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายทั้งจากอุตสาหกรรมหนักเบาจากภาวะสงครามจากการเกษตรที่เต็มไปด้วยสารพิษอันเพิ่มมากขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จนยังไม่มีทีท่าถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้สารพิษและขยะอีกมากมายมหาศาลนั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์และมีค่ายิ่งหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้มันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: องค์ประกอบของโลกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพียง 1% เพราะนั้นในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบอกว่าน้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณเองก็มีข้อจำกัดในการที่เรามาใช้ในส่วนของคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยเรานิยามว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูตั้งแต่น้ำบนฟ้านะครับน้ำที่อยู่บนผิวดินน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำทะเลด้วยด้วยการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนะครับที่มีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับใช้เพื่อการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้เยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการแปรบนรักษาแหล่งน้ำนั้นๆนะครับทำให้ในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องน้ำเนี่ยเราคงจะต้องมาช่วยกันดูอย่างจริงจังซึ่งอันเนี้ยเป็นเจตนารมณ์ของพรบทรัพยากรน้ำนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูในส่วนนี้ให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการใช้การพัฒนาการจัดสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาอันเนี้ยเราจะดูให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะคงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ในอดีตมนุษย์สามารถใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันนี้กลับทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สะอาดและปลอดภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มนำเอาความทันสมัยและเทคโนโลยีมากมายจากอารยประเทศหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งการประปากรุงเทพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2457ทำให้ประชาชนชาวไทยการกรองเป็นครั้งแรกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้องเริ่มต้นจากคุณภาพของน้ำเป็นสำคัญในส่วนของการผลิตน้ำประปานั้นจะแบ่งเป็นสื่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งกำกับหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาพรวมไปถึงการประปาเทศบาลตำบลและชุมชนในกรุงเทพมหานครปัญหาเรื่องน้ำประปาดูจะไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการวางรากฐานไว้อย่างดีมานับร้อยปีถึงแม้จะมีความต้องการบริโภคน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมืองที่ขยายตัวรวมถึงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานสูงซึ่งเกิดจากความเสถียรของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตมาจาก2แหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำแม่กลองจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของแหล่งน้ำดิบที่หลากหลาย

0: ถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ปัจจุบันนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการ234สาขาทั่วประเทศก็คือ74จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน234สาขาเนี่ยเรามีลูกค้าที่เป็นมิเตอร์อยู่ที่5ล้าน5แสนมิเตอร์แต่ถ้าเป็นหลังคาเรือนมันก็จะมีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าอยู่ประมาณ6ล้าน4แสนหลังคาเรือนในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยเราก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกมาตรฐานประปาท้องถิ่นขึ้นมาเป้าหมายหลักจะมีอยู่3เป้าหมายเป้าหมายแรกที่ไม่สามารถให้บริการเพิ่มคืออยู่ในชุมชนแต่ให้บริการได้เพียงจำกัดแต่ว่ากปภ.เนี่ยสามารถวางท่อขยายเขตเข้าไปได้เป้าหมายที่2ก็คือในกรณีที่ประปาท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารจัดการมีจ่ายน้ำให้กับชุมชนแต่น้ำที่จะจ่ายไม่เพียงพอพื้นที่ไหนที่มีท่อของกปภ.วางผ่านเราก็จะขายน้ำประปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารจัดการประเด็นที่ยินดีที่จะโอนให้กปภ.รับมาดำเนินการมาตรฐานของประปากปภ.ก็คือเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็มีความสะอาดมีคุณภาพสุขอนามัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WSO อนามัยของไม่ว่าจะปริมาณคุณภาพน้ำประปาของกปภ.เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ของเราโรงกลองแต่ละแห่งนี่ก็จะมีการคุณภาพน้ำตั้งแต่น้ำดิบเข้ามาคุณภาพเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนการลงมาเก็บในถังน้ำใสก่อนที่จะสูบปั๊มออกไปจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะต้องมีการเติมสารฆ่าเชื้อนั่นก็คือคลอรีนเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพในสะอาดนั่นก็คือเปิดจากกล้องเนี่ยมันยังมีกลิ่นคลอรีนนั่นคือมีความสะอาดแน่นอนเพราะคลอรีนยังคงเหลืออยู่ในน้ำประปา
0: ในพื้นที่ที่ห่างไกลน้ำสะอาดที่เรามองว่าสามัญกลับเป็นทรัพยากรที่มีค่าดุจทองคำมันไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรธรรมดาที่มีเงินก็ซื้อได้แต่คือหัวใจสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของน้ำที่ใช้ดื่มใช้กินและใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำน้ำประปาประชาชนที่อยู่ห่างไกลเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนโดยจัดหาน้ำดิบผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ทุกหยดน้ำประปาเดินทางไปถึงทุกบ้านไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเพื่อส่งมอบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคแต่กว่าจะได้มาซึ่งน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนั้นมีกระบวนการมากมายที่ซับซ้อนซึ่งแหล่งน้ำโดยทั่วไปนั้นไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบไปจนถึงแม่น้ำสภาพของแหล่งที่มาแหล่งน้ำบางแห่งมาจากภูเขาที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

0: เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำได้หรือเปล่าก็คือจะมีการหาพวกสารประกอบต่างก็ได้หรืออาจจะอีกจุดนึงเนี้ยแล้งแต่อีกจุดนึงอ่ะน้ำสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาเพื่อที่จะมาทดแทนหรือว่าช่วยเหลือเติมในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ
1: สำหรับประเทศไทยมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่234สาขาใน74จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกรองน้ำทำหน้าที่ให้น้ำดิบกลายเป็นน้ำประปาที่สะอาดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันแบบเจาะลึกกันครับจากจุดเริ่มต้นของแหล่งน้ำที่เรียกกันว่าน้ำดิบจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำอัน
0: ดับแรกเลยเราจะมีการสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วก็มีการจ่ายสารแพ็กมาผ่านกระบวนการกวนเร็วมันจะมีการผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาจากช่องอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้สารเคมีที่เราจ่ายไปเนี่ยผสมกับน้ำดิบเข้ากันทุกโมเลกุลนะครับส่งเสริมทำให้ไปเกิดปฏิกิริยาในการจับตะกอนได้ดีขึ้นได้เร็วๆขึ้นในกรณีที่ว่าความขุ่นอาจจะมากเป็นปกติในช่วงน้ำฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากที่นี่ใช้น้ำเป็นระบบน้ำไหลไม่ได้มีการกักเก็บสต็อกไว้เพื่อให้น้ำมันตกตะกอนโดยธรรมชาติ
1: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นสารแขวนลอยต่างๆหรือตะกอนต่างๆรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้ำดิบที่สูบมาจะเดินทางไกลไปยังโรงตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยสารส้มปูนขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
2: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันนะคะจะเป็นกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่สองนะคะจะเป็นสารที่ช่วยในการตกตะกอนโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการใช้สารส้มหรือสารแพ็กนะคะในการตกตะกอนโดยสารเคมีนี้นะคะถ้าตะกอนนะคะในน้ำดิบรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างค่ะน้ำใสก็สู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่3นะคะสารเคมีที่ใช้จะเป็นกลุ่มฆ่าเชื้อโรคเราจะมีการใช้คลอรีนนะคะซึ่งเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคลอรีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดและปลอดภัยค่ะ
1: หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลผ่านระบบกวนเร็วให้สารเคมีผสมกับน้ำดิบเพื่อช่วยในการสร้างตะกอนปรับค่าความเป็นกรดด่างกำจัดจุลชีพและสาหร่ายที่ปนมาในน้ำดิบน้ำดิบจะถูกส่งขึ้นไปยังบ่อแบ่งน้ำถังกวนช้าและถังตกตะกอนแต่ละถังน้ำจากบ่อแบ่งน้ำจะไหลมายังถังกวนช้าทำให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้
0: กระบวนการของกวนช้าโดยจะมีการทำเป็นผังเหมือนเป็นใบพัดนะครับเพื่อปะทะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเร็วลดลงทำให้ตะกอนที่จับตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีระยะเวลาในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยค่อยๆจมลงสู่ก้นถังตัวตะกอนตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากกวนช้าเนี่ยจะมาถึงตรงจุดที่ถังตัวตะกอนตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อปะทะแรงเคลื่อนของน้ำให้ช้าลงอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งทิวเซตเทอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการตกตะกอนเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายขึ้นไปปนกับน้ำด้านบนนั่นเองส่งผลให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะเอาไปกรองในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง
1: น้ำที่ได้จะไหลเข้าสู่ออกจากน้ำซึ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกสู่ก้นถังและถูกระบายออกสู่รางระบายตะกอนมาถึงขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังต้องกำจัดออกน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้ารางรับน้ำไปสู่ถังกรองซึ่งทำหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่ยัง

0: ือจากถังตกตะกอนโดยให้น้ำไหลผ่านทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาด
1: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถกรองได้น้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบคุมไว้ที่อยู่ประมาณ5 NTU ด้วยกันเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะไปให้ทรายกรองเนี่ยรับภาระมากจนเกินไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้ทรายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
0: หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วน้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำแต่เพื่อความมั่นใจในความสะอาดจึงทำการเติมสารคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อผลสิ้น
1: และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการกรองผ่านสายกรองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการโพสต์คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสูบจ่ายให้กับประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
0: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่มั่นใจแล้วว่าสะอาดนั้นจะทำการให้แน่ใจด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบที่โรงกรองน้ำหลังแล้วแต่เพื่อให้แน่ใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตรวจสอบค่าน้ำต่างๆก่อนที่จะส่งไปยังทุกครัวเรือนของประชาชน
2: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการเราจะทำการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบน้ำประปาต้นทางและน้ำประปาบ้านผู้สอบนะคะเราจะมีการทดสอบทางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นการนำไฟฟ้าความเป็นกรดด่างทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทางค่าเหล็กนี่ก็ยังมีการควบคุมด้านจุลชีววิทยานะคะเราจะมีการตรวจคอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอีคอไลและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นสารพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพค่ะ
0: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำที่ได้จึงเรียกกันว่าน้ำประปาซึ่งจะเก็บไว้ในถังน้ำใสเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปสูบไว้ที่หอถังสูงที่หลายคนคงเคยเห็นถังน้ำขนาดใหญ่จนชินตาซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำต่อไปในการจ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือการจ่ายน้ำประปาจากหอถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นไปพักไว้บนหอถังสูงโน้มถ่วงของโลกน้ำประปาด้วยเครื่องสูบน้ำจะเป็นการสูบน้ำจ่ายผ่าน
1: ในส่วนของระบบจ่ายน้ำนะครับเพื่อให้เข้ากับระบบท่อนะครับให้จ่ายให้ประชาชนหรือว่าพื้นที่การประปาสาขาข้างเคียงของที่นี่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอัดเข้าเส้นท่อเลยก็คือมีการเดินเครื่องสูบน้ำอัดเข้าเส้นท่อโดยตลอดเวลาโดยการปรับจ่ายการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้งานของผู้ใช้น้ำปลายทางและส่วนอันที่2ก็คือหลักทั่วไปนะครับก็จะเป็นสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ถังศูนย์แล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีการถึง4บาร์อยู่แล้วส่วนใหญ่จะออกแบบใช้เป็นลักษณะพื้นที่จ่ายน้ำที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ่งไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากจนเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันแล้วก็ปุ่มความเร็วรอบเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับมีการแจ้งเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานปลายทางของผู้ใช้น้ำได้เพื่อให้น้ำจ่ายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
0: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานหากไม่วิกฤตจริงๆซึ่งมีทีมวิศวกรคอยควบคุมดูแลอย่างดีเพื่อให้ระบบการผลิตน้ำนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่อทุกชีวิต
3: ระบบประปาของเราครับมีการเฝ้าระวังจากระบบสกัดน้ำน้ำดิบที่เข้ามานะครับน้ำในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงน้ำจากเฝ้าระวังทั้งหมดก็จะมาโชว์ที่สกัดด้านะครับเวลาค่าไหนที่ไม่ได้

0: มาตรฐานเนี่ยค่านี้จะตรวจจับได้เร็วมากช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนก่อนถึงชุมชนนั้นเกือบทุกขั้นตอนจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
0: เราคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับมันจะมีช่วงค่าไฟฟ้าถูกกับค่าไฟฟ้าแพงครับช่วง9โมงถึง4ทุ่มเนี้ยค่าไฟฟ้าแพงเราก็เดิน2เครื่องก็จะเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นนะครับแล้วก็คือเราก็จะเดินเครื่องให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็กักเก็บในถังน้ำใสของเราคือในทุกสถานีและสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
2: ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิตน้ำประปาค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องไฟเนี่ยถ้าเราสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้และในอดีตบางแห่งไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องปั่นไฟต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆมันก็มีการเผาไหม้มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีอะไรต่าง
1: ๆระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคโดยต้นทุนกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าหลายขนาดต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 1,000 ล้านบาททางการนำพลังงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการสูบจ่ายน้ำรวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลดีต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Efficiency ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการของกปภ.อีกด้วยสำหรับพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในปัจจุบันเท่าที่โลกใบนี้ใช้กันอยู่ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ที่รู้จักกันคือโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งนิยมใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากแรงลมส่วนพลังงานน้ำได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานชีวภาพหรือชีวมวลได้จากการนำเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้รวมไปถึงขยะเป็นแหล่งความร้อนในการผลิตไฟฟ้าสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด
2: พลังงานทดแทนของกพ.ในวันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปคือเรามี234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นที่ในการติดตั้งด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะมาติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์เมื่อเมษาที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นสาขาแล้วมีอยู่43สาขาอันนั้นคือเป็นโครงการนำร่องยังเหลืออีก45เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วมันลงได้มากกว่า70เมกะวัตต์แต่ด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็พลังงานสะอาดเนี่ยลดโลกร้อนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพรวมได้
1: การประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มต้นทำโครงการนำร่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.สาขาอุดรธานีมีกำลังการผลิตไฟฟ้า290กิโลวัตต์3เฟส220ทับ380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันโดยทั่ว

0: ไปว่าติดตั้งง่ายรวดเร็วดูแลรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบอื่นรูปแบบของการติดตั้งเป็นแบบโซลาร์รูฟท็อปซึ่งโดยทั่วไปต้องติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภ.สามารถติดตั้งบนถังเก็บน้ำหรือถังน้ำใสได้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
1: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราการปั่นไฟต่างประเทศในบางประเทศที่ระดับความสูงต่ำของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะใช้ประโยชน์เอาน้ำมาปั่นไฟได้ก็ตอนนี้เรามีทดลองอยู่เป้าหมายหลักที่เราอยากเห็นนะวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะในตัวมิเตอร์เนี่ยมันปั่นไฟเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมันก็จะเป็นแบตเก็บไว้อยู่ในตัวมิเตอร์มิเตอร์ตรงนี้มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเป็นสมาร์ทมิเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้เพราะเขาวัดกระแสไฟกระแสไฟมันก็คือพลังงานเขาไม่มีปัญหาในเรื่องพลังงานที่จะมาในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นของประปาเรามันวัดน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะนั้นเราทำไงน้ำมาเปลี่ยนเป็นที่จะขับในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์นี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำที่ในท่อที่เขาไปปั่นไฟต่างหากเราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเรา234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเอามาดูกัน
0: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญกับความพยายามในการใช้พลังงานทางเลือกต่อการผลิตน้ำประปามาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตหากน้ำประปาที่ได้ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาและน้ำประปาดื่มได้และการรับรองในระดับสากลคือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ด้วยนั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งหากผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือไม่ก็สามารถนำน้ำประปามาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำได
2: ้ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดนะฮะอย่างบ้านผมเองเมื่อก่อนใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประปามาตรวจค่าเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยมากเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลมาใช้น้ำประปาก็ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำเรื่องสุขภาพแล้วติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะเพียงแต่ตอนนี้พยายามคุยกับชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปาการใช้น้ำบาดาลแต่อยากให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
0: ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศเพื่อการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้รับการรับรองระบบบท ISO IEC 17025เวอร์ชั่น2017อีกด้วย
2: จากได้เข้ามาน้ำโพธารามใหญ่มากมีคุณภาพผมก็จะเอาตรงนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยประปาภูมิภาคโพธารามถือว่ามีบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนแล้วก็ช่วยชาวบ้านนะฮะที่ได้ทันสมัยแล้วก็น้ำประปาสะอาดนะครับน้ำประปาส่วนภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูได้เลยทันท่วงทีครับ
3: ประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบนะคะสารเป็นพิษนะคะเพราะว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการวิเคราะห์สารหนูปลอดตะกั่วนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบเรามีปัญหาเรื่องสารเป็นพิษหรือเปล่าถ้าแหล่งน้ำดิบเรามีนะคะ

0: กระบวนการผลิตของเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
1: ถ้าคุณภาพอย่างน้ำของไม่ว่าจะประปามาตรฐาน WSO แล้วเรามีกรมอนามัยเหมือนเป็นเทิร์ดปาร์ตี้มาตรวจสอบร่วมถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองเนี่ยดื่มได้แน่ๆแต่ก็ต้องไปแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่แตกชำรุดก็ต้องเร่งทำตัวคุณภาพน้ำดื่มการเข้าถึงน้ำดื่มวันนี้ครับก็คือเรามีมินิสเตชันผลิตน้ำดื่ม reverse osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของสาขาปีที่ผ่านมา 6-7 นี่เราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำอีก68แห่งเป็น78แห่งน้ำดื่มก็เหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดให้หนึ่งคือเราต้องการที่จะลดขยะจากขวดพลาสติกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สะอาดก็มารับจากจุดให้บริการนะครับเราก็จะทำเรามี234ให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเรายังให้บริการฟรีตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนดวงเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานคือเริ่มต้นรับรู้รับทราบว่ามันมีจุดน้ำดื่มสะอาดของกพพ.อยู่ที่นี่ที่นี่แต่ในอนาคตหลังจากที่เข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็มีการจำหน่ายนั่นคือเราจะจำหน่ายลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบ1ลิตรถ้าเราซื้อทั่วไปก็10บาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์มันก็ยังประหยัดอยู่เป็นการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่เห็นณวันนี้เริ่มกระจายไปตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มด้วย RO เนี่ยครับแต่ว่ายังจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสาม
2: ด้วยอุปสรรคที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยเวลามีปัญหาท่อแตกน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้ครับจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมต่อกับประชาชนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำให้สะดวกอย่างยิ่งในการใช้บริการ
3: ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้ค่ะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้นค่ะ
2: นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังมีหน่วยงานสำคัญที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาชุมชนที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือการประปาเทศบาล
4: เทศบาลเมืองราชบุรีของเราครับถือว่าโชคดีนะครับเรามีแม่น้ำที่มีความสะอาดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งมีการจำหน่ายน้ำประปา3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นครับว่าน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องผลิตน้ำที่โภคนะครับรวมถึงราคานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่สูงสุดก็มาสัก7บาท8บาทหรือว่าเป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับได้เป็นประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีเราถือว่าโชคดีครับเรามีต้นทุนทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับเรามีแม่น้ำแม่กองซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดราชบุรี

0: ลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบนะครับมาผลิตน้ำค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงทำให้พี่น้องประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลครับได้บริโภคน้ำที่สะอาดราคาถูกครับ
1: ราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆทั้งนี้ได้มีโรงกรองน้ำ 100,000 คน
2: เดิมการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเป็นของกรมโยธาธิการแล้วก็ได้เริ่มประกอบกิจการประปามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498แล้วก็ต่อมาในปี2502เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับกิจการประปาของกรมโยธาธิการมาเป็นของเทศบาลค่ะสภาพการประปาปัจจุบันนะคะการประปามีจำนวนผู้ใช้น้ำณปัจจุบันณวันนี้นะคะมีทั้งสิ้นประมาณ 20,000 พื้นที่ในการให้บริการก็คือในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเทศบาลตำบลขุมดินค่ะโรงผลิตน้ำประปาเนี่ยมีอยู่2แห่งก็คือไอเพชร1แห่งค่ะคือที่นี่แล้วก็ที่สถานีผลิตน้ำประปาวัดทิพย์อาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาจากเขื่อนท่ามกาคุณภาพน้ำของเราก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะมีโรงสูบน้ำดิบอยู่2ที่ก็คือโรงสูบน้ำดิบวัดช่องลมนะคะสูบให้กับห่างจากสถานีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะส่วนอีกสถานีนึงก็คือสถานีสูบน้ำวัดเทพอาวาสค่ะส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสค่ะโรงพยาบาลราชบุรีนะคะใช้น้ำจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเขาจะตรวจวัดค่าคอรีนเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าคอรีนเขาอาจน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยเพิ่มช่วยเพิ่มค่าคอรีนให้หน่อยในการฆ่าเชื้อโรคก็มีการร่วมมือกับกรมอนามัยนะคะของสาธารณสุขก็มาเข้ามาตรวจเราจนตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับเกียรติบัตรอะค่ะแสดงว่าเป็นระบบผลิตประปาสามารถผลิตประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอะค่ะ
3: ระบบประปาของกองการประปาเทศแม่น้ำแม่กองนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในภาคกลางที่เราสำรวจมานะครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตอยู่ด้านบนมาห่อแบ่งแล้วระบบการผลิตจะมีการตกตะกอนแล้วก็กระบวนการของแผ่นต่างๆระบบเพ้าระบบตกตะกอนเราจะแยกแยะแบ่งกันไปแล้วก็สู่การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีนะครับคอรีนนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ผลักดันเข้าเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบนะครับถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบจ่ายเข้าเส้นท่อนะครับใช้มอเตอร์สูบเข้าดันเข้าเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตามเฟเชอร์ที่เราต้องการนะครับส่วนนอกเขตอีก5ตำบลเราจะใช้การสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขาเกณฑ์จันเราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่4,000ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงโน้มถ่วงโลกปล่อยมาด้านนอกนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตกับนอกเขตซึ่งที่เราแบ่งกันอย่างนี้เพราะว่าสะดวกในการดูแลว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็คำว่านอกเขตกับในเขตปริมาณเป็นยังไงครับตรงหอสูงนี้เราจะใช้ตอนสำหรับตอนอัคคีภัยไฟไหม้หรือฉุกเฉินนะฮะเราก็มีน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภายสัก 2-3 ชั่วโมงในการรอไฟมาหรือไฟตกอะไรเรายังใช้ในงานได้อยู่ครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบการปั่นเข้าเส้นท่อก่อนครับเราจะมีห้องควบคุมดูแลของเรานะครับควบคุมการจ่ายควบคุมแรงดันมอเตอร์ซึ่งเจ้าที่เราจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะฮะจะดูสภาวะน้ำที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าขึ้นมามีสารอะไรบ้างดังนั้นเราควรจะปรับสารเคมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะครับปริมาณคุมถังน้ำใสว่าปริมาณถังน้ำใสตอนนี้เท่าไหร่อยู่เราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะความต้องการต่างกันในช่วงกลางวันก็คนจะใช้งานไปทำงานทำอะไรเงี้ยเช้าเย็นเนี่ยคนต้องการใช้เยอะเราก็จะเร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาวบ้านต้องการที่สภาวะที่ต้องการครับ
1: ปัจจุบันสถานีสูบน้ำมีอายุมากกว่า60ปีทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและประสบปัญหาอยู่บ้างหากน้ำขึ้นสูงมากจะต้องมีการหยุดการ

0: การสูบน้ำเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
1: ตอนนี้นะครับเรามีสถานีผลิตน้ำประปานะครับอยู่2แห่งนะครับก็คืออยู่ที่ถนนไกรเพชรนะครับ1แห่งแล้วอีกแห่งหนึ่งก็คืออยู่ที่ทางวัดเทพอาวาสนะครับ2แห่งนี้ก็คือกระจายดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5ตำบลนะครับรวมถึงณตอนนี้ผมก็กำลังสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ 50-60 ปีแล้วเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตน้ำได้โดยปกติเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางให้วัตถุดิบน้ำที่มาผลิตเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่จะสลับกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะฮะที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะฮะมั่นใจนะฮะได้เลยว่าณวันนี้ศักยภาพเรากำลังขยายเพิ่มขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของตำบลรอบข้างนะครับที่มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างร้านคิวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับในที่กองการประปาก็จะทำให้ศักยภาพในการผลิตน้ำปาของเราเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
0: ได้ว่าน้ำประปานั้นมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำจืดคุณภาพดีนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้หากผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำที่นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
2: เป้าหมายหลักของเราเนี่ยเราจะมีตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆกันไปกับตัวมาตรการรองรับทั้งรูปแบบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ด้านด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นด้านที่1ก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การจัดผลิตเป็นด้านที่2น้ำท่วมและอุทกภัยจะเป็นด้านที่3แล้วด้านที่4ก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกรอบหลักนะคะให้กับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินการไปตามแผนแม่บททั้ง5ด้านภายใต้กรอบของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆทั้ง5ด้านนี้ด้วยค่ะกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือภัยแล้งหรือว่าช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้านด้วยค่ะ
3: ในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรน้ำเราจะดูนาการจัดสรรการบำรุงรักษาการฟื้นฟูอนุรักษ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีแผนแม่บทน้ำนะครับ20ปีซึ่งจะสอดรับความต้องการของในระดับพื้นที่เป็นแผนแม่บทน้ำ20ปีจะลงมาสู่ระดับลุ่มน้ำก็เป็นแผนแม่บทลุ่มน้ำแผนพวกนี้นะครับจะเป็นแผนที่ของทรัพยากรน้ำในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนนะประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีเราต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆรวมถึงอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือมีปริมาณมากในช่วงที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่3ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำจะทำยังไงในแหล่งน้ำนะครับในพื้นที่ชุ่มน้ำจะทำยังไงให้แหล่งน้ำพวกนี้มีน้ำที่

0: ที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จัดการเมื่อมีแหล่งน้ําแล้วมีการฟื้นฟูแล้วเราก็ควรจะต้องมีการบริหารจัดการสารสนเทศต่างๆเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเนี่ยให้เราเห็นว่าเราจะบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุดอันเนี้ยเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทน้ํา20ปีมีการปรับปรุงแล้ว1ช่วงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แผนแม่บทน้ํา20การบริหารทรัพยากรน้ําครับ
1: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องนะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตดูแลในทุกด้านทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพเทียบเท่ากับประปาภูมิภาคได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
2: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำคือผู้ใช้น้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคที่มีเพราะน้ำประปาคือหยดน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าประชาชนจะอยู่ใกล้หรือไกลน้ำสะอาดจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระ7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์กรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้

0: จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์การพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งติดอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องพื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงจากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: เมื่อแม่น้ำสายปนเปื้อนสารพิษวิถีชีวิตประชาชนกระทบหนักเพียงใดติดตามการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอันทรัพยากรร่วมข้ามพรมแดนมองรัฐสภา 9:09 น.ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอปทีพีและ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: เห็นปัญหาให้ชัด
6: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
5: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
7: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
5: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
8: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
5: สภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาก
9: ฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
10: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
11: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
12: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
13: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเราที่ได้รับ
14: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
15: มาช่วยกันลด
13: และเลี่ยงเค็ม
16: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
17: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
18: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
19: เลิกค่ะ

0: ลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจพาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้านะครับวันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับพบกับผมสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ค่ะดิฉันค่ะสุจิตเมืองสุขค่ะ
0: ครับและอาจารย์ล่ามภาษามือของเราวันนี้อาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติกับวันนี้หลายติดตามกันที่แน่ๆ น
1: ะครับ
0: ในส
1: ่
0: วนของสสทางฝ่ายค้านก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
1: เดี๋
0: ยวรอแค่นัดวันเวลากันและในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดโอ้เป็นเทศกาลของวันหยุดอีกช่วงหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นวันหยุดหลายวันเลย
1: ต้นสัปดาห์เลยนะคะ
0: ต้นสัปดาห์เลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช
0: ่หลายวันนี่ก็มีทั้งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับวันจันทร์เนี่ยรัฐบาลขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในกรุงเทพมหานครนะครับในการปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อลดปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาตินะครับเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยวันที่13ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งคุณสุจิต
1: ค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการต่อจากนั้นค่ะวันพุธที่14กับวันพฤหัสที่15ตุลาคมขอความร่วมมือนะคะให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่าเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมค่ะเพราะว่าจะมีช่วงที่มีการจัดประชุมระดับนานาชาติขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อรองรับการจัดประชุมใหญ่ IMF นะคะหรือว่า World Bank Group ค่ะ
0: ครับและที่สำคัญนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่ามีการได้มีการประกาศงดการประชุมทั้งในส่วนของวุฒิสภาและงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคุณสุจิต
1: ค่ะ
0: วันไปรษณีย์โลกเนี่ย
1: ไปรษณีย์โลก
0: คุณสุจิตทันไหมเรื่องไปรษณีย
1: ์ทันนะคะที่ฉันทันยุคที่ไปรษณีย์กลางประเทศไทยเราปิดตอนที่ปิดดำเนินการค่ะให้มีการส่งโทรเลขครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นปี2500รู้สึกกระสับหลายปีแล้วนะคะ
0: หมายถึงว่าไปรษณีย์กลาง
1: ไปรษณีย์กลางของประเทศไทย
0: ตอนที่ทุกวันนี้เขายังทำอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: คือตอนนี้ยังทำอยู่แต่หมายถึงว่าเรื่องของการใช้การสื่อสารแบบโทรเลขอะค่ะอันนั้นปิดไปนานแล้วคุณ
0: ไปรษณีย์ของประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มต้นกันมาเมื่อปีสัก2512
1: ค่ะ
0: นี่ผมก็จะเป็นมิสเตอร์โพสต์แมนได้นะครับ
1: อุ้ยคุณทันไหมคะ
0: วันเวลาเดียวกันครับ
1: วันเวลาเดียวกัน
0: ใช่ว่าทันแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนผ่านไปนะครับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยแต่ว่าทางไปรษณีย์ไทยเองเขาก็มีการปรับตัวนะครับไปรษณีย์ทุกวันนี้มีการขายของส่งของใช่ไหมคุณสุจิต
1: คุ
0: ณสุจ
1: ิ
0: ตก็สั่งของผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลไปรษณีย์ไทยก็ปรับตัว
1: ไปรษณีย์ไทยก็ด้วยนะคะ
0: ว่าด้วยการขนส่งอะไรไปนะครับแล้วก็มีการบางครั้งเขาก็จะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นทั้งเรื่องโอท็อปอะไรมีส่วนร่วมในการขนส่งด้วยนะคร
1: ับ ค่ะได้เลย
0: ตามที่เราได้มีการเกริ่นกันไว้นะครับว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18รัฐมนตรีครับและก็มีการแถลงข่าวนะครับบอกว่าต้องการที่จะชูธงการปราบกินการกินรวบของประเทศนะฮะเมื่อวานนี้นะครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับการยื่นครับเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลครับตามมาตรา151จากพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งนำโดยณัฐพงษ์

0: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้มีสมาชิกจำนวนชื่อในยติซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั่วทั้งหมดนะครับเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีการขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลสำหรับรายนามของรัฐมนตรีทั้ง18ท่านนะครับที่ฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็ประกอบด้วย1นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี4นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ5นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์6นายประกรณ์นิมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายณพินทร ศรีสัมพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี13นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี14นายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสิบมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ค่ะ
0: 18นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ค่ะก็เรื่องนี้นะคะนายณัฐพงษ์นะคะยังได้พูดถึงค่ะบอกว่าฝ่ายค้านต้องการปล่อยน้ำเงินซึ่งกำลังแผ่อิทธิพลและกินรั่วประเทศอยู่ในขณะนี้โดยมองเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนโดยระบอบสีน้ำเงินไม่ได้ใช้อำนาจเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่ยังขยายอิทธิพลครอบงำไปถึงสมาชิกวุฒิสภาห่วงดุลและตรวจสอบต่างๆเช่นองค์การบ่อนทำลายโครงสร้างประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงผู้นำฝ่ายค้านที่ใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจจะอาจความทุจริตไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหัวการเลือกตั้งสว.การทุจริตตลอดจนความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชนไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งทั้งหมดก็ล้วนถูกบรรจุไว้ในกรอบของการซักฟอกครั้งนี้อย่างเข้มข้นนะคะด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้กล่าวภายหลังการรับหนังสือว่ากรอบเวลา14กับผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะคะว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาคมดังนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนของการตรวจสอบยติตนจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรียื่นวันกลับมาซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดก็จะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมส่วนเรื่องใดที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้ทั้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมนั้นตนก็จะยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามแล้วต้องเป็นไปตามข้อบังคับไม่เอ็นเอียงฟังเสียงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
2: เลยนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็

0: ช้วิธีสภาผู้แทนใช้วิธีของสภานั้นแจ้งผลรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรารวมถึง18คนท่านเองก็บอกว่าเพิ่งจะเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็ได้เห็นรายชื่อดังกล่าวแล้วแล้วก็มองว่าไม่มีปัญหาและคณะรัฐมนตรีทุกคนนั้นก็มีความพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนรับไปว่าเหตุใดจึงมีรายชื่อเฉพาะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าหากไม่มีชื่อถึงจะแปลกทุกคนนั้นก็มีความพร้อมเนื่องจากชุมคณะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคทุกสัปดาห์จึงทราบความเป็นไปเป็นมาตลอดนะครับพร้อมกับกำชับรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายเตรียมความพร้อมในการชี้แจงแต่ถ้าหากว่าถูกพาดพิงหรือมีข้อสั่งการให้ชี้แจงแทนก็ต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันการที่ชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยเปรียบเสมือนการอภิปรายไม่ไว้วางเนื่องจากนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจึงต้องพร้อมออกมาชี้แจงและตอบข้อสั่งการสำหรับความมั่นใจในการชี้แจงข้อสงสัยของฝ่ายค้านนั้นนายอนุทินก็บอกว่าจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านทราบรายละเอียดดีที่สุดการชี้แจงครั้งนี้เป็นการอภิปรายใจทุกประเด็นนะครับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลจึงจะเป็นผู้ที่ตอบกับดุลพินิจว่าจะมอบหมายให้กับบุคคลใดเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถตอบรายละเอียดของแต่ละกระทรวงได้ทั้งหมดเมื่อมีโอกาสชี้แจงในวาระการอภิปรายก็ไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนั้นมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบนะครับส่วนการตั้งทีมรวบรวมข้อมูลกฎหมายนายอนุทินก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่ามีข้าราชการประจำนั้นคอยรวบรวมข้อมูลและตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อส่งข้อมูลให้รัฐมนตรีชี้แจงนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องตอบทุกเรื่องหากถูกพาดพิงเนื้องานของรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ชี้แจงแทนสำหรับข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มองว่ารุนแรงนั้นขณะนี้ยังการสรุปรายชื่อทั้ง18คนการที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายบุคคลจำนวนมากถือว่าเป็นสิทธิ์นะครับหากมีเสียงสนับสนุนที่เพียงพอ
1: ค่ะซึ่งระหว่างการสัมภาษณ์นะคะนายอนุทินก็ได้สอบถามไปยังสื่อมวลชนถึงประเด็นเสียงสนับสนุนของฝ่ายค้านว่าครบถ้วนหรือไม่หลังจากที่สื่อมวลชนระบุวิฝ่ายค้านและไม่ร่วมยื่นอภิปรายเนื่องจากต้องการมุ่งตรวจสอบประเด็นมากกว่านายอนุทินได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวนะคะพร้อมกับระบุถึงทิศทางการสนับสนุนรัฐบาลของพรรคกล้าธรรมบอกว่าเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลมีความส่วนกรอบเวลาการอภิปรายนายอนุทินได้กล่าวว่านะคะจะมอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการประชุมอาเซียนการประชุมเอเปกและการเยือนของผู้นำต่างประเทศหลายท่านจึงต้องจัดสรรเวลาให้สามารถรับฟังการอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยปกติจะใช้วิ่งก็ต้องการให้รัฐมนตรีปลอดจากภารกิจอื่นมากที่สุดส่วนข้อกังวลเรื่องการพาดพิงบุคคลภายนอกก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะคะผู้ที่กระทำการดังกล่าวก็ควรที่จะต้องศึกษากฎหมายให้ที่ได้กล่าวย้ำด้วยนะคะว่าไม่กังวลต่อการอภิปรายเนื่องจากเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยหากฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายก็ไม่มีหน้าที่อื่นรัฐบาลทำงานหนักและถือโอกาสนี้ชี้แจงเป็นสิ่งดีที่รัฐบาลจะได้นำข้อพิพากษ์วิจารณ์ที่มีเหตุผลไปปรับปรุงแก้ไขก็ถือเป็นเวทีที่จะแสดงผลงานเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลทำงานหนักจนขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้ฝ่ายค้านได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจึงใช้โอกาสนี้นำ
0: หนึ่งในรัฐมนตรีที่มีหลายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ท่านก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวล นะครับหลังจากที่มีหลายชื่อในครั้งนี้และก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นครับ
1: ค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าการที่ถูกเป็นหนึ่งในรายชื่อไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา115นะคะขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดค่ะแต่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้โอกาสนี้ในการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าการมีชื่อถูกอภิปรายเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายหรือไม่นั้นดูแลภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นเรื่องของทุกคนฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบทิศทางการทำงานและการเติบโตของเศรษฐกิจขณะที่รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะชี้แจง

0: คำถามจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะตอบข้อซักถามในทุกประเด็นที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาอภิปรายและยินดีที่จะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ประชาชนได้รับทราบค่ะ
1: ครับเรื่องของการทักท้วงในข้อกฎหมายกรณีการแสดงจุดยืนของในส่วนของกรรมธิการกฎหมายก็เมื่อวานนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้มีการแถลงทักท้วงการทำงานของกรรมธิการกฎหมายนะครับปมกรณีที่ได้มีการเรียกการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้แถลงให้ถึงประเด็นการทำงานของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการประชุมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมแล้วนะครับโดยมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการนายสุพชัยมอบหมายให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนั้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้มีการพิจารณานะครับว่าการที่คณะกรรมการนั้นเชิญนายกรัฐมนตรีมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นนั้นอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการวรรค4ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเรื่องการใช้อำนาจในการเรียกให้ดำเนินการนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับนายสุภชัยกล่าวอีกนะครับว่าวันนี้กรรมธิการในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล6คนครับรวมถึงกรรมธิการฝ่ายประชุมเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนถ้าหากว่าประธานกรรมธิการไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับขณะที่การประชุมนั้นก็ยังมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแทนที่จะมีการทบทวนก่อนนายสุภชัยระบุว่าเนื่องจากกรรมธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามข้อบังคับจึงไม่สามารถมีมติได้แต่ก็ยังมีความพยายามแสดงให้เห็นถึงความร่วมกันความเห็นหาที่เกิดขึ้นถือเป็นวิกฤตของการทำงานในชั้นกรรมธิการเพราะที่ผ่านมาโดยหลักการแล้วควรจะเป็นการทำงานร่วมกันของสมาชิกจากทุกพรรคนะครับจึงเห็นว่าหลังจากนี้ตนและกรรมธิการส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเป็นเสียงข้างมากก็จะทำหนังสือถึงประธานสภาเพื่อให้วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยเร็วแล้วก็เตือนนะครับว่าหากประธานกรรมการดำเนินการเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกฎหมายที่กำหนดไว้อาจจะส่งสภาผู้แทนราษฎรและ
0: ออกหนังสือเรียกนายกรัฐมนตรีมาพิจารณาถึงการออกคำสั่งเรียกต้องพิจารณาหรืออำนาจของคณะกรรมการหรือมาอื่นหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเอาและพิจารณาในหลายกรรมธิการแต่งซ้ำทั้งนี้หากการดำเนินการมีเจตนาเพื่อผลทางการเมืองก็จะเป็นการบั่นทอนการทำงานของเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีนายสุภชัยบอกว่าเป็นมติจริงแต่สัดส่วนของคณะกรรมการกฎหมายมีความแตกต่างจากคณะกรรมการชุดอื่นพร้อมกับย้ำว่าทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะลงมติมติการเป็นเรื่องของฉันทามติและตรงไปตรงมาตามข้อบังคับและไม่มีวาระทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องต่อข้อถามที่การปกป้องนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนะคะนายสุภชัยบอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะคือกระบวนการต้องถูกต้องตามข้อบังคับพร้อมย้ำว่าหากประธานคณะกรรมการกลับมาทำงานตามข้อบังคับก็ไม่มีกฎนะแต่หากยังดำเนินการในแนวทางที่ข้อบังคับเปิดช่องไว้ซึ่งยังไม่อยากให้สถานการณ์ไปถึงจุดนั้นที่ประธานกรรมการหรือไม่นายสุภชัยบอกว่าการที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมาออกไปเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ถ้าสามารถการทำงานของกรรมการก็จะกลับมาเป็นปกติซึ่งขณะนี้ไม่ได้ร้อนและก็ไม่ได้อยากให้ร้อนไปกว่านี้นายสุภชัยได้บอกด้วยนะคะว่าในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมการเห็นว่าประธานไม่ควรตั้งตนเพราะกรรมการทุกคนมีสถานะเท่ากันและตำแหน่งประธานหน้าที่จึงควรปฏิบัติหน้าที่

0: อย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับนายรังสิมันโรมและยังสามารถทักทายกันได้ตามปกติโดยสิ่งที่เรียกร้องคือขอให้ประธานกรรมาธิการกลับมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่ที่ชอบตามกฎหมายตามข้อบังคับเพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถที่จะเดินหน้าทำงานต่อไปได้ค่ะ
1: ครับติดตามภารกิจของท่านประธานรัฐสภานะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ให้การรับรองประธานสมาคมซูโม่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อทำการหารือกระชับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นแล้วก็เตรียมนำนักซูโม่เกือบ100คนเยือนนายสุพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้การรับรองนายฮักคากุซูโม่แห่งประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นประธานรัฐสภานั้นได้กล่าวชื่นชมนายฮักคากุซึ่งเป็นอดีตนักซูโม่ความสำเร็จและเป็นผู้นำทางด้านกีฬาซูโม่นะครับซึ่งการมาเยือนในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติต่างๆของซูโม่ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาชั้นนำและเป็นกีฬาทรงเกียรติของประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งแสดงความยินดีในความสำเร็จของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนของนักกีฬาไทยเองก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเหรียญทองและก็ส่งผลให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับที่1ของอาเซียนสะท้อนให้เห็นนายฮากากุโนบุยูชินั้นก็ได้กล่าวนะครับว่าได้เปลี่ยนทางวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในประเทศไทยซึ่งก็จะมีนะฮะซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นเพียงแต่กีฬาอันทรงคุณค่าแต่ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเปิดให้ชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศมีการนำนักกีฬาซูโม่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเกือบ100คนครับพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวในช่วงปีหน้าด้วยครับอีกหนึ่งภารกิจอย่างต่อเนื่องของท่านประธานรัฐสภานะครับซึ่งท่านก็จะมีการหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้นายโสพลสารัมประธานรัฐสภานะครับและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมหารือกันถึงแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้าร่วมได้เปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายประธานรัฐนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการมอบหมายให้มีการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเห็นนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายนั้นควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นครับ
0: ค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะคณะทำงานด้านนิติบัญญัติได้นำเสนอภาพรวมการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายหลังจากที่มีการหารือร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับนำเสนอสาระสำคัญของมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยครอบคลุมแนวทางสำคัญทางด้านการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้นขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเสนอความเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดซึ่งเห็นว่าควรมีระยะเวลาและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดสามารถที่จะฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการการดำเนินคดีในอาจจะมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายจึงควรพิจารณาปรับปรุงให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทางปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ในช่วงหน้านะครับเราจะติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการสั่งการให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับนายกรัฐมนตรีเองที่อยู่ต่างประเทศก็ได้มีการบัญชาการนะครับสั่งงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากต่างประเทศเลยทีเดียวคร
0: ับ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้

0: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีแล้ว
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี้
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: เห็นปัญหาให้ชัด
12: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
11: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
13: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
11: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
14: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเราหน่วยงาน
11: เพราะกรรมธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้านะครับติดตามข่าวสารทางด้านนิติบัญญัติและก็ฝ่ายบริหารนะครับขณะเดียวกันก็มีการติดตามสถานการณ์นะครับสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเราก็ยังคงมีปัญหาอยู่บางพื้นที่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญก็คือในช่วงอีกวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมคุณสุจิตครับทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับว่าให้ระวังฝนระลอกใหม
1: ่ที่
0: จะมาในช่วงนี้แหละวันที่9ถึง13ตุลาค
1: ม
0: และทางปภ.เองก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่53จังหวัดเรียกได้ว่าเป็นการแจ้งด่วนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: เรื่องของการสั่งการรับมือกับฝนถล่มซ้ำในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สิงคโปร์นะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับมาจากสิงคโปร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสนาแบบ one on one ในการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24โดยนายอนุทินกล่าวนะครับว่าภาพรวมของฝนตอนบนของประเทศนั้นมีแนวโน้มลดลงและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกเตือนนะครับว่าในช่วง9ถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำนะครับและก็ได้มีการแจ้งซักซ้อมให้ทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงและเห็นว่าทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนโดยมีการไฮไลท์ซึ่งก็ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนายอนุทินได้เน้นย้ำให้ปภ.ให้ข้อมูลเน้นย้ำกับประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศและก็บูรณาการความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือที่เรียกกันว่านาวเคสนะครับสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้ขอให้ช่วยในการปรับรูปแบบการสื่อ

0: ประกอบกับข้อมูลการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาสั้นๆกว่าประมาณ 6-12 ชั่วโมงโดยข้อมูลทั้ง2 ส่วนนั้นก็จะทำให้การประเมินของศูนย์ประชาการนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นครับ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้เน้นย้ำถึงพื้นที่ที่มีการประเมินว่าน้ำอาจจะท่วมสูงก็ขอไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างที่ได้มีการเน้นย้ำในทุกครั้งที่ประชุมนะคะและก็ต้องการที่จะพยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงเพื่อให้บริหารจัดการสถานการณ์ด้านน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารู้ว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วเช่นกันและขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่หากหน่วยงานใดประสบปัญหาติดขัดต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมโดยจะมีการประชุมทุกวันเวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างที่ประชุมในทุกวันมีการหา
0: ในเรื่องของการเตรียมการรับมือหารือกันแล้วนะครับในสภาเองในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งกระทู้การเตรียมพร้อมรับมืออะไรยังไงบ้างมีการตั้งศูนย์อพยพไว้แล้วหรือยังนะครับสามรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้ครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็มีนายธงธรรมเวชยชัยส.ส.บัญชีผู้ถามสดด้วยวาจาถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีเรื่องแผนการและมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เป็นผู้ใช้แรงงานและนายจ้างนายจุลพันธ์ชี้แจงว่ากระทรวงแรงงานนั้นมีกลไกตามกฎหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นแรงงานที่เข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมเช่นกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งสามารถจ่ายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานแต่ก็ไม่เกิน180วันครอบคลุมถึงลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานได้นะครับรวมถึงนายจ้างที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้กรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนตามมาตรา3ครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการการจ้างงานซึ่งขณะนี้งบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาทสถานประกอบการหาสินเชื่อผ่านกองทุนได้โดยดอกเบี้ยก็จะอยู่ในระดับต่ำนะครับไม่เกิน 2.35 ต่อปีแล้วก็มีข้อจำกัดเดียวก็คือต้องคงการจ้างงานไม่ต่ำกว่า180ส่วนที่ต้องหยุดกิจการในช่วงของน้ำท่วมนายจ้างที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ก็สามารถยื่นหนังสือรับรองเพื่อให้ลูกจ้างอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันหลายกระทรวงโดยการนำของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงยังได้ให้ช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปซ่อมบำรุงให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูครับฟังเสียงของคุณจุลพันธ์ครับ
2: วันแรกในพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะครับหลายส่วนงานอย่างเช่นกระทรวงแรงงานยกตัวอย่างเราก็ทำข้าวกล่องเป็นหมื่นกล่องเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงพอครับทำข้าวกล่องส่งพี่น้องประชาชน200,000กล่องนะครับซึ่งการบริหารจัดการเพื่อให้มันไปถึงมือประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็มีการใช้ระบบเข้ามาเพื่อการกำกับดูแลและทำให้มันมีรูปแบบที่มันมีการบูรณาการนวัตกรรมใหม่ๆโดยกระทรวงอาชีวศึกษาเนี่ยก็กระทรวงอวเนี่ยนะครับก็มีการนำเอานวัตกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โดรนส่งอาหารนะครับถามว่าทำไมต้องใช้โดรนส่งอาหารไม่ใช่ส่งทั้งหมดนะครับแต่ส่งเฉพาะบางส่วนที่มีเวลาน้ำท่วมเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพประชาชนเนี่ยไปจอดบล็อกทางไปจอดบล็อกการสัญจรทำให้การใช้เรือการใช้รถใหญ่เนี่ยเข้าไปส่งอาหารเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะครับก็มีการนำเอาโดรนเนี่ยเข้าไปเพื่อส่งอาหารเข้าไปยังอาคารที่อยู่ลึกๆและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องของแพพลาสติกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักคนได้จำนวนมากมีการใช้นวัตกรรมครับซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง18เดือนโดยที่ไม่เสีย
1: จากนั้นค่ะนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามนะ

0: นายกรัฐมนตรีค่ะแต่ได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงแทนกรณีแนวทางการจัดการน้ำท่วมและแนวทางการฟื้นฟูโดยนายเจเศรษฐ์ได้ชี้แจงว่าตนตอบไม่ได้ว่าน้ำท่วมเป็นความผิดพลาดของภัยธรรมชาติหรือรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนการคาดการปริมาณฝนรอบนี้ผู้รู้ในเมืองไทยระดับโลกก็ไม่มีใครรู้และวางแผนล่วงหน้า 1-2 เดือนเพราะพฤติการน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิวัฒนาการภัยธรรมชาติสิ่งที่ถามเรื่องตัวเลขการอพยพในเฟส2เดือนตุลาคมนั้นถ้าเป็นไปตามที่ถามเป้าหมายในวันข้างหน้าก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้เรามีแต่ตัวเลขสถานการณ์ก่อนหน้านี้แต่เตรียมพร้อมในเรื่องของศูนย์อพยพไว้แล้วทั้งอาหารยาเวชภัณฑ์ปัจจัย4จะไม่มีขาดแน่นอนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกอนนั้นนะคะคาดว่าจะไม่มีหากไม่มีน้ำฝนมาเติมเพิ่มสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ถึง15พฤศจิกายนซึ่งวันนี้มีการตอบกระทู้สดมาก็เพื่อที่จะได้ฟังความเห็นแต่ไม่คิดว่าจะเกิดวาทกรรมผมขอถามว่าที่ถามมานี่คือถามไปเพื่อฟังเสียงคุณเจเศรษฐ์ค่ะ
1: คลองเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปตรวจนะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อมีสถานการณ์เนี่ยฝ่ายปกครองก็ไปตรวจในศูนย์อพยพเนี่ยทุกพื้นที่นะครับแล้วผมไม่ได้ดูว่าอพยพต่อหรืออยู่ต่อนะครับ1สภาพความเป็นอยู่นะครับที่นอนหมอนมุ้งมีพร้อมไหมเป็นไปได้เนี่ยพัดลมเนี่ยหรือว่าแอร์เนี่ยเพราะบางกลุ่มนะครับความเต็มพร้อมของพัดลมเนี่ยพร้อมไหมแอร์มีไหมนะครับอาหารของผู้ป่วยอาหารของเด็กอาหารของผู้สูงอายุอาหารของคนทำงานมีพอยาเวชภัณฑ์ยังมีเรื่องของ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอีกนะครับที่ผมก็พยายามจี้พยายามบี้ในทุกๆเช้านะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีให้ครอบคลุมนะครับแต่ก็ยอมรับครับว่าบางจุดก็ยังมีจุดที่ยังไม่สามารถที่จะได้ครอบคลุมได้นะครับแต่ปัจจัย4เนี่ยนะครับพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้ขาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีครับในบางพื้นที่ที่อพยพไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปอพยพต่ออีกนะครับกระทั่งโรงพยาบาลสนามหรือว่าอะไรที่มีสถานการณ์อยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามติดตามในวันต่อวัน
2: นอกจากนี้นะครับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนายวรสิทธิ์ได้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลเซลล์บอร์ดแคสต์แต่สิ่งที่ปภ.ไม่ทราบก็คือรายละเอียดระดับพื้นที่ทั้งปริมาณน้ำในคลองประสิทธิภาพการระบายน้ำและทางกทม.เองก็ได้มีการเตรียมอะไรมากไปกว่านี้ไว้บ้างหรือไม่ขณะนี้ก็ได้มีการกำชับทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงปภ.ต้องมีการจี้ยืนยันนะครับว่าเพราะไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะได้รับผลกระทบอย่างไรก็สำนักงานระบายน้ำกทม.นำข้อมูลมาชี้แจงก็ปรากฏว่าการพร่องน้ำจนหัวสูบไม่สามารถสูบได้แล้วนะครับตนอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกก็พบว่าเครื่องสูบน้ำเสียกทม.เองก็มีการชี้แจงว่าเป็นวงรอบการปรับปรุงแต่กทม.ก็ได้มีการจัดหาเครื่องสูบน้ำทดแทนแล้วทั้งนี้ยอมรับนะครับว่าบึงคูบอนได้มีการทบทวนจากกทม.เพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำการระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าถ้าหากว่ากทม.บอกว่าไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนก็ต้องมีกลไกรับรองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนที่กังวลว่ามีความไม่ชอบมาพากลตนก็จะรับไปจัดการและก็ยอมรับนะครับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่นั้นมีปัญหาแม้ตนจะลงพื้นที่ทุกวันการประสานงานบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ก็ได้มีการท้วงติงไปยังกทม.แล้วครับฟังเสียงของทางคุณวรสิทธิ์ครับ
3: ข้อมูลมันก็บอกแล้วว่าเป็นการพยากรณ์มันอาจจะไม่ได้ 100% หรอกครับนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือการเตือนนะครับและถ้าเกิดว่าเรายิ่งเราทําการเตือนได้ล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนได้นะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของที่2เรื่องของการพร่องน้ำนะครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในสังคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้ทางเนี่ยได้เอาข้อมูลมาชี้แจงนะครับซึ่งปรากฏว่าในของกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้มีการรายงานว่ามีการพร่องน้ำไปตั้งแต่ช่วงวันที่20 21

0: ะครับให้พร่องไปในจุดที่สามารถที่จะพร่องได้มากที่สุดนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยต้องถามว่าปัจจัยในการพร่องน้ำระดับการพร่องน้ำนี่คืออะไรมันก็คือตัวสูบตัวหัวสูบนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วก็บอกว่ามีการพร่องไปอยู่ในจุดที่หัวสูบเนี่ยไม่สามารถสูบได้แล้วนะครับแต่ในอนาคตผมก็บอกว่าถ้าพร่องได้ขนาดนี้แล้วยังเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ไม่มากพอเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือกทม.จะต้องไปปรับระดับรวมไปถึงการปรับจุดนะครับในการสูบน้ำเพื่อที่จะระบายออกนะครับเพื่อที่ทำให้ระดับคลองเนี่ยมันลดลงไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้น
1: นั่นคือสถานการณ์ในบ้านเรานะครับส่วนที่ต่างประเทศคุณสุจิตครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วเขาก็มาพูดเชิงแกมคูด้วยนะครับว่าโอ้โหเนี่ยถ้ากรรมการไม่ให้เขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแน่นอนส่วนรายละเอียดเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามีชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับและเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าเขาสมควรได้รับรางวัลนี้แต่ก็ยอมรับนะครับว่ากรรมการอาจจะไม่มอบรางวัลนี้ให้กับเขาครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้กล่าวนะครับว่าเขาสมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ซึ่งคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์มีกำหนดประกาศผลในวันศุกร์ที่9นี่นะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าคณะกรรมการโนเบลนั้นอาจจะมีแนวโน้มทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าเขาควรได้รับรางวัลจากการเข้าไปมีบทบาทในความขัดแย้งระหว่างประเทศถึง8แห่งนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมกับอ้างคำกล่าวของผู้นำกัมพูชาอิสราเอลและปากีสถานซึ่งระบุว่าได้มีการเสนอชื่อทรัมป์นั้นเข้าไปรับการพิจารณารางวัลรับรางวัลแม้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเป็นอิสระอย่างไรก็ตามทรัมป์นั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติการสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนได้แม้เคยให้คำมั่นว่าจะยุติสงครามนี้ตั้งแต่วันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2เมื่อปี2568ส่วนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนนะครับก็ได้มีการส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกและทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นหนึ่งในปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจของชาวอเมริกันในการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของสเปนค่ะก็ได้มีการผ่านกฤษฎีกาที่อยู่อาศัย2ฉบับค่ะรัฐบาลสเปนได้มีการอนุมัติกฤษฎีกาที่อยู่อาศัย2ฉบับซึ่งถูกรัฐสภาสเปนปฏิเสธไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีเปโดซานเซสนะคะผู้นำสเปนประกาศการยุบสภาเพื่อให้มีการจัดตั้งการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงมาดริดประเทศสเปนว่านายซานเซสได้กล่าวในการแถลงข่าวว่ามาตรการดังกล่าวเท่าการห้ามไล่ที่ชั่วคราวการจำกัดการซื้อที่ฐานของสามัญสำนึกธรรมดา

0: โดยให้เหตุผลว่าพ้นแซงตลาดอสังหาริมทรัพย์นายซันเซสกล่าวด้วยนะคะว่ามาตรการเหล่านี้ยังช่วยคุ้มครองประชาชนกลุ่มเปราะบางและในทางหนึ่งก็จะเริ่มจัดระเบียบตลาดที่ผิดจากการเก็งกำไรที่แพร่หลายก่อนหน้านี้นายซันเซสได้บอกว่าเขาตัดสินใจที่จะเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นจากเดิมที่วางแผนไว้ในปี2570เนื่องจากเขาตระหนักว่าฝ่ายรัฐบาลจำเป็นต้องมีที่นั่งในรัฐสภาเพิ่มขึ้นหลังจากเพียงพอสำหรับข้อเสนอในการแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะทำให้นายซานเซสสามารถที่จะใช้บังคับสนับสนุนจากคณะทำงานรักษาการที่มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าน่าโรคาประธานสมาคมผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กรุงมัดริดได้บอกว่ามาตรการที่รัฐเข้ามาแทรกแซงเช่นนี้จะทำใหและความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่แฝงอยู่ในกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับจะทำให้การลงทุนที่จำกัดในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในราคาเข้าถึงได้มีการชะลอตัวอย่าง
1: วิจัยของสถาบันวิจัยการโลกเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงนะครับรัฐบาลรัสเซียนั้นก็ได้ยืนยันว่ามีการแจ้งองค์การอนามัยโลกตามขั้นตอนหลังจากที่สหรัฐนั้นเรียกร้องให้รัฐบาลมอสโกนั้นเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสำนักข่าวต่างๆนะครับว่านายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินได้กล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกตามขั้นตอนที่กำหนดกรณีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการโลกในภูมิภาคไซบีเรียเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคำกล่าวของเปสคอฟมีขึ้นหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ ABC News ของสหรัฐทางการทูตต่อรัฐบาลรัสเซียกรณีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักวิจัยหญิงวัย28ปีซึ่งมีเพียงการยืนยันว่าเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัสเซียนั้นเปิดเผยรายละเอียดอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นส่งผลให้ทางหลายสิบคนเพื่อเฝ้าระวังและผู้บริหารสำนักงานนั้นกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติหรือรอสโปเตปนาเซอร์ออนะครับที่เดินทางไปยังแคว้นอิตคุสซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันวิจัยการโลกเปสคอฟกล่าวด้วยนะครับว่ารายงานข่าวจำนวนมากเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและขอให้ทางประชาชนนั้นยึดข้อมูลจากลอสโปรเจ็ปนาซอเป็นหลักนะครับโดยมีการยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อการระลอกในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เสียชีวิตและประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอย่างตามปกตินะครับนอกจากนี้โฆษกทำเนียบเครมลินนั้นก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่มีการกำหนดตารางการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งกล่าวนะครับว่าจะหารือกับปูตินเกี่ยวกับกรณีห้องปฏิบัติการการระลอกในไซบีเรียในเร็วๆนี้ครับในต่างประเทศในช่วงนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวกับผู้นำประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายเรื่องเลยนะครับ
0: คุ
1: ณนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับภาคชันคมคิดสรรสนเกียรติและทีมงานทุกท่านลาแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เมื่อแม่น้ำสายปนเปื้อนสารพิษวิถีชีวิตประชาชนกระทบหนักเพียงใดติดตามการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำพร้อมโจทย์ท้าทายการจัดการทรัพยากรร่วมข้ามพรมแดนมองรัฐสภา 9:00 น. 9ตุลาคมรัฐสภา
4: สินค้าเกษตรไทยยกระดับสู่ความยั่งยืนคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิณโรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิด้านการตลาดพร้อมเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา15 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: แย่จริง
1: โอ้จาน
2: โหบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แค่ว่าจานจะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถ
4: อยู่เพลินเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
6: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
7: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
9: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
9: ดูช่อง10ค่ะอ
11: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเรา
3: อยากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
2: เลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: ตะเองกินข้าวยังครับ
7: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
6: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครหน้า
7: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
6: ตอนกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ข

0: อุ้ยเกินอ่ะอดเลย
1: อยากกินเกินแป้งนับคาร์บคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาร์บต่อวันสแกนเลย
2: นับคาร์บดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
1: นับคาร์บลดโรค NCD ได้จากสสส.
3: สัปดาห์นี้รายการต่อวัย Continue Age จะพาไปเจอกับครอบครัวนักปลูกปลูกความสุขจากดินส่งต่อความอบอุ่นผ่านกลีบดอกไม้
4: พูดคุยกันปรึกษาอะไรกันตลอดเวลา
5: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันยิ่งดี
4: คือหันไปเราก็เจอ
3: วันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
6: แทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCDลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
9: เต็มสควอต
8: ท่านี
9: ้ Alternate New Auto Tap
8: แล้วท่านี
9: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
8: จำไม่ได้ขออีกที
9: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
8: อย่าลืม
9: ลุก
8: ลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
10: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
11: วิ่งเลย
12: ขอวิ่ง
13: คุณรอดพูดปกติมีอะไรจังกะไหลได้ท่าเด็ดที่จังกะไหล
14: เราเป็นจะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
10: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภา
15: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคอน
16: แม่ทุกคนอยากเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
17: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
15: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
18: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
19: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เมื่อแม่น้ำสายปนเปื้อนสารพิษวิถีชีวิตประชาชนกำการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำพร้อมโจทย์ท้าทายการจัดการทรัพยากรร่วมข้ามพรมแดนสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาอยู่กับผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับติดตามนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 1071กิโลเฮิรตซ์เว็บไซต์ tpchannel.org application tpchannel ไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook อีกทั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากร่วมสมัครโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับมองรัฐสภาวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นกกสายลวกโขงนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงมลพิษที่เป็นสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำสายพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ก็ต้องบอกว่าในพื้นที่แม่น้ำสายนั้นถือว่าเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการตรวจพบเรื่องคุณภาพน้ำสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับที่เป็นสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นสารหนูเกินกว่าค่ามาตรฐานกว่า28เท่าหรือว่าสารตะกั่วกว่า5เท่าด้วยกันที่เกินมานะครับทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีการประกาศยกระดับเฝ้าระวังทำให้ประชาชนในพื้นที่ก็มีการขอให้ว่าหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในลำน้ำแม่น้ำสายทั้งการนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและการหาสัตว์น้ำในแม่น้ำสายนะครับโดยปัญหานี้ก็ต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่ปี68ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ำก็ยังพบสารปนเปื้อนอยู่เรื่อยมานะครับขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต้นน้ำอย่างฝั่งเมียนมาเองเนี่ยจังหวัดเชียงรายก็มีการผลักดันติดตามเรื่องคุณภาพน้ำและการควบคุมเรื่องของข้อกังวลความเสี่ยงต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาไล่เลียงถึงต้นเหตุสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำสายนี่นะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกระทบกับประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงภาคการเกษตรอย่างไรบ้างรวมไปถึงแนวทางณขณะนี้ที่จังหวัดแล้วก็รัฐบาลมีการดำเนินการนั้นเนี่ยมีมาตรการอะไรแล้วก็ระยะยาวการจะขอความร่วมมือประสานความร่วมมือกับฝั่งเมียนมาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะครับวันนี้ท่านแรกครับเป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพรรคกล้าธรรมทางด้านท่านส.ส.มนทิชาชัยบาลส.ส.เชียงรายพรรคกล้าธรรมวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางโฟนอินนะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นท่านประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพูดคุยกับเราผ่านระบบซูมนะครับและท่านที่3นะครับเป็นดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับโดยในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านก่อนก็คือส.ส.ในพื้นที่อย่างส.ส.ท่านมนทิชาแล้วก็ท่านประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับประเด็นวันนี้เนี่ยเรื่องของสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสายพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนอกเหนือจากทางจังหวัดเองจะมีการประกาศเฝ้าระวังยกระดับกรมควบคุมกรมควบคุมโรคเองก็มีการเตือนประชาชนเช่นเดียวกันถามท่านส.ส.ก่อนครับว่าผลกระทบณขนาดนี้ได้พื้นบ้างครับอยากให้เน้นย้ำเรื่องของผลกระทบหน่อยครับ
2: หลังจากที่ทางจังหวัดได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะรวมทั้งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางประชาชนซึ่งมีความกังวลอยู่แล้วในเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำนะคะระยะนี้ก็กังวลเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับประชาชนนะคะค่ะท่านค่ะ
0: ของความเดือดร้อนต่างๆที่ประชาชนมีการสะท้อนมาครับมีการผลักดันช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างในฐานะส.ส.ครับ
2: ในส่วนบทบาทของส.ส.นะคะที่ผ่านมาดิฉันได้นำปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนนะคะได้ยื่นหนังสือ

0: และได้กระทู้ถามสดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร
1: ้
0: อมทั้งได้เสนอให้ยกระดับเป็นวาระสื่อต่อกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือกรณีวิกฤตการณ์สารปนเปื้อนโลหะหนักข้ามพรมแดนค่ะรวมถึงได้ยื่นกระทู้ถามขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังและช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เพื่อหาแหล่งน้ำทดแทนให้ประชาชนค่ะ
1: ครับครับอันนั้นก็เป็นแนวทางของสสที่ใช้กลไกของสภานะครับแต่คราวนี้เนี่ยอันนั้นมันกว่าจะได้เห็นผลอาจจะต้องใช้กลไกมีระยะเวลาแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องถามทางด้านท้องถิ่นอย่างทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้จังหวัดเชียงรายแน่นอนว่ามีการออกประกาศเรื่องการยกระดับเฝ้าระวังให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคจับสัตว์น้ำในแม่น้ำสายมาบริโภคแบบนี้เลยนะครับแล้วเรื่องของการที่จะนำน้ำสะอาดหรือว่าแหล่งน้ำสำรองมาให้ประชาชนจังหวัดมีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
2: ครับก็ เรียนท่านสสมนทิชาชัยบาลนะครับท่านผู้บริหารการนะครับมองและสภานะฮะก็ในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของประกาศจังหวัดเชียงรายนะครับในเรื่องของการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสายกรณีตรวจพบสารปนเปื้อนในระดับสูงนะครับก็สืบเนื่องจากมาตรการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของจังหวัดเชียงรายจากกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ตรวจน้ำผิวดินนะครับก็คือน้ำกบน้ำสายน้ำรั่วและก็น้ำโขงนะครับซึ่งผลการตรวจเรามีการเฝ้าระวังมาตั้งแต่ปี68นะครับเราดำเนินการมาทั้งหมด22ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นผลการตรวจเฝ้าระวังในเดือนสิงหาคมนะครับลำน้ำอื่นนั้นก็จะสารหนูนะครับปนเปื้อนที่อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับหมายถึงว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคือปนเปื้อนในเกินค่ามาตรฐานในเกณฑ์ปกติแต่สำหรับลำน้ำสายเนี่ยมีการปนเปื้อนค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.01 แต่ว่าค่าตรวจพบครั้งที่22นั้นสูงไปถึง 0.1 นะครับเพราะนั้น เป็นค่าที่สูงมากกว่ามากตั้งแต่ที่เรามีการเฝ้าระวังมาซึ่งค่าน้ำในขนาดในปริมาณนี้ที่มีการปนเปื้อนในปริมาณนี้นั้นเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการนำน้ำไปใช้โดยตรงนะครับการน้ำเพื่อการเกษตรหรือการต่างนะเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับจึงได้มีการประกาศยกระวังยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของลำน้ำสายนะครับทีนี้ผมก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับมันจะแกว่งไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะไม่ได้คงที่อย่างนี้นะครับอย่างต้นปีนะครับคุณภาพน้ำของลำน้ำสายเนี่ยที่เราตรวจวัดสูงสุดนะครับปี68เนี่ยอยู่ที่ 0.055 นะครับแล้วก็ไล่ๆมาอย่างนี้นะครับก็จะวิ่งไปนะครับ
1: ก็อาจจะเพิ่มหรือว่าจะลดลงได้ในอนาคตหลังจากนี้ถูกไหมครับ
2: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อระบบเฝ้าระวังเราเห็นว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องประกาศเตือนพี่น้องประชาชนจนกว่าจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มเติมนะครับหรือผลที่มันนิ่งแล้วนะฮะเราก็จะมีการประกาศตัวใหม่ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นประกาศเฝ้าระวังนะครับเรื่องของการใช้น้ำสายโดยตรงทีนี้คำถามที่ว่าแล้วพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สายจะใช้วิถีชีวิตอย่างไรก็ต้องนำเรียนนะครับว่าลำน้ำสายเนี่ยนะครับเป็นลำน้ำที่เราใช้เป็นน้ำดิบนะครับเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคของชาวอำเภอแม่สายนะครับซึ่งก่อนที่จะนำมาผลิตเนี่ยก็มีการตรวจคุณภาพน้ำดิบอยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยกระบวนการของน้ำประปาเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการในการตกตะกอนในการกรองสารต่างๆเนี่ยนะครับจนมีความมั่นใจนะครับมีการสุ่มตรวจตั้งแต่น้ำดิบมีการตรวจคุณภาพน้ำตั้งแต่ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว

0: ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปนะครับน้ำเดียวกันครับที่ใช้สำหรับการประปาของชุมชนหมู่บ้านนะครับหรือโดยตรงนะครับในไม่ควรใช้ในช่วงนี้นะครับก็เราก็จึงได้มีการประกาศตัวนี้มานะฮะแต่ว่าการใช้น้ำในภาพรวมเนี่ยยังสามารถใช้น้ำส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งมีมาตรฐานสูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแหล่งน้ำบาดาลนะครับน้ำประปาชุมชนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้ได้ครับ
1: ก็คือประกาศเนี่ยครอบคลุม5ตำบลในอำเภอแม่สายให้ใช้น้ำประปาที่มีการคัดกรองตรวจเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะใช้เวลานานแค่ไหนเบื้องต้นที่มีการตรวจคัดกรองให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ทางจังหวัดมีการจัดหาให้ครับมองว่ามันกระทบเพียงพอกับเรื่องของภาคการเกษตรคนในพื้นที่ไหมครับ
0: ภาคการเกษตรนี่แหละครับจะเป็นประเด็นนิดนึงฮะถ้าในส่วนของค่าน้ำเนี่ยครับที่สูงถึง 0.284 ซึ่งเป็นค่าน้ำเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรตัวนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นประเด็นมากเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็ไม่ถึงนี้นะครับแต่ถ้าค่ายังคงที่อยู่ระดับนี้ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ใช้น้ำแม่น้ำสายเนี่ยนะเป็นน้ำสำหรับการผลิตการเกษตรทั้งนาข้าวต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมันจะเกินมาตรฐานในการนำไปใช้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการบำบัดน้ำเนี่ยนะครับเราก็พูดคุยกันในส่วนของทางฝ่ายวิชาการนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตะกอนเหล่านี้มันได้ตกตะกอนก่อนถึงน้ำจะเข้าไปสู่แปลงของเกษตรกรอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำอ่างแก้มลิงนะครับเพื่อให้เกิดการตกตะกอนหรือการใช้สารเคมีหรือการใช้พืชบำบัดต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นแนวทางนะครับที่จังหวัดได้พูดคุยกันในคณะกรรมการเฝ้าระวังคาดหวังว่านะครับทางฝ่ายวิชาการนะครับทางกรมคุ้มครองพืชนะครับทางส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับจะได้มาช่วยคิดหาทางแนวทางแก้ไขนะครับรวมถึงการเตรียมการป้องกันไว้นะครับเราก็มีความกังวลนะครับในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย
1: โจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้กับประชาชนเพราะว่ามันจะไม่ได้กระทบแค่เรื่องของสุขภาพแล้วมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่เป็นภาคการเกษตรอาจจะลามไปถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นคำถามนี้จะนำไปสู่ข้อคำถามจากท่านส.ส.ในพื้นที่ครับจากที่มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เห็นถึงปัญหาประชาชนมีการสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่นำมาใช้ในภาคการเกษตรหรือการประกอบอาชีพยังไงบ้างครับ
2: ค่ะในขณะนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่ทางจังหวัดได้ออกมาแจ้งเตือนและตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในส่วนของภาคการเกษตรค่ะก็ยังมีแนวทางในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดการตกตะกอนนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่การแก้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่น่าจะได้ผลดีก็คือการต้องหาแหล่งน้ำทดแทนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเกษตรตอนนี้ก็คือไม่มีแหล่งน้ำทดแทนที่จะสามารถนำมาใช้ได้นะคะซึ่งก็ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ความเชื่อมั่นนะคะรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงต้องซึ่งในวันนี้ดิฉันก็จะยื่นกระทู้ถามถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอให้นำไปสู่การฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบจากในเรื่องของมลพิษตั้งแต่น้ำท่วมรวมถึงฝุ่นปนเปื้อนนะคะก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับก็คืออาจจะต้องบูรณาการไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงเกษตรแต่ว่าอาจจะพาดไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวให้มาดูแลเรื่องนี้ช่วยกันด้วยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการประสานพอเห็นแล้วว่าภาคการเกษตรมันจำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ำทดแทนในเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับท้องถิ่นหรือว่ารัฐบาลที่จะต้องมีการหาแนวทางในเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไหมครับ
2: ค่ะในเบื้องต้นนะคะเรามีแหล่งน้ำก็คือเก็บน้ำแม่คำนะคะที่เห็นว่าจะใช้เป็นแหล่งน้ำทดแทนด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นในแผนงานก็คือในปี2574นะคะซึ่งก็คิดว่ายังนานนะคะก็ถ้าหากแล้วก็ยังต้องรอการผลักดันอีกอย่างมากนะคะ
1: อาจจะต้องใช้เวลา
2: ใช่ค่ะถ้าร่วมรับผลักดันหรือว่าเร่งหาแหล่งน้ำทดแทนแหล่งน้ำสะอาดทดแทนได้เป็นการด่วนค่ะ
1: ครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันก็พอมีแหล่งน้ำถูกไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องมีการไปขยับน้ำจากที่ไหนมาที่ท่านส.ส.พอจะมองเห็นภาพแล้วบ้างครับ
2: ใช่ค่ะที่มองเห็นตอนนี้ก็

0: แม่น้ำคำแม่สลับค่ะที่สามารถทางภาคการเกษตรก็ได้เล็งเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งนี้เป็นแหล่งน้ำสะอาดที่จะสามารถนำมาเชื่อมโยงเข้ามาเป็นแหล่งน้ำสะอาดใช้ทั้งได้ทั้งอำเภอแม่สายได้ด้วยค่ะ
1: ครับก็คืออาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็พอเห็นทางออกให้กับเกษตรกรได้บ้างนะครับแต่คราวนี้พอในเรื่องของการดำเนินการท้องถิ่นอย่างทางด้านจังหวัดเองครับท่านรองผู้ว่ามีเห็นข้อเสนอตรงนี้แล้วมองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมครับกับการที่ในอนาคตจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตอย่างแม่น้ำคำเนี่ยเอามาให้ภาคการเกษตรได้ใช้สำรองก่อนนะครับ
2: ครับก็เป็นแนวทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของลำอ่างเก็บน้ำแม่คำนะครับที่เราจะอ่างเก็บน้ำแม่สลับนะครับซึ่งอยู่ในแผนของกรมชลประทานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นแหล่งน้ำสำรองในเรื่องของการเกษตรนะครับรวมถึงน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่เราได้คิดได้วางแผนไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะยังคงไม่เพียงพอนะครับสำหรับที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรทั้งหมดของพื้นที่ของอำเภอแม่สายทั้งหมดนะครับหรือพื้นที่ที่รองรับน้ำจากลำน้ำสายนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ของบ่อประดานการเกษตรจุดนี้ก็จะเป็นจุดทางออกอีกจุดหนึ่งนะฮะนี่ก็ต้องขอฝากท่านทางท่านสสครับหรือท่านผู้มีอำนาจนะครับได้กรุณาผลักดันนะครับในส่วนของบ่อบาดาลเนี่ยนะครับเพื่อการเกษตรเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่ง อาจจะไม่ควบคุมการเจาะ บ่อบาดาลให้ควบคุมทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันเพราะนั้นอาจจะต้องวางแผนว่าส่วนไหนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำแม่คำส่วนไหนจะใช้น้ำบาดาลนะครับแล้วก็จะวางแผนการใช้น้ำร่วมกันอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องเป็นแนวทางแผนงานที่เราจะต้องวางไว้ครับ
1: ก็
2: นำเรียนอีกประเด็นหนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารอการสำรองหรือการเปลี่ยนแหล่งน้ำเนี่ยเราก็มีการตรวจเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับเดี๋ยวผลผลิตข้าวที่เรากำลังจะออกมาเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังนะครับว่าที่เรารับน้ำเข้าไปที่มันมีสารปนเปื้อนในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อเกษตรนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสุ่มตรวจบ้างมีการสุ่มตรวจทุกเดือนนะครับแล้วก็จะพบว่ามีการมีพบสารปนเปื้อนในบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินหรือว่าตัวเกษตรตัวของพืชแต่ว่ายังไม่ได้ตัดทิศทางอื่นครับที่มันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นปนเปื้อนอย่างเช่นว่าเรื่องการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลต่อการปนเปื้อนของผักพืชผักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราร่วมกับสกสวโดยอาจารย์ธนพลเพ็งรัตน์นะครับเราบูรณาการการดำเนินการทำงานร่วมกันจากเฝ้าระวังในเรื่องของพืชแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงครับว่าเกิดจากการปนเปื้อนของลำน้ำจริงหรือไม่นะครับหรือเกิดจากการใช้สารเคมีนะครับตรงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยครับ
1: แปลว่าในเรื่องมาตรการตรวจคัดกรองเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้สารเกษตรหลุดลอดไปตลาดได้แน่นอนอันนี้คือคอนเฟิร์มได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับก็จะเป็นทิศทางหนึ่งแนวทางหนึ่งที่เราพูดคุยกันครับผมยกตัวอย่างเรื่องข้าวนะครับในขั้นการเฝ้าระวังเราเลยเคยเชิญโรงสีข้าวนะฮะนายกสมาคมโรงสีข้าวผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศเนี่ยนะครับการออกข่าวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็ส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ที่รับซื้อข้าวก็โทรมาถามว่าตกลงเป็นอย่างไรนะครับมันเปื้อนจริงไหมอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็การให้ข่าวต้องมีความระมัดระวังอย่างแท้จริงต้องสะท้อนข้อที่จริงจริงๆนะครับก็นำเรียนนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยนะครับของก่อนการส่งออกเนี่ยครับหรือการสุ่มตรวจมาตรการการสุ่มตรวจก็ดีหรือของโรงสีเนี่ยเขาจะมีการตรวจทุกครั้งก่อนที่จะมีการส่งออกซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเกินนะครับสำหรับเรื่องของข้าวที่ส่งออกเพราะนั้นนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนบ้างแล้วแต่มันยังอาจจะยังไม่ได้ส่งผลตรงหรือว่าปริมาณมากต่อในผลผลิตทางการเกษตรของเราครับ
1: ครับครับอันนั้นก็เป็นมาตรการเรื่องการคัดกรองแต่คราวนี้เรื่องการตรวจวัด

0: คุณภาพน้ำที่จะมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงตอนนี้ความคืบหน้าในแต่ละจุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างและประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะมีอยู่ของกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมทรัพย์น้ำนะครับที่จะจัดสรรงบประมาณมาติดตั้งคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์นะครับในลำน้ำกกลำน้ำสายนะครับซึ่งจังหวัดเชียงรายเพื่อสามารถเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนทุกทีนะครับผมยกตัวอย่างว่าระบบเฝ้าระวังเราทุกวันนี้นะครับโดยควบคุมคุ้มภูมิมลพิษคดีโดยในส่วนที่เราจังหวัดดำเนินการเองตรวจน้ำปะน้ำตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราส่งให้ศูนย์วิสาหกิจการแพทย์เนี่ยนะครับยังคงต้องใช้เวลาจากแลบนะครับรอแลบเนี่ยประมาณอย่างต่ำเนี่ยก็คือครึ่งเดือนนะครับเพราะนั้นผลมันจะไม่ค่อยเรียลไทม์เท่าไหร่นักนะครับผลมันจะไม่เรียลไทม์แต่ถ้าเราได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์นี้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้มาบริหารจัดการในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งทราบว่าตอนนี้นะครับจะได้รับการจัดสรรประมาณในปี70ที่ถึงนี้นะครับก็คงจะเริ่มมาดำเนินการติดตั้งครับ
0: ครับคราวนี้ถามทางด้านท่านส.ส.ในพื้นที่ครับพอเห็นแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้แล้วมองว่ามันยังมีช่องทางอะไรที่ยังคงเป็นช่องทางที่เป็นช่องโหว่ทำให้ปัญหายังแก้ไม่จบหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่หน่วยงานในพื้นที่จะต้องดำเนินการนะครับ
2: ในส่วนของช่องโหว่หรือว่าการที่ดิฉันอยากจะให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพิ่มขึ้นนะคะก็คือว่าอย่างในส่วนที่ดิฉันได้เคยนำเรียนถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการยกระดับปัญหานี้ให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะและตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้ได้มีการเร่งจัดหาแหล่งน้ำสะอาดทดแทนนะคะทั้งน้ำประปาและน้ำเพื่อการเกษตรค่ะซึ่งหากในระยะนี้ก็ได้มีการเจรจากับระหว่างประเทศนะคะในส่วนของภาครัฐค่ะแต่ว่าในการเจรจาถ้าหากว่าเราจะมารอถึงเรื่องการเจรจาให้เสร็จคิดว่าการแก้ปัญหาก็น่าจะช้าเกินไปค่ะแต่ว่าในส่วนของความเชื่อมั่นที่ทางภาครัฐได้ดำเนินการในตอนนี้ในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในด้านของผลผลิตทางภาคการเกษตรหรือว่าคุณภาพน้ำค่ะก็เป็นการดีที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะในส่วนที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีสารตกค้างในพืชผลทางการเกษตรใดๆก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ในเรื่องของราคาสินค้าหรือว่าภาคเศรษฐกิจของทางการเกษตรก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นค่ะ
0: ครับครับก็เน้นเรื่องการสื่อสารถึงประชาชนว่าจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เฝ้าระวังได้ถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องของการแก้ระหว่างประเทศเราจะมาพูดคุยกันในเบรกหน้านะครับแล้วก็พูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการด้วยว่าแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหนช่วงนี้มุมมองเราก็ได้เห็นแล้วสักครู่นึงนะครับเบื้องต้นว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็การแก้ปัญหาในท้องถิ่นเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามประเด็นกันต่อครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่น
3: ได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของ
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว

0: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
1: ้ประเทศไทยและทุกประเทศกับเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
2: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
4: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
5: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: กลับมาติดตามมองรัฐสภากันต่อนะครับประเด็นเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับนอกเหนือจากที่จังหวัดมีการประกาศเฝ้าระวังแล้วกรมควบคุมโรคเองก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำในแม่น้ำสายทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าเกิดประชาชนที่รับชมรายการอยู่อยากร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อคำถามที่จะถามทั้งส.ส.รองผู้ว่าแล้วก็นักวิชาการสามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข022066102-3นะครับร่วมพูดคุยฝากข้อคำถามมาได้นะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านนะครับทางด้านท่านดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในสายกับเราแล้วต้อนรับเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยปัญหานี้ก็มีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็ปัญหาก็ถือว่าเป็นผลกระทบในเชิงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพการเกษตรที่เป็นอาชีพแล้วก็การท่องเที่ยวเบื้องต้นอาจารย์เห็นปัญหานี้แล้วมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทั่วโลกมองเป็นภาพจำของไทยเลยไหมครับ
1: ถือว่าเป็นทั้งปัญหาระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกนะครับคือระดับประเทศก็หมายความว่ามันมีผลกระทบกว้างขวางเนาะทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ทั้งประเทศด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่เกษตรของเชียงรายตอนนี้ที่เราใช้แม่น้ำปนเปื้อนคือแม่น้ำกบกับแม่น้ำสายเนี่ยเราปลูกข้าวนาปีและนาปรังนะครับปีละ2ครั้งเฉพาะน้ำกบเนี่ยมีนาข้าวในเขตชลประทานเนี่ย 50,000 ไร่แม่น้ำสายอีก 60,000 ไร่ก็ 110,000 ไร่ก็ผลิตข้าวจำหน่ายไปทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงในระดับโลกก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะมันหมายความว่าไอ้ต้นเหตุของแม่น้ำปนเปื้อนมันมาจากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านเนาะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากจะใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ากังหันลมไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าหลายหน่วยงานระดับองค์กรระหว่างประเทศเนาะก็ลงมาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเช่นของดีดีโดเนี่ยครับหรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ตามทีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นระดับโลกครับผม
0: ครับครับอาจารย์มองเรื่องของการแก้ปัญหาเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยครับมันเป็นการรองรับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือว่ามีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้เพิ่มเติมไหมครับ
1: ตอนนี้ก็คือทางการไทยเราเน้นมาตรการที่เราเรียกว่าการตรวจสอบและเฝ้าระวังในสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารแล้วก็สุขภาพประชาชนระดับหนึ่งแต่เราสามารถยกระดับการทำงานได้ดีมากขึ้นอีกนะครับผมอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองของคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำมากขึ้นก็คือการไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือตัวบรรดาเหมืองแร่ทั้งหลายที่อยู่ตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมานะครับเพราะผมคิดว่าอันเนี้ยเรายังต้องทำเพิ่มเติมนะครับเช่นการไปคุยกับทางประเทศเมียนมานะครับในฐานะผู้ผลิตแร่นะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับการนำเข้าแร่เพราะว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นโซ่ข้อกลางนะครับของการนำเข้าแร่จากประเทศเมียนมาแล้วก็ส่งไปประเทศจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้เรา

0: เราก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบด้วยว่าแร่ที่มันผ่านแดนประเทศไทยมันมาจากเหมืองแร่ที่มันก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญนะผมคิดว่าอีกอันนึงก็คือว่าไต้ต้องมีการขอให้ทางการจีนนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับซื้อแร่ปลายทางเนี่ยได้ใช้กลไกที่จีนเป็นผู้นำคือกลไกของความร่วมมือร้านช้างแม่โขงคอร์ปอเรชั่นหรือว่า LMC นะครับซึ่งทางการจีนเองก็เคยโพสต์ใน Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับว่ายินดีจะใช้กลไกนี้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าทางการจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบสร้างความร่วมมือมันก็อาจจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้อีกระดับนึงครับผม
1: ครับก็คือเห็นตรงกันในหลายคนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะแม่น้ำสายที่กระทบประชาชนแน่ๆตอนนี้เนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ความยากคือการจะแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ภายในประเทศมันจะต้องมีการไปเจรจากับประเทศเมียนมาดังนั้นในภาพรวมระดับประเทศเนี่ยต้องถามทางด้านส.ส.ในพื้นที่ครับว่าในระหว่างการที่จะมีการตั้งกระทู้ถามก็ดีการใช้กลไกนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับเบื้องต้นได้มีการเสนอแนะที่เป็นแนวทางจะต้องมีการทูตเชิงรุกทั้งกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องมีการไปพูดคุยกับประเทศเมียนมาตรงนี้มีการติดตามมีความคืบหน้าอย่างไรไหมครับ
2: ที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะก็ดิฉันก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเรานะคะเป็นยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะแล้วในเรื่องของการเจรจาการแก้ปัญหาก็อยากจะให้มีแผนงานที่ชัดเจนมีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการค่ะเพื่อในสิ่งที่ดิฉันได้ผลักดันเรื่องนี้ผ่านกลไกทางรัฐสภาค่ะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของจังหวัดเชียงรายอย่างเดียวนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สืบได้นำเรียนไปว่าตอนนี้เป็นปัญหาในระดับประเทศแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกนะคะที่คงต้องใช้การผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะถึงจะต้องมีแผนงานหรือการดำเนินการที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ชัดเจนทันทีอย่างนี้ค่ะ
1: ครับครับท่านรองผู้ว่าอยู่ในสายกับเราอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ครับท่านรองครับในเรื่องของแผนจังหวัดตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมีการวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะมีการฟื้นฟูระหว่างที่ทางด้านรัฐบาลเองจะมีการไปเจรจากับประเทศเมียนมาเนี่ยมีแผนอะไรเบื้องต้นที่จะเป็นการแก้ระยะยาวแล้วก็ฟื้นฟูลำน้ำสายบ้างไหมครับ
3: ในแผนระยะยาวที่เราวางไว้ต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการหาแหล่งน้ำนะครับในส่วนของน้ำประปานะครับตัวนี้ตรงนี้เรามีการหาแหล่งน้ำสำรองไว้นะครับสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายในแนวลำน้ำกกเนี่ยนะครับเราก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณนะครับเราใช้แหล่งน้ำจากเขื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของลำน้ำสายเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบน้ำนะครับจากอ่างเก็บน้ำแม่คำก็ดีนะครับหรือตอนนี้ที่เราดำเนินการก่อสร้างแล้วก็คือใช้จากน้ำโขงนะครับน้ำโขงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนแต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยก็ยังดีกว่าลำน้ำสายนะฮะยังอยู่ในคุณภาพที่สามารถที่จะนำมาปรับปรุงและใช้แล้วก็เมื่อปรับปรุงแล้วเนี่ยก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับก็อันนี้เป็นแผนที่วางในระยะยาวไว้นะครับ ก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูน้ำในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองก็ต้องบอกว่าบางทีมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยากและไกลตัวสำหรับตัวของจังหวัดเชียงรายเองเพราะลำน้ำ
1: ต้นทางไม่ได้อยู่ที่ไทยนะครับ
3: ถูกต้องครับแล้วก็นี่ก็เป็นความต้องการของจังหวัดเชียงรายเราเหมือนกันของพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงระบบขนส่งและการต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่อยากจะมานั่งเฝ้าระวังนะครับในแบบนี้ไปตลอดว่าคุณภาพน้ำจะสูงจะต่ำเท่าไหร่จะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะเราอยากได้ลำน้ำโปกน้ำลวกน้ำสายนะครับที่มีคุณภาพกลับคืนมานะครับเราอยากให้พี่น้องประชาชนใช้วิถีชีวิตเนี่ยนะครับให้เป็นปกตินะครับอันนี้เป็นความต้องการสูงสุดซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องฝากไปในส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีอำนาจในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับได้กลุ่มนำเพื่อขับเคลื่อนนะครับในการแก้ไขปัญหาในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ดีนะครับ

0: สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับเนี่ยท่านคงไม่ลืมสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ปี67ในพื้นที่ของแม่สายของอำเภอเมืองนะครับนอกจากน้ำเนี่ยที่มันล้นแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วที่ตามมาก็คือเรื่องของโคลนคนดินโคลนซึ่งมีจำนวนมหาศาลมากนะว่าหน้าดินเนี่ยนะครับสภาพโครงสร้างของดินมันเปลี่ยนไปเมื่อเกิดฝนตกหนักเนี่ยมันทำให้ดินโคลนเนี่ยมันพัดเข้ามาด้วยเพราะนั้นนี่ตัวนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจในส่วนของสารโลหะหนักที่มันมากับดินโคลนเหล่านี้ด้วยเนี่ยครับมันก็เหมือนกับเป็นลายนิ้วมือเป็นตัวชี้วัดอยู่ค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็อยากให้มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำหรับการบำบัดน้ำทั้งสายทั้งลำน้ำทั้งสาขาเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับ อย่างเช่นเราเคยมีแนวความคิดว่าเราจะทำฝายดักตะกอนนะครับที่ลำน้ำกกแต่ว่าก็ต้องพับไปนะครับเนื่องจากก็จะมีปัญหาเรื่องของตะกอนนะครับวิธีการจะตะกอนจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ในต้องบอกในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราในส่วนของการบำบัดที่เป็นแผนระยะยาวที่จะบำบัดน้ำทั้งสายเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับจังหวัดเชียงรายเราคงได้มีการมาตรการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำต่างๆรวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเป็นบางเรื่องเป็นบางจุดหรือนำเอานวัตกรรมนะครับของทางฝ่ายวิชาการพี่น้องประชาชนเป็นการประทังนะครับเพื่อที่จะรอให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้นะครับ
1: ครับ
0: ขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ก็มองเรื่องการแก้ปัญหาว่าแก้ได้แค่ปลายเหตุก่อนตอนนี้ก็ปัญหามาก็เด็ดขาดได้คือต้องอยู่ที่ต้นต่อคือปลายต้นน้ำอย่างเมียนมาแต่การจะแก้แบบนั้นได้อาจจะต้องใช้เวลาและก็ระดับประเทศแบบการทูตเชิงรุกต้องกลับมาที่ทางด้านอาจารย์เลยครับว่ามองเรื่องกลไกการเจรจาระหว่างประเทศแบบนี้สามารถหยุดยั้งเรื่องของการปล่อยมลพิษได้จริงไหมครับถ้าเกิดมองในภาพที่ทางต้นน้ำอย่างทางเมียนมาเองเขาก็มีการทำเหมืองแร่แบบนี้แล้วไทยเองได้รับผลกระทบซึ่งถ้าเกิดเทียบจริงๆเนี่ยฝั่งเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าเราครับเขาจะยอมในเรื่องของการที่จะต้องหยุดการปล่อยสารพิษตรงนี้เหรอครับ
2: ผมนำเรียนอย่างนี้ครับก็คือผมคิดว่าจริงๆแล้วทางฝั่งประชาชนในประเทศเมียนมาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเท่าที่คงอยู่นี้ยกตัวอย่างง่ายๆของท่าเชล็กเนาะเวลาเกิดปีน้ำท่วมปี67นะครับน้ำเขาด้วยนะครับโดยเฉพาะปีนี้ก็น้ำก็ท่วมหลายครั้งนะครับแล้วก็สีของน้ำมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นสีน้ำที่มันขุ่นข้นมาพร้อมกับดินตะกอนแล้วก็ซึ่งมันมาจากการทำเหมืองแร่ซึ่งมีเยอะมากในตรงข้ามแม่สายนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเมียนมาก็ได้ผลกระทบแล้วผมคิดว่าจุดเริ่มต้นตอนนี้คือรัฐบาลใช้ตัว TOR ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่นี้ผมคิดว่ามันยังสามารถทำได้มากกว่านี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นการพิจารณายุติการนำเข้าแร่ชั่วคราวนะครับจากด่านนะครับตลอดแนวชายแดนเลยอย่างเชียงรายเนี่ยก็มีด่านเชียงแสนด่านแม่สายที่เรานำเข้าแร่ตะกั่วทองแดงแมงกานีสรวงดีบุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะทำนะครับเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าเพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลเมียนมาให้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งเราเนี่ยเคยทำนะครับเช่นว่าผู้นำเข้าข้าวโพดใช่ไหมครับจากเมียนมาเพื่อแก้ปัญหาPM 2.5ก็ต้องแสดงว่านำเข้าข้าวโพดมาจากแปลงที่ไม่ได้มีการเผานะอันนี้ก็เช่นกันผมคิดว่ารัฐบาลสามารถให้ทางบริษัทเอกชนที่นำเข้าแร่จากฝั่งเมียนมาเนี่ยก็ต้องสำแดงด้วยว่าแร่ที่นำเข้าเนี่ยมีที่ตั้งแร่จากตรงไหนนะเพื่ออย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่ามันไม่ได้มาจากเหมืองที่ก่อให้เกิดผลกระทบเราไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าข้อมูลเหล่านี้มันถูกเปิดเผยแล้วก็ถูกใช้ในเวทีการประชุมปรึกษาหารือเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้ทางเมียนมาเนี่ยเขาหันมาจริงจังในการแก้ไขปัญหามากขึ้นผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างล่าสุดนะที่เราติดตามข่าวคือเราก็เห็นว่าต้นเดือนนี้ทางการเมียนมา ก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและก็แม่น้ำโขงส่งตรวจเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็รอดูเหมือนกันว่าผลตรวจของทางการเมียนมาเนี่ยจะได้ผลเช่นเดียวกับของทางการไทยไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
2: ิดว่าเราก็ยังรอดูอยู่แล้วผมคิดว่าผมก็สนับสนุนที่ท่านส

0: แก้ไขปัญหานี้และอีกอันหนึ่งผมคิดว่าอยากเพิ่มเติมก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทางท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งก็เดินทางมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็กแล้วก็ที่แม่สายแล้วก็ท่านก็ได้แจ้งว่าจะมีการเชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝั่งเมียนมาและของฝั่งไทยลงพื้นที่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าจะขอทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยได้มีโอกาสพบปะกับนักวิชาการหรือองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นห่วงปัญหานี้ด้วยได้ก็จะยิ่งดีมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่อยากฝากไว้ครับผม
1: ครับครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เห็นมุมมองแล้วนะครับด้วยเวลาเราน้อยก็ได้เห็นมุมมองจากทางด้านของอาจารย์แล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับจากทางด้านท่านดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับคราวนี้กลับมาที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาคือตอนนี้พอปัญหาเราเห็นแล้วว่าในการแก้มันอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุอาจจะหารำน้ำทดแทนหรือว่าหาน้ำประปาที่สะอาดมาให้กับประชาชนระยะยาวก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ตอนนี้มันอาจจะมีผลกระทบที่ประชาชนเขาใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วมีการดื่มการใช้จากภาคการเกษตรจนสารเคมีสารพิษต่างๆมันเข้าสู่ร่างกายจังหวัดมีแนวทางในการตรวจสุขภาพที่เป็นแนวเชิงลึกให้กับประชาชนเพื่อป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับ
2: ครับเรามีการเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ปี68แล้วนะครับเรามีการสุ่มตรวจนะครับโดยทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะปี69เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสุ่มตรวจควบคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งจังหวัดเชียงรายจำนวนทั้งสิ้น 6,200 กว่าคนเลยนะฮะนะครับซึ่งก็สุ่มตรวจหาสารหนูที่ผิดปกตินะครับปรากฏว่าจาก 6,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีค่าสารหนูที่เกินค่าจริงประมาณ31คน31คนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนเรื่องเรื่องของพฤติกรรมเพิ่มเติมครับเพราะว่าการเจอสารหนูเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะสาเหตุจากเรื่องของการไปสัมผัสน้ำกบน้ำลวกน้ำใสน้ำโขงนะครับมันยังมีหลายสาเหตุอย่างเช่นว่าการบริโภคอาหารทะเลนะครับหรือการใช้สารเคมีเหล่านี้นะครับตอนนี้สาธารณสุขเนี่ยนะครับกำลังในส่วนของคัดกรองนะครับในส่วนของที่พบสารหนูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นระบบการเฝ้าระวังคุณภาพของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับประปาชุมชนหมู่บ้านของพืชของปลานะครับก็เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยเขาวางแผนไว้ดำเนินการนะครับเป็นแผน5ปีนะครับที่จะดำเนินการต่อเนื่องครับ
1: ครับก็มีการตรวจสุขภาพประชาชนเฝ้าระวังเรื่องนี้ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมากนะครับที่วันนี้มาร่วมสะท้อนมุมมองถึงปัญหาและก็แนวทางแก้ปัญหาต่างๆให้กับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับคราวนี้กลับมาทางด้านท่านสสในพื้นที่แน่นอนว่าเป็นสสตัวแทนประชาชนเห็นถึงปัญหาประชาชนเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะสะท้อนมาที่สสภาพรวมเห็นแล้วสสเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการผลักดันเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าอยากให้มองถึงภาพลักษณ์ของไทยณขณะนี้ครับว่าไทยเองเนี่ยก็เตรียมจะเข้าสู่เรื่องของ OECD แล้วก็จะต้องมีมุมมองและภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยตรงนี้ท่านสสมีมุมมองเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการที่ไทยจะมีบทบาทในเวทีโลกไหมครับ
3: ค่ะยิ่งสำหรับปัญหาในเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าไทยเราสามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ให้ได้นะคะในมุมมองของเวทีระดับโลกนะคะเราก็จะได้รับความเชื่อมั่นนะคะ
1: คร
3: ับ ฉะนั้นในเรื่องของสารปนเปื้อนในวันนี้ค่ะอย่างทางท่านรองผู้ว่าราชการก็ได้นำเรียนมาแล้วนะคะว่าในระดับจังหวัดหรือในระดับท้องถิ่นเราได้ดำเนินการเต็มที่ในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังเต็มที่แล้วนะคะก็อยากจะขอความกรุณาจากทางรัฐบาลนะคะให้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหานี้ได้แล้วก็ในส่วนของเวทีระดับโลกนะคะในต่อไปเราก็จะได้มีความเชื่อมั่นนะคะ
1: ครับท่านสสมองว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันดูเงียบไปไหมครับเพราะว่าถ้าดูจากกระแสเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่ก็พยายามส่งเสียงสะท้อนว่าเขาได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการใช้

0: ชีวิตนะครับวิถีชีวิตการเกษตรต่างๆรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวแต่การแก้ปัญหาในเชิงรุกแน่ที่ต้นทางอย่างเมียนมาที่ต้องมีการเจรจากันเนี่ยจนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทีชัดเจนตรงนั้นท่านส.ส.มองเหมือนกับหลายๆคนไหมครับว่าเหมือนไม่เอาจริงเอาจังหรือเปล่าแบบนี้ครับ
1: ค่ะถ้าตรงนี้ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นเช่นนั้นนะคะหมดทางด้านส.ส.ก็มองเช่นนั้นเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งปี68แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้หรือว่าตั้งแต่ส.ส.ได้เข้ามาทำหน้าที่ค่ะ
0: ครับ
1: สิ่งแรกที่ได้ทำก็คือการตั้งกระทู้ถามถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องสารปนเปื้อนนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือในระดับจังหวัดหรือว่าในระดับกรมที่เราก็คืออย่างที่ส.ส.ได้นำเรียนไปเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นการตรวจสอบเป็นการเฝ้าระวังค่ะแต่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอะค่ะเราก็ต้องการสิ่งนี้ค่ะว่าอยากจะขอให้มีการให้ทางรัฐบาลได้เข้ามารับฟังปัญหาโดยตรงนะคะแล้วก็ขอให้ยกระดับปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขปัญหาหรือนำสู่ไปถึงการเจรจาระดับประเทศให้เป็นรูปธรรมค่ะก็คิดว่าปัญหานี้น่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จได้ค่ะ
0: ครับสุดท้ายท่านส.ส.มองว่าปัญหานี้มันจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนครับเพราะว่าจากที่มีการสะท้อนมาตั้งแต่ปี68มาจนถึงขนาดนี้แนวทางก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอแล้วมันจะยืดเยื้อไปอีกหลังจากนี้หรือเปล่าครับหลังจากที่ในพื้นที่ก็มีการสะท้อนกันออกมาแล้วครับ
1: ค่ะถ้ายังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้เป็นให้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะว่าการแก้ปัญหาในวันนี้เราจะรอให้ถึงปัญหาที่บอกว่าน้ำไม่สามารถที่จะแตะได้หรือใช้ได้ทุกกรณีอย่างนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าณวันนี้ปัญหาเราก็ได้ทราบปัญหามาทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็คือขาดแต่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับครับโอเคพอได้เห็นมุมมองจากส.ส.ในพื้นที่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทางด้านท่านส.ส.มนทิชาชัยบาลส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคกล้าธรรมที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับก็จะเห็นมุมมองจากทั้ง3ท่านนะครับทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติอย่างส.ส.ที่ก็มีบทบาทในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องขับเคลื่อนกฎหมายหรือติดตามทวงถามจากรัฐบาลและมุมมองจากนักวิชาการเองนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ในแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวควรจะผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและทำการทูตเชิงรุกในการเจรจากับต้นทางอย่างเมียนมานะครับขณะที่แนวทางเบื้องต้นที่จังหวัดมีการดำเนินการคือมีการหาแหล่งน้ำสำรองและในอนาคตอยากให้มีบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนเพื่อรองรับอาชีพหลังจากที่ก็มีการยกระดับให้มีการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคจากแม่น้ำสายนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดจากรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปจะมีประเด็นอะไรมาติดตามได้ในรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปวันนี้ทีมงานและผมหมดเวลาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ชาวชัยภูมิเฮดันสินค้าเกษตรไทยยกระดับสู่ความยั่งยืนคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิณโรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิรับฟังปัญหาและข้อจำกัดด้านการตลาดพร้อมเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมธิการวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาก
4: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
5: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
6: ชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐ

0: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10บรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เฮ้ย

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา10 นาฬิกาค่ะพักร่วมฝ่ายค้านนะคะได้มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151 18รัฐมนตรีรวมไปถึงเรื่องของประเด็นที่จะมีการอภิปรายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมทุจริตสวนะคะหรือว่าการสอบท้องถิ่นก็มีค่ะนายโสภณสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151จากพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้มีสมาชิกจำนวน145 คนรวมลงชื่อในยัตติซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อที่จะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมรัฐมนตรี18 คนด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวภายหลังรับหนังสือนะคะว่ากรอบเวลาคือ14 วันแต่เบื้องต้นได้มีการคุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะคะว่าอยากที่จะให้มีการประชุมในช่วงของปลายเดือนตุลาคมดังนั้นค่ะสูงสุดนะคะก็แล้วแต่ขั้นตอนโดยขั้นตอนการตรวจสอบญัตติตนก็จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรียื่นวันกลับมาจะเป็นช่วงของปลายเดือนตุลาคมส่วนเรื่องใดที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้ทางนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังได้กล่าวนะคะว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ

0: ยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากดังนั้นผมจึงต้องยึดตามหลักข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับไม่เอ็นเอียงค่ะวันฝ่ายค้านซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งมีรายชื่อรัฐมนตรีรวมอยู่ที่18คนว่าเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศและก็เห็นรายชื่อดังและคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงข้อสงสัยให้กับประชาชนได้รับทราบระหว่างการสัมภาษณ์ค่ะนายอนุทินได้สอบถามสื่อมวลชนประเด็นเสียงสนับสนุนของฝ่ายค้านว่าครบถ้วนหรือไม่หลังจากที่สื่อมวลชนระบุว่าพรรคกล้าทำถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านและก็ไม่ได้ร่วมยื่นอภิปรายเนื่องจากว่าต้องการที่จะมุ่งตรวจสอบประเด็นของการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภามากกว่านายอนุทินรับทราบข้อมูลดังกล่าวพร้อมระบุถึงทิศทางการสนับสนุนของรัฐบาลของพรรคกล้าทำว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลก็มีความพร้อมในการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะนายอนุทินก็กล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีประสานกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมเนื่องจากว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีการประชุมอาเซียนการประชุมเอเปกและก็การเยือนของผู้นำต่างประเทศหลายท่านจึงต้องการจัดสรรเวลาให้สามารถรับฟังการอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันโดยจะต้องการให้รัฐมนตรีปลอดจากภารกิจอื่นมากที่สุดส่วนข้อกังวลเรื่องของการพาดพิงบุคคลนะคะภายนอกก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วผู้ที่กระทำการดังกล่าวต้องศึกษากฎหมายให้รอบคอบด้วยค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
2: ชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จของน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ก็คือโดยยุคสมัยปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วกฎหมายที่ควบคุมโรงแรมเนี่ยก็ล้าหลังนะครับได้ใช้มานานแล้วหลายสิบปีนะครับแล้วกฎหมายโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยเป็นการควบคุมเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งบริบทปัจจุบันทางสังคมได้

แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบดีมันมีโรงแรมขนาดเล็กนะครับจะมีห้องเดียวจะเป็นโฮมสเตย์เป็นโฮมเป็นเขาเรียกว่าโฮสเทลต่างๆเหล่านี้ที่พักขนาดเล็กเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็ขนาดกลางเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ากฎหมายเนี่ยยังใช้บังคับเนี่ยล้าหลังอยู่ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยโรงแรมเนี่ยปัจจุบันที่มีลงทะเบียนขอใบอนุญาตถูกต้องเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าโรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลไม่ว่าจะเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับมันก็เรียกว่าหลักแสนห้องนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาเหล่านี้ครับเราก็อยากจะแก้ไขกฎหมายเนี่ยให้มันทันยุคทันสมัยทันกับกระแสนะครับของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้การที่จะมาแก้กฎหมายที่มันล้าหลังเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับซึ่งผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือรัฐเนี่ยโดยกฎหมายเก่าเนี่ยเป็นนะครับเป็นการควบคุมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในยุคประเทศไทยที่ต้องการใช้การท่องเที่ยวเนี่ยผลักดันเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องรัฐเนี่ยควรจะมีหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการนะครับและก็กำกับในขณะเดียวกันแต่ว่าเราต้องให้ความสำคัญนี่คือในขาที่1นะครับขาที่2เองผู้ประกอบการผมก็ได้พูดคุยกับหลายสมาคมหลายผู้ประกอบการนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็อยากจะขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายต่างๆเงื่อนไขของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องของโรงแรมที่ทางผมและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ยกร่างเป็นพรบสถานที่พักแรมเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารไม่ว่าจะอาคารชุดอาคารพาณิชย์ต่างๆหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ที่มันมีกฎหมายแวดล้อมเยอะแยะเต็มไปหมดที่เขาเรียกว่ามาคอยกำกับมาคอยควบคุมไม่ให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเล็งเห็นว่าเราเนี่ยต้องสนับสนุนผู้ประกอบการที่เขาอยากที่จะมาถูกกฎหมายอยากจะมาขึ้นตามระบบเหล่านี้นะครับจะสามารถผลักดันเขายังไงได้บ้างนะครับและอีกหนึ่งประเด็นก็คือสำหรับผู้ที่มาใช้บริการผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยเขาก็อยากจะไปใช้สถานที่ที่มันถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสิทธิ์ห้องหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งเรื่องของความปลอดภัยเวลาไปเข้าพักนะครับเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้เป็น3ส่วนที่เป็นหลักในการที่เราเนี่ยจะร่างพรบเนี่ยสถานที่พักแรมทีนี้พอมาดูประเด็นใน3ส่วนนี้ถามว่าทั้งรัฐเองผู้ประกอบการเองหรือแม้กระทั่งผู้มาใช้บริการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้น1เลยครับรัฐบาลเนี่ยเสียรายได้จากไหนค่าธรรมเนียมต่างๆหรือว่าภาษีต่างๆเนี่ยที่โรงแรมปกติแล้วเนี่ยต้องสนับสนุนให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คืออบจ.เนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าปีหลายพันล้านนะครับที่รัฐเนี่ยเสียประโยชน์ตรงนี้ไปแทนที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาจะได้เอาเงินส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องเป็นโรงแรมแล้วหรือสถานที่พักแรมแล้วนะครับแล้วแต่เราจะนิยามมันนะครับมันก็จะสามารถที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้การบริการหรือการท่องเที่ยวเนี่ยมันถามว่าผู้ประกอบการล่ะเสียอะไรก็เสียประโยชน์นี่แหละครับเพราะว่าถ้ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลหรือเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยจริงๆเขามีเจตนาที่ต้องการที่จะขึ้นทะเบียนแต่ด้วยเงื่อนไขของกฎหมายที่มันยังมีความล้าหลังก็ทำให้เขาเนี่ยทำเป็นผิดกฎหมายหรือเป็นช่องให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับก็มีร้องเรียนผ่านมาทางพรรคภูมิใจไทยผ่านมาทางผมหรือแม้ก็มีเช่นกันและส่วนสุดท้ายครับถามว่าผู้มาใช้บริการเองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอะไรจากร่างที่มันมีความล้าหลังก็ต้องบอกว่าโรงแรมหรือว่าสถานที่พักที่กฎหมายเนี่ยก็จะไม่มีความปลอดภัยที่ควรพึงจะมีนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของประตูหนีไฟนะครับถ้าเราสามารถแก้กฎหมายตัวนี้นะครับแล้วก็ไปพ่วงกับพรบ.อาคารต่าง

อ่างควบคุมอาคารต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทําให้เขาหรือว่าเนี่ยสามารถที่จะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้สิทธิ์นะครับในการขอคืนเงินต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโดยหลักนะครับเราก็มององค์รวมกลมๆว่าเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับพรบฉบับนี้นะครับถ้าเขาได้สิ่งที่ดีขึ้นนะครับผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับผมเนี่ยถ้ามอง3ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายนะครับรัฐบาลเราก็ต้องมองหลายส่วนเนาะเป็นผู้กำกับอาจจะมองว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็เป็นส่วนกลางผมเชื่อว่าท้องถิ่นเนี่ยพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ต้องการให้มีผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเขาก็ได้ภาษีเนาะนะครับทางอ้อมนะครับหรือว่าได้รับเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมต่างๆพร้อมนะครับแล้วก็หลังจากที่ทางผมเองแล้วก็กรรมาธิการการปกครองเนี่ยได้ไปลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับผู้ประกอบการเนี่ยหลายคนหลากหลายหลายขนาดหลายไซส์นะครับกลับมาว่าถ้ากฎหมายเปิดช่องให้สามารถโรงแรมขนาดเล็กต่างๆเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งหรือขอที่จะเป็นขอใบอนุญาตได้เนี่ยก็ยินดีแล้วก็พร้อมนะครับอันนี้คือส่วนของท้องถิ่นนะครับส่วนของถามว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยผมก็เห็นว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าทางส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเองเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันได้ขยายเนาะจากเดิมเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าผู้ที่มีใบอนุญาตโรงแรมอยู่แล้วคือโรงแรมขนาดใหญ่อยู่แล้ว 30,000 กว่าโรงเนี่ยเขาไม่มีผลกระทบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโรงแรมขนาดกลางโรงแรมขนาดเล็กล่ะนะครับส่วนนี้ให้รัฐเองก็ได้รับภาษีที่สมควรที่จะได้นะครับผมก็คิดว่าทางข้อที่1ภาครัฐเนี่ยน่าจะไม่มีประเด็นอะไรส่วนที่2นะครับสำหรับผู้ที่ประกอบการแล้วกันนะครับก็อาจจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผู้ที่ยินดีผมคิดว่านะผู้ที่ยินดีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเองจากที่ได้พูดคุยนะครับเขาเองก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็อยากเข้าสู่ระบบให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็เขาเองก็จะได้มีหลักสมมุติว่าได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วเนี่ยเขาเองก็สามารถไปทําธุรกรรมต่างๆทางการเงินได้อาจจะไปกู้มาปรับปรุงหรือว่าจะไปพัฒนาโรงแรมของเขาได้นะครับอีกส่วนนึงนะครับผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ต้องการจดแจ้งหรือว่าขอใบอนุญาตเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาของทางรัฐบาลเหมือนกันนะครับถ้าย้อนไปดูข่าวเนี่ยเรื่องของนอมินีต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ทางท่านรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเข้าไปลุยในพื้นที่นะครับก็จะเห็นเรื่องของต่างชาติเข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดก็ดีหรือว่าเป็นที่พักขนาดเล็กเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้นอมินีต่างๆเหล่านี้มาถือครองแล้วก็มาเปิดให้บริการโดยที่ประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยจากส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือผู้มาใช้บริการหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าพรบสถานบริการเนี้ยได้ถูกผลักดันแล้วก็ได้มีการบังคับใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีให้เขานะครับในการที่เขาเนี่ยมาแล้วก็ได้รับความปลอดภัยที่สมควรจะได้นะครับบวกกับถ้าสถานที่พักแรมเนี่ยได้รับพรบไปเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับมันก็การปกครองเองเนี่ยเขากับทางตม.มอนิเตอร์นักท่องเที่ยวช่วยดูแลความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้นะครับในราชอาณาจักรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียครับ

ตอนนี้เองนะครับโรงแรมนะครับก็คืออยู่ในตามพรบไม่เกินถ้าผมจำไม่ผิด30เตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าคุมไว้กว้างๆว่ามันคือรายละเอียดอะไรบ้างในนั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องขอบคุณนะครับประเด็นที่ไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่สนใจนะครับผมเองไม่ได้บอกว่าร่างของผมหรือว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นผมเข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าทั้งสภาเนี่ยเห็นว่าร่างเนี้ยหลักการและเหตุผลเนี่ยมันไปได้ผมก็คิดว่าเราเนี่ยมาพูดคุยกันในชั้นกรรมาธิการหลังจากการรับในวาระ1เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดําเนินการได้ในทุกๆอย่างแต่ว่าประเด็นที่เรายกร่างมาแบบเนี้ย3ประเภทเนี่ยหลักๆก็คือแบ่งตามขนาดนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้คือเล็กกลางใหญ่เล็กเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีเค้าเรียกว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมาควบคุมให้มันมากมายนะครับภาพขึ้นมาหน่อยนะครับขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ที่มาผนวกผมเองคิดว่าก็เราสามารถพูดคุยได้ในชั้นกรรมาธิการว่าเราจะปรับปรุงในทิศทางไหนได้บ้างครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะออกแบบตัวนี้มาเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการนะครับว่าสอดคล้องกับ one stop service ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนหน้านี้สมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับการที่เราจะมันยากมากนะครับท่านขออนุญาตนี่ท่านต้องไปขออนุญาตท้องถิ่นก่อนจะก่อสร้างนะครับต้องไปดูผังเมืองประกอบกว่าจะเนี่ยนะครับแล้วก็ไปขอทางอำเภอทางจังหวัดอีกนะครับเรื่องของใบอนุญาตแล้วองค์คณะที่จะไปตรวจสอบให้ใบอนุญาตโรงแรมได้เนี่ย20-30หน่วยงานนะครับบางที่เนี่ยที่ผมเคยไปสอบถามมาเนี่ยนะครับใบอนุญาตเนี่ยขอยื่นคำขอไปใบอนุญาตเนี่ยครับรอเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็อยากจะลดขั้นตอนต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ครับว่าเราก็ได้ไปฟังต่างเนี่ยว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ทำให้มีการเรียกรับของผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่อยากจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางผู้ประกอบการที่เขาตั้งใจที่จะเข้าระบบอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการที่เราถ้าคุณอยากจะทำโรงแรมหรือว่าสถานที่พักแรมเนี่ยไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามเนี่ยคุณเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นที่ดินจะเป็นท้องถิ่นจะเป็นกรมการปกครองโยธาหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องในองค์ประกอบเหล่านี้นะครับเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้เอกสารเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่าลดภาระตามพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับไม่ต้องชุดเดิมเนี่ยไปยื่นที่นี่ทีนะครับยื่นที่นี่ทีเรารวมกันไปเลยนะครับก็เป็น one stop service ตามแนวคิดครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคณะกรรมการตามร่างสถานที่พักแรมเนี่ยที่เราตั้งใจที่จะออกแบบมาเนี่ยเราก็ต้องการที่จะมาให้ช่วยหนึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพรบฉบับนี้ไม่ใช่พรบที่จะมาจำกัดหรือว่ามาควบคุมนะครับแต่ว่าเป็นพรบที่เน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการและการกำกับดูแลนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาช่วยกันนะครับในการที่จะมาพูดคุยกันผมคิดว่าการที่เรามีคนที่อยู่ในหลายส่วนเหมือนที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับ3ส่วนคือ1คือรัฐเองนะครับผู้ประกอบการการเนี่ยถ้ามันมีคณะกรรมการกลางที่สามารถเอาความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกันมาตั้งเป็นกฎเกณฑ์มาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมมาดูเรื่องของการปรับเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้มันก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีครับต้องเรียนอย่างนี้

ครับประเด็นในส่วนนี้ที่เรามีอยู่ในร่างนะครับสถานที่พักแรมเนี่ยก็คือว่าถ้าสังเกตปัจจุบันเนี่ยครับลองเข้าเว็บเข้าไปเนี่ยเราจะดูสถานที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะมีราคาขึ้นว่าคืนหนึ่ง 3,000 บาทแต่ว่าเข้าไปจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ราคานั้นนะครับมันอาจจะเป็นราคา 4,000 5,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการกำหนดตัวนี้ไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาเรียกว่าการโฆษณาเกินจริงต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้จัดการหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขามีเหมือนปัจจุบันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ Travel Agent OTA ต่างๆเหล่านี้ก็ราคาไม่เหมือนกันเลยนะครับท่านลองเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าคีย์เข้าไปเว็บไซต์หน้าโรงแรมราคานึงนะครับอีกเว็บนึงราคานึงอีกเว็บนึงราคานึงหรือโทรเข้าไปก็อีกราคานึงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ให้ผู้บริโภคหรือผู้มาใช้บริการเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าร่างพรบสถานที่พักแรมนะครับได้รับการสนับสนุนในชั้นรับหลักการเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับเราก็จะได้การร่วมกันของกรรมาธิการวิสามันนะครับในการที่จะมารับฟังนะครับมาปรับแก้นะครับผมไม่ได้บอกหรอกครับว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยหรือร่างของผมเนี่ยเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่อย่างที่เรียนนะครับว่าพรบโรงแรมเนี่ยใช้มาหลายสิบปีนะครับและยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับเราเองก็ต้องก้าวให้ทันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงครับว่าร่างสถานที่พักแรมนี้เราคิดมาว่า3ส่วนต้องได้รับประโยชน์คือวินวินวินนะครับรัฐเองก็ต้องได้รับภาษีได้รับค่าธรรมเนียมภาษีที่เขาควรจะได้นะครับผู้ประกอบการเองเขาก็ต้องได้รับการอำนวยความสะดวกได้รับการสนับสนุนให้ประกอบกิจการเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสุดท้ายก็คือผู้มาใช้บริการหรือว่าผู้มาพักแรมเนี่ยเขาเองก็ต้องได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้สิทธิ์ที่เขาพึงจะมีเพราะฉะนั้นถ้าร่างสถานที่พักแรมนี้นะครับได้ผ่านการพิจารณาของสภาไปเนี่ยผมก็มั่นใจแหละครับว่าถ้าเราได้มาพูดคุยได้มาที่ข้อเสียต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยอย่างน้อยครับมันเป็นร่างที่เราเองได้รับฟังจากหลายหน่วยงานหลายผู้ประกอบการหลายผู้ใช้บริการแล้วก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันก็จะเป็นร่างที่ทันยุคทันสมัยและทำให้รัฐเองนะครับได้รับค่าตอบแทนต่างๆที่พึงจะได้ครับ

ผมในฐานะเป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้เสนอร่างนะครับสถานที่พักแรมนะครับก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่มีความสนใจนะครับผู้เกี่ยวข้องทุกๆส่วนนะครับท่านมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับผมเองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ได้คิดนะครับว่าร่างของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับยินดีที่จะปรับแก้นะครับในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ได้มาแสดงความเนี่ยมาในชั้นกรรมาธิการนะครับหากสภาเนี่ยรับหลักการไปครับผม

0: ข้าวชัยภูมิเทดันสินค้าเกษตรไทยยกระดับสู่ความยั่งยืนคณะกรรมาธิสภาผู้แทนราษฎรลงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมเชิงกัดด้านการตลาดพร้อมเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการวันศุกร์ที่9ตุลาคมสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ

0: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
1: นอกจากจะคิดถึงพุทธจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยมัน
0: และเลี่ยงเค็ม
2: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
3: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจ
4: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: พัชระพิษพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงต่างมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และ Kindle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชนันท์ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยนะคะเรามักจะได้ยินคำว่าเล่นแชร์เสมอเลยนะคะได้ยินกันมาตลอดคือถ้าไม่ใช่ว่าญาติเราเล่นเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นคนข้างบ้านบ้างหรือว่าคนใกล้ตัวบ้างนะคะและในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเล่นแชร์กันอยู่ค่ะทั้งวงเล็กวงใหญ่ไปจนถึงนู่นเลยค่ะวงในอินเทอร์เน็ตนะคะหนึ่งในความทุกข์ของคนที่เล่นแชร์เนี่ยแน่นอนก็คือการถูกโกงแชร์ค่ะแล้วผู้ชมรู้ไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตรงตัวเป๊ะเลยนะคะซึ่งจากพรบนี้เนี่ยความหมายของการเล่นแชร์ก็คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปแชร์โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกัน

0: รับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใดและให้หมายรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยแล้วจริงๆก็มีมาตราอีกมากมายค่ะที่บัญญัติไว้แต่ก็ยังไม่ไหวค่ะมีการโกงกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำความรู้จักกับกฎหมายตัวนี้กันค่ะรวมถึงจะไปดูด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วปัจจุบันเนี่ยการเล่นแชร์เขาไปไกลถึงไหนแล้วนะคะเผื่อว่าถ้าหลงเข้าไปเนี่ยจะได้ระวังภัยระวังตัวได้ทันนะคะวันนี้จะไปพูดคุยกันกับทนายบัวเบญจพรรณพรหมายนค่ะทนายผู้เชี่ยวชาญทางด้านคดีอาญามาพูดคุยกันก่อนเลยค่ะอันแรกชอบมากคือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตรงตัวตามนั้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแบบบังคับใช้เมื่อไหร่คะพี่บัวคะ
1: คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ค่ะบัญญัติไว้ปีพุทธศักราช2534แต่ก่อนที่จะมีเนี่ยมันมีวงแชร์โด่งดังเป็น Talk of the Town ของประเทศไทยเลยก็คือวงแชร์แม่ชะม้อยต้องแบบรุ่นเก่าหน่อย ซึ่งความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเป็นหลายพันล้านมาก ซึ่งถ้าคนรุ่นเก่ารู้ซึ้งเป็นอย่างดี เมื่อมีการโกงแชร์ลักษณะนี้ขึ้นมาก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็มีการตรากฎหมายนี้เกี่ยวกับการเล่นแชร์ขึ้นมาด้วยค่ะก็เลยเป็นพระราชบัญญัติการเล่นแชร
0: ์มาที่ไปที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นเลยจริงๆ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นปุ๊บก็เลยมีขึ้นมาบังคับใช้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้อ่ะการเล่นแชร์เนี่ยสมมติว่ากันเลยนะคะเผื่อว่าบางคนว่าเอ๊ะยังไงคือเล่นแชร์มีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วเล่นได้กี่คนหรือจำกัดต้องไม่เกินกี่คนไหมคะ
1: เลยอะค่ะจะจำง่ายๆเลยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตามกฎหมายเลยอะจะมีห้ามเกิน3วง
0: ค่ะ
1: ห้ามเกิน30คนและห้ามเกิน 300,000 ค่ะผู้เล่นนะคะก็จะมีตัวหลักเลยก็คือนายวงแชร์ก็คือเท้าแชร์นั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ลูกวงแชร์ก็คือลูกวงที่เล่นเป็นคนเปียแชร์นั่นเองคือแชร์เนี่ยค่ะก็คือเท้าแชร์เนี่ยจะต้องร่วมเท้าแชร์เนี่ยจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็คือจะได้มือแรกไปเลยมือหนึ่งมือแล้วก็ได้เงินไปก่อนใครแต่ว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยส่วนลูกวงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงจะตกลงโดยการเป็นประมูลดอกหรือว่าจะมีดอกเบี้ยที่ตายตัวกำหนดไว้แต่ก็จะผัดกันไปได้รับเงินไป
0: อ
1: ันนี้ก็จะเรียกว่าแชร์ตามกฎหมายแต่ก็คือต้องไม่ลืมว่า30คน3วงแล้วก็ 300,000 ค่ะ
0: ทีนี้นะคะพอเห็นคร่าวๆแล้วว่ามีตำแหน่งยังไงบ้างนะคะเล่นได้จำกัดยังไงบ้างเขาเล่นกันที่ไหนบ้างคะตอนนี
1: ้ถ้าเมื่อก่อนก็อย่างที่คุณนุ่นบอกว่าต้องเป็นคนรู้จักรู้หน้าไม่รู้ใจแต่ปัจจุบันค่ะมันออนไลน์อยู่สตูลอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่อุบลก็ยังเล่นกันได้ทั่วประเทศเลยจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วเซิร์ชคำว่าบ้านแชร
0: ์
1: โอ้โหขึ้นเป็นพรึดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการโกงกันเศร้าสำหรับคนเสียเงินแต่เป็นที่น่ายินดีสำหรับคนได้เงินเพราะว่าฟ้องยาก
0: น่าตกใจนะคะประโยคเมื่อกี้รู้สึกเศร้าแบบคูณสองไปไงก็ไม่รู้นะคะเป็นที่น่าเศร้าของคนถูกโกแล้วเป็นที่น่ายินดีของคนโกงมันได้มั้ยเนี่ยนะคะแสดงว่าอย่างที่บอกว่ามีทั้งการเล่นแชร์แบบคนรู้จักกันเองแล้วก็ไปแชร์กันอินเทอร์เน็ตที่ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมันเล่นกันยังไงคะพี่บัวคะ
1: แต่เดิมเนี่ยก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีทั้งแบบตามพระราชบัญญัติเลย คือเป็นเท้าแชร์ลักษณะเดียวกัน3วง3แสนอะไรเงี้ยมี หรือแม้แต่กระทั่งแบบอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าแชร์ขั้นบันไดอันนี้มาใหม
0: ่
1: แตกแหวกแนว
0: ยังไงคะ
1: แชร์ขั้นบันไดเนี่ยเท้าแชร์ไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องร่วมทุนไม่ต้องลงหุ้นเลย
0: ขาแรกใช่ไหมคะ
1: ได้
0: ขา
1: แรกไปฟรีๆเลย อย่างสมมุติว่าถ้าเขาจะเล่นแชร์กันที่24,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะคะ 24,000 บาทมีคนเล่นทั้งหมดคนละ

0: ันแต่ว่าเขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดอ่ะ25ครั้งก็คือ 25,000 เพื่อที่เท้าแชร์จะได้เงินวงมือแรกไปฟรีๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่เท้าแชร์ในแชร์ขั้นบันไดอะค่ะจะเป็นคนจัดการเกี่ยวกับเก็บเงินมาแล้วก็จะจัดลำดับการรับเงินของลูกวงแชร์แต่ละคนซึ่งลูกวงแชร์ตั้งแต่ลำดับที่2ไปจนถึงลำดับที่25เนี่ยอัตราการจ่ายเงินของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันเขาจะมีมือต้นก็คือมือเสียดอกมือปลายเนี่ยจะเป็นมือกำไร
1: โอเคก็คือถือว่า
0: ดูแลเสียง
1: แต่เสี่ยงโอ้ยเดี๋ยวนะคะทีแสดงว่ามีทั้งเรื่องของการเล่นแชร์โดยทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตมาจนถึงที่มันเป็นแบบมาใหม่แบบใหม่แบบสับเนี่ยแชร์ขั้นบันได
0: ค่ะ
1: ไอตัวแชร์แบบอินเทอร์เน็ตที่เขาเล่นกันเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายไหมคะพี่บัว
0: จริงๆถ้าไม่มีการโกงกันไม่มีการบิดกันไม่มีการแบบฉันไม่จ่ายก็ไม่ผิดก็มันก็เป็นสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกันและเป็นสัญญาก็คือเป็นสัญญาว่าเดี๋ยวฉันให้เธอนะเดี๋ยวคราวหน้าเธอให้ฉันนะอันนี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่เมื่อไหร่ที่ใครไม่จ่ายอันนี้ผิดกฎหมายค่ะผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาซึ่งเราต้องมาดูองค์ประกอบด้วยว่าผิดแพ่งหรือว่าผิดอาญา
1: แล้วในเรื่องของแชร์ขั้นบันไดค่ะไอ้แบบใหม่แบบสับเนี่ยนี่คือถือว่าถูกกฎหมายด้วยไหมคะ
0: คือถูกถ้าเขาจ่ายครบแต่ถ้าไม่ถูกก็ผิดเหมือนกันค่ะ
1: ก็คือเป็นกรณีเดียวกัน
0: ใช่
1: นะคะในมุมว่าไม่ผิดกฎหมายถ้าจ่ายครบหมด
0: เพราะว่าการจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายยังไม่ได้ควบคุมไปถึงแชร์ขั้นบันไดในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ค่ะยังไม่ได้ครอบคุมไปถึงตรงนั้นเขาก็จะครอบคุมแค่ว่า30คน3วงแล้วก็ 300,000 แต่แชร์ขั้นบันไดเนี่ยบอกเลยบางวงอ่ะเป็นล้านเลยนะคะ
1: ไม่อยากจะนึกภาพนะคะเมื่อแบบถูกโกงแล้วมันจะเป็นยังไงทั้งความเสียหายและอื่นๆแต่ก่อนจะไปคุยกันต่อนะคะนุ่นว่าลองไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนกันก่อนดีกว่าค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องของการเล่นแชร
2: ์คือมันเหมือนเป็นการเก็บเงินอย่างหนึ่งอะค่ะก็คือมันจะได้ดอกดีกว่าธนาคาร
3: เล่นแชร์เพราะว่ามันเหมือนการออมเงินอะการเก็บเงิน
4: เป็นการออมอย่างหนึ่งโดยเราเล่นกับคนที่รู้จักภายในองค์กรที่เราไว้วางใจอะครับ
3: สมมติเดือนละพันต่อมือ10คนก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าใครเปียก่อนไหมเหมือนกับกู้เงินไปก่อนเนี่ยจะให้ดอกถ้าให้เยอะปุ๊บไอคนสุดท้ายบวยอะมันจะได้ดอกเยอะดอกมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอะเปียแชร์แต่ถ้าโดนโกงมาเนี่ยมันก็หายทั้งต้นทั้งดอกเลย
5: อาชีพอะค่ะการกู้มันยากคนบ้านๆที่อยู่กันเป็นชุมชนก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นแชร์ไม้ถ้าเปียแชร์ได้ก็พอได้เอาเงินไปใช้หรือว่าลงทุนก็จะเป็นทำนองนี้ค่ะ
6: เคยเห็นคนอื่นโดนโกงเอาจริงคือก็ต้องทำใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้มาว่าแบบเหมือนมันอาจจะยังไม่มีกฎหมายรองรับพวกนี้ค่ะแต่ว่าก่อนจะเล่นเราก็ดูก่อนว่าใครแบบน่าเชื่อถือไหมดูว่ารู้จักเขาดีพอไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกัน
1: กลับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกโอ้โหชัดเจนหลายคนนั้นว่าน้อยมากที่จะไม่รู้จักคำว่าเล่นแชร์เนาะแล้วก็คิดว่าน้อยมากเหมือนกันที่จะไม่รู้จักคำว่าโกงแชร์เพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นแบบเป็นเคสที่มีเยอะมากใช่ไหมคะเมื่อกี้คุยกับพี่บัวกันหลังไมค์ว่าโอ้โหเคสเยอะเดี๋ยวจะมาว่ากันเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาคำว่าโกงแชร์เขาพูดกันมาเนี่ยคือมันหมายถึงการเชิดเอาเงินก้อนไปใช่ไหมคะนี
0: ้โกงแชร์ค่ะจะทำได้ในเมื่อผู้เล่นมีสองตำแหน่งก
1: ็
0: คือจะโกงว่าเท้าโกงหรือว่าลูกวงโกง
1: เช่นสมมติมีพี่บัวมีนุ่นมีช่างภาพอีกคนนึงอ่ะ
0: ก็คือเท้าโกงเนี่ยคือถือว่าเขาเรียกภาษาแชร์เขาจะเรียกว่าบ้านล้มก็คือเท้าแชร์ได้เงินไปแล้วก้อนแรกของลูกวงไปเรื่อยๆเก็บไกลเก็บมาไม่จ่ายลูกวงที่เขาจะต้องได
1: ้
0: เขาเรียกว่าแล้วก็อ้างว่าตัวเองบ้านล้
1: ม
0: ก็คือเชิดเงินไปทั้งหมดทั้งที่ตัวเองก็ได้ก้อนแรกไปแล้วแล้วก้อนอื่นๆที่ลูกวงเขาส่งมาอีกความเสียหายอย่างหนักหน่วง
1: แล้วคือแบบอะไรวะหายไปเลยแบบไลน์ไม่ตอบเลยเหรอ
0: ทักไม่ได้บล็อกทุกอย่างอันเนี้ยแต่ว่าข้อได้

0: ที่บ้านล้มเนี่ยสามารถฟ้องอาญากับเท้าแชร์ได้ง่ายค
1: ่
0: ะซึ่งเราต้องดูเจตนาเขาด้วยนะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือลูกวงแชร์โกงค่าแชร์อันเนี้ยเท้าแชร์ค่ะจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าเท้าแชร์ได้เงินไปคนแรกโดยไม่เสียดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเท้าแชร์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบรับใช้หนี้แทนลูกวงแชร์ที่หนีหายแพ้คนอื
1: ่
0: นแล้วเท้าแชร์ก็จะไปฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินคืนจากลูกวงแชร์ที่หนีหายไปซึ่งอันนี้จะเป็นคดีแพ่งณปัจจุบันนะคะมันจะมีลูกแชร์หัวหม
1: อ
0: ลูกแชร์หัวหมอเนี่ยก็จะเล่นไปทุกวงทุกวงทุกวงแหละแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วพอถึงเวลานั้นฉันก็บิดหมดทุกบ้านเลย
1: ก็จะเรียกว่าเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้น
0: ใช่แล้วก็จะเป็นความยากลำบากของเท้าแชร์เพราะว่ากว่าจะรวมตัวกันได้ว่าจะเอาอาญามาเล่นกับเขามันก็จะลำบากสุดท้ายเราก็ฟ้องได้แต่แพ่ง
1: ค่ะก็คือแสดงว่าอย่างที่จริงๆก่อนหน้านี้พี่บัวก็ได้กล่าวไปถึงแล้วล่ะนะคะว่ามีทางความผิดมุมของทางแพ่งทางอาญา
0: ค่ะ
1: นะคะงั้นเอาที่ทางแพ่งก่อนเลยกันค่ะการโกงแชร์นะคะที่มีความผิดทางแพ่งเนี่ยก็คือเป็นกรณีของ
0: ก็คือตัวเท้าแชร์ค่ะก็สามารถรับผิดทางแพ่งได้แต่ในคดีแพ่งของการเล่นแชร์เนี่ยเนื่องจากมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการฟ้องผู้บริโภคซึ่งคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้าลูกวงแชร์ฟ้องเท้าแชร์เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์กับกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้ก็คือไม่ต้องฟ้องได้ฟรีๆเลยก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่เท้าแชร์เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากวงแชร์การฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกวงแชร์แต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติค่ะ
1: แล้วอย่างถ้าความผิดทางอาญาค่ะ
0: ทางอาญาเนี่ยเราต้องดูเจตนาดูเจตนาว่าเขาตั้งใจเข้ามาโกงโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยมิจฉาชีพละกันเนาะเขาก็แฝงตัวขึ้นมาเปิดบ้านแชร์ขึ้นมา1บ้านแล้วก็เปิดหลายๆเล่นเยอะๆเขาก็หนีหายไปเลยพร้อมเงินก้อนโตแล้วก็สุดท้ายก็มาบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่กลัวหรอกฉันเป็นคดีแพ่งเดี๋ยวฉันจ่ายแต่คุณบิดเงินเขาไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วมาจ่ายคืนเขา 1,000 10,000 นึงซึ่งมันไม่คุ้มค่าเราก็สามารถนำเจตนาเหล่านี้มานำเสนอกับศาลได้ว่าเขามีเจตนาชอบโกงตั้งแต่แรกซึ่งสามารถดำเนินคดีอาญาได
1: ้ค่ะแล้วอย่างเคสที่พี่บุตรเจอบ่อยๆหรือแบบเคสคลาสสิกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเล่าให้ฟังไหม
0: มีทั้งเท้าแชร์โกงแล้วก็ลูกแชร์โกงเท้าแชร์ก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้เงินไปก้อนใหญ่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปีก็ได้ไปหลายล้านเพราะว่าเขาเป็นเท้าแชร์บ้านใหญ่เขาเรียกว่าบ้านใหญ่ก็คือมีในบ้านแชร์เขาอะมีหลายวงมีเป็น10วงและแต่ละวงเนี่ยมูลค่าเงินกองกลางมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาหดอะค่ะมันค่อนข้างมาก
1: อันนี้นี่คือกลโกงแบบเขาไปงัดอะไรมาบ้างคะ
0: เขาแทบไม่งัดเลยเขาอาศัยความแบบอยากได้เงินของคน
1: คือมันง่ายแค่นั้นเลยเหรอคะ
0: ใช่คือต้องเข้าใจว่าแชร์ในปัจจุบันนะคะมันเหมือนการยืมเงินกันใช้
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นการยืมเงินกับคนที่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันเราไม่มีหลักประกันอะไรมาค้ำประกันเลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าคนคนนี้จะโกงหรือเปล่าเราไม่รู้เราอาศัยดูจากหน้ารูปโปรไฟล์เขาเท่านั้นเองมันก็เลยมีการโกงกันง่าย
1: บางทีหน้าโปรไฟล์ไม่ใช่หน้าจริงอีกอันนี้นี่อีกเรื่องเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปไกลเลยทีนี
0: ้
1: ก็คือแสดงว่าแค่รู้จักโกงนะคะยิ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนึกว่ามันยิ่งก็เหมือนวิชาชีพโดยทั่วไปเลยอย่างนั้นไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: นะคะอันนี้คือเจอบ่อยเลยถือว่าเป็นเคสแบบคลาสสิก
0: วงแชร์เนี่ยเขามีการลงทุนบ้างเล็กน้อยไงเพราะว่าเขาจะต้องสองก่อนถึงจะก่อนที่จะถึงลำดับของเขา
1: เหมือนแฝงตัวไปก่อน
0: ใช่เขาก็หยอดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาคืนไป

0: อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเคสคลาสสิกที่เจอบ่อยมากบ่อยจะเท้านะคะหรือว่าจะเป็นลูกแชร์ก็ตามแต่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติอยากให้เอาความเสียหายเยอะมากๆที่เคยทำคดีมาเนี่ยค่ะ
1: ก็จะเป็น
0: เรื่องราวยังไงบ้างคะ
1: เท้าแชร์ซึ่งแชร์มันค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงแชร์วงละล้าน
0: ถ้าวงละล้านได้นี่มันต้องยังไงบ้างคะ
1: คือแล้วแต่คนข้อตกลงของเขา มือล้านะคะล้านหนึ่งเนี่ยส่งวงละแสนก็จะเป็น10คนก็จะเป็นล้านหนึ่งแต่ว่าเวลาจริงๆเขาจะต้องส่งอ่ะ11มือเขาก็จะ11ก็คือเท้าจะได้1ล้านแรกไปฟรีนะคะอันนี้คือแชร์ขั้นบันไดแล้วอันที่สองสามแสนหนึ่งก็คือตามลำดับขั้นก็คือเท้าอาจจะไปบิดเอางวดที่สามเขาก็คุ้มค่าเขาไงเพราะล้านแรกเขาก็ได้ไปแล้วแล้วเขามาบิดเอามือที่สามเขาก็ได้อีกล้านหนึ่งกลับไปแต่ทุกคนเสียเงินไปแล้วอะค่ะตามลำดับขั้นอันนี้จะค่อนข้างมีความเสียหายเยอะ
0: ที่เจอนี่เท่าไหร่คะความเสียหายแม้ว่าฟังอาจจะขนลุกแต่พร้อมนะคะ
1: ก็คือแต่ละท่านเนี่ยความเสียหายก็คือจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่จ่ายเงินน้อยกว่าเขาอาจจะจ่ายไปตามงวดเขาอะค่ะอาจจะอยู่ประมาณ 90,000 บาทอย่างเงี้ย 90,000 บาทต่อครั้งเขาจ่ายไป3งวดก็ 200,000 กว่าบาทแต่ว่าคนที่2ที่3เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาได้เงินไปแล้วเขาก็ใครจะโกงก็โกงไปฉันก็สบายฉันไม่ต้องจ่ายด้วยซ้ำลำดับขั้นของความเสียหายของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่มูลค่าที่เท้าแชร์ได้ไปอ่ะก็ร่วม2ล้านบาทอะไรเงี้ยค่ะ
0: นะคะอันนี้คือเรื่องของ
1: ในหนึ่งวงนะ
0: หนึ่งวงซึ่งก็อาจจะแบบอย่างที่บอกว่าบ้านก่อนเปิดบ้านหลายบ้านแล้วก็
1: เปิดหนึ่งบ้านแต่หนึ่งบ้านมีหลายวง
0: ค่ะแสดงว่าชัดเจนปุ๊บมีหลายวงคูณไปก็คงความเสียหายเนี่ยนึกว่าไม่น้อยทีเดียวไม่อยากจะนึกภาพคือหลังจากนั้นเนี่ยคดีมันเป็นไปยังไงต่อคะหลังจากที่เนี่ยเกิดเหตุนี้ขึ้นแล้ว
1: ตามได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยทางกฎหมายผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดการได้เสมอ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการสืบหาแล้วก็ต้องเพราะว่าในการจ่ายเงินน่ะมันมีบัญชีมันก็เลยทำให้เราตามได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนอายไงฉันไม่อยากเอาความเลยเดี๋ยวฉันโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ย
0: แอบด้วยบางทีแอบคนอื่นเล่น
1: ใช่
0: นะแอบสามีภรรยาที่บ้านเล่นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ถามว่าทุกคนที่กระทำความผิดอ่ะกฎหมายจัดการได้เสม
0: อค่ะนั่นแหละนะคะแล้วจะรู้ได้ไงอะคะแบบว่าอันนี้เป็นวงแชร์ที่เข้าใหม่มาหลอกไม่นั่นใช้ความเชื่อใจอย่างเดียวหรือว่าม
1: ันก็เราก็ต้องสืบนิดนึงอะค่ะ
0: ค่ะ
1: คือก่อนที่เราจะเอาเงินไปให้ใครในจำนวนมากขนาดนั้นน่ะเราก็ดูประวัติเขานิดนึงว่าวงเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังคุณสมบัติของเท้าแชร์เป็นยังไงมั่งมีคนการันตีไหมแล้วเวลาที่เขาเอาเงินเราไปอะเขาเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนมีการวิดีโอคอลดูกันไหมว่าหน้าจริงกับโปรไฟล์กับเลขบัญชีมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าหรือแม้ลูกวงแชร์เล่นเนี่ยก่อนที่จะจ่ายเงินคืนให้เขาเนี่ยทำสัญญาเล่นแชร์กันหน่อยไหม
0: แสดงว่าจริงๆสัญญาเล่นแชร์นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่
0: นอกจากดูประวัติเท้าแชร์ดูประวัติของวงก็ต้องมีเรื่องของการทำสัญญาด้วยอ
1: ัน
0: นี้คือในกรณีที่คุณกำลังคิดว่าก็เราจะเข้าไปสู่
1: ใช่
0: นะ
1: ถ้าแบบง่ายๆไม่มีอะไรโอนเงินเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็ได้แล้วอันนี้คือแบบช่างใจไว้นิดนึงมันไม่เคยมีอะไรได้มาง่าย
0: ๆคือให้คิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะถูกโกงแล้วหมายถึงว่าให้คิดไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มีพลังงานมากพอจะไปสืบสอบอะไรต่างๆมาเพราะนั้นขอแอบถามนะคะฟังแบบนี้บางคนก็รู้สึกว่าโหมันไม่ดีอย่างมากวงแชร์ดีๆนี่มีไหมคะ
1: มีเยอะ

0: ค่ะ
1: อ
0: ยากแอบกระซิบด้วยว่าทนายก็แอบเล่น
1: ใช
0: ่แล้วก็แฝงตัวเข้าไป
1: โอเคเพื่อจะไปส่อง
0: เพราะว่าดอกเบี้ยเขาเยอะ
1: แสดงว่าวงแชร์ดีๆมีขออีกทีนึงค่ะมีพอจะเป็นเช็คลิสต์ได้ไหมคะสมมตินะว่าอะไรที่จะบอกเราได้ว่าโอเควงแชร์นี้ดีอ่ะอย่างแรกนุ่นลงถูกไหมก็คือโปรไฟล์หรือประวัติทางนี้คือ1เช็คประวัติเท้าแชร์เช็ครูปเช็คชื่อเช็คบัญชี
0: ค่ะ
1: มีอะไรอีกคะ
0: เพื่อเป็นเช็คลิสต์ดูว่าเขามีการให้เราทำสัญญาการเล่นแชร์หรือเปล่าเพราะมันเป็นการป้องกันของทั้งเท้าแชร์แล้วก็ลูกวงแชร์ทั้ง2ฝ่าย
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าฝ่ายดึงฝ่ายใดผิดสัญญาก็สามารถดำเนินคดีได้หมดและอีกอย่างนึงก็คือเราดูเลขบัญชีเขาค่ะว่าชื่อที่เขาให้เรากับชื่อที่เราโอนให้เขาน่ะตรงกันหรือเปล่าบางครั้งไปเจอบัญชีม้าก็เรื่องยาวไปอีก
1: บางทีม้าก็หลายทอดมากด้วยใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือเป็นสิ่งที่ขอเรียกว่าเป็นเหมือนเช็คลิสต์ก่อนแล้วกันนะคะว่าเราต้องกลับไปเช็คก่อนใครที่อยู่ในวงไปแล้วหรือกำลังจะเข้าสู่วงกำลังมองหาวงดีๆมันมีแต่ว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องคอยเช็คก่อนนะคะว่าโอเคการเงินคุณจะปลอดภัย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วถ้าในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถูกโกงแล้วค่ะว่าง่ายๆกรณีที่เราเป็นผู้เสียหายถูกโกงแชร์เนี่ยเราควรจะทำยังไงอะคะเพื่อจะให้ได้รับการชดเชย
0: อันดับแรกตั้งสติก่อน
1: เขาเรียกอะไรนะคะความแพนิคเลเวลจะขึ้นอยู่กับค่าความเสียหาย
0: ใช่ตั้งสติเสร็จเนี่ยเราไปรีบกลับไปรวบรวมหลักฐานก่อนแคปข้อมูลทั้งหมดแคปไว้ข้อมูลเอกสารทั้งหมดที่เคยแชทคุยกับเขาหลักฐานการโอนเงินให้เขาอะไรค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ปรึกษาทนายค่ะ
1: นะคะอย่าลืมนะคะเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะคะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้กฎหมายนะคะดำเนินการต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าถ้าคิดจะเล่นแชร์นะคะคุณต้องระวังไปอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คก่อนอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยทนายบอกแล้วว่าโอ้โหเช็คลิสต์มีอะไรบ้างไปจนถึงเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะต้องรวบรวมข้อมูลเก็บหลักฐานอะไรบ้างแล้วเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยมีทนายมาช่วยดูแล้วโอกาสจะได้คืนเป็นยังไงบ้างคะ
0: อันนี้มันก็สุ่มเสี่ยง สุ่มเสี่ยงก็คือมันก็ต้องไปเหมือนเราดำเนินคดีทั่วไปอะค่
1: ะ
0: ถ้าเขามีซ้ำให้เรายึดอายัดได้เราก็ยึดอายัดคืนกลับมาได้แต่ว่าถ้าเขาไม่มีก็คำพิพากษาก็ยังมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรม
1: ค่ะอันนี้ดีอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะคือแปลว่าโอกาสมันก็อาจจะคงยากคือนึกถึงพวกเคสมิจฉาชีพนะคะที่บางทีโทรคุยหรือบางทีจะจองที่พักสมมุตินะคะเคยเจอแล้วแบบมีจองไปแล้วไปเลยแล้วเป็นบัญชีม้าหลายทอดการจะตามกลับมาเนี่ยมันยากมากซึ่งจริงๆอันเนี้ยในมุมนึงก็คล้ายๆกันถูกไหมคะถ้าในกรณีที่เจอแบบบัญชีม้าไปด้วยนะคะแต่ก็ถูกต้องค่ะว่าเอาเข้าสู่กระบวนการซะดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเป็นบาปบุญ
0: ใช
1: ่แต้มบุญไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่ใช
2: ่ฟังจากที่คุยกับนายแล้วหากโดนเท้าแชร์โกงผู้เล่นสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งฟ้องร้องได้นะคะโดยมีข้อมูลพยานและหลักฐานดังนี้ 1. ข้อมูลของเท้าแชร์เช่นชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารเบอร์โทรที่อยู่ 2. หน้า Facebook หรือ LINE ที่คุยกันเกี่ยวกับการเล่นแชร์การเชิญชวนให้เข้าร่วมวงแชร์ 3. รายการเดินบัญชีหรือสลิปโอนเงินที่โอนเงินไปให้เท้าแชร์ 4. ทำตารางหรือบันทึกยอดเงินที่ส่งแชร์และดอกเบี้ยที่ได้รับโดยแยกออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในจำนวนเงิน 5. หากมีสัญญาก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ 6. พยานบุคคลผู้ร่วมเล่นแชร์หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์สำหรับคดีแพ่งจะต้องฟ้องศาลโดยว่าจ้างทนายความหรือดำเนินการฟ้องศาลด้วยตัวเองก็ได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นแต่ละกรณีหากเป็นคดีอาญาสามารถแจ้งความให้ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุดำเนินคดีได้ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่าหลายคนพอจะเห็นภาพรวมถึงตั้งสติแล้วก็มีเช็คลิสต์เป็นของตัวเองแล้วนะคะว่าเมื่อจะเข้าสู่เรื่องของการเล่นแชร์นะคะทีนี้นุ่นอยากจะพาไปดูอีก

0: หนึ่งความคลาสสิกเรื่องของการเล่นแชร์ในเกร็ดความรู้ของเราวันนี้ไปชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตประเทศญี่ปุ่นก็มีการรวมกลุ่มที่คล้ายกับการเล่นแชร์เช่นกันแถมอาจจะมีมานานกว่า 1,000 ปีแล้วด้วยโดยเรียกกันว่ามูจินโคอุหมายถึงการรวมกลุ่มที่เกี่ยวกับเงินหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละคนได้รับเงินไปตามลำดับอย่างไรก็ตามปัจจุบันการเล่นแชร์ถือว่าผิดกฎหมายโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่นก็คือ Financial Service Agency ได้ออกมาตรการต่างๆมาเพื่อปรับใช้กับโลกยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวดเช่นปี2566ญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการการต่อต้านการฟอกเงินยกระดับความเข้มงวดในการจับตาสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเนื่องจากสามารถนำมาใช้ในการฟอกเงินได้ทำให้เงินที่ได้มาผิดกฎหมายกลายเป็นเงินที่ดูเหมือนถูกกฎหมายนั่นเอง
0: ถือว่าวันนี้นะคะกฎหมายได้มีความหมายกับเราทุกคนจริงๆรวมถึงเงินในกระเป๋าเราด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีเหยื่อนะคะจากมิจฉาชีพที่ไปแฝงตัวอยู่ตามบ้านแชร์วงแชร์กลุ่มแชร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรู้จักไม่รู้จัก LINE โซเชียลมีเดียอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากๆเคสมีเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทนายบัวนะคะหรือว่าพี่บัวที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ที่สำคัญให้เช็คลิสต์ดีๆให้เราเนี่ยตระเตรียมแล้วก็พึงระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสามารถกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตได้ทางโทรทัศน์กระนุ่นและพี่บัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คอร์รัปชันฮันเตอร์สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา18สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: การมาติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้ค่ะประธานรัฐสภานะคะได้มีการหารือการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดชี้นะคะจะต้องมีการปรับให้เข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะหารือแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านของสาธารณสุขก็รวมแลกในการปรับปรุงกฎหมายประธานรัฐสภายังได้กล่าวนะคะว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการมอบหมายให้มีการดำเนินการในการปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายควรที่จะมีมาตรการที่ชัดเจนสำหรับการหารือครั้งนี้ค่ะคณะทำงานด้านของนิติบัญญัติได้มีการนำเสนอภาพรวมการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายหลังมาพร้อมกับนำเสนอสาระสำคัญของมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยครอบคลุมแนวทางสำคัญทั้งในด้านของการป้องกันการบำบัดฟื้นฟูและการปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อที่จะให้การบังคับขณะที่หลายหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะกระบวนการในการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดซึ่งก็เห็นว่าควรที่จะมีระยะเวลาและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถที่จะฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินคดีในปัจจุบันโดยเห็นว่าบางส่วนอาจจะต้องมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายจึงควรพิจารณาปรับปรุงให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทางปฏิบัติอีกด้วยค่ะสภาทบรัฐมนตรีแจงเองนะคะนายธงธรรมเวชยชัยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะมีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามไปยังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องของแผนการและมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่เป็นผู้ใช้แรงงานและนายจ้างโดยนายจุลพันธ์ได้ชี้แจงว่ากระทรวงแรงงานมีกลไกตามกฎหมายที่ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นแรงงานกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งสามารถจ่ายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานโดยไม่เกิน180วันกรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนตามมาตรา33มีค่าทำศพ 50,000 บาทด้านนายวีรยุทธ์กาญจนชูชัดค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีแนวทางในการจัดการน้ำท่วมและก็แนวทางในการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งว่าตนตอบไม่ได้ว่าน้ำท่วมเป็นความผิดพลาดของภัยธรรมชาติหรือรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนการคาดการณ์ปริมาณฝนในรอบนี้ผู้รู้ในเมืองไทยระดับโลกไม่มีใครรู้วางแผนล่วงหน้า 1-2 เดือนพอพฤติการน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิวัฒนาการของภัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามไปยังนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยนายวรสิทธิ์ชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลเซฟบอร์ดแคสต์แต่สิ่งที่ปปภไม่ทราบก็คือเรื่องของรายละเอียดระดับพื้นที่ทั้งปริมาณน้ำในคลองทางนี้ยอมรับว่าบึงคูบอนค่ะใช้งบประมาณสูงหากกรุงเทพมหานครบอกว่าไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนก็ต้องมีกลไกรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องราวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันนะทักทายกันก่อนครับอาจารย์มารุตพงษ์มาสิงห์ครับนิติศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณแจ็คเกอรีนครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชม
0: ก็รายการเราก็ยังมี3เรื่องนะครับเรื่องสาระความรู้ด้านกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของประเด็นข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามีละครด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะไปดูในแต่ละเรื่องเรื่องนี้นะที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับหลายคนก็คงทราบดีว่าเรามีกฎหมายเนี่ยบังคับใช้มาตั้งแต่ปี62

0: 2แต่ว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางเรื่องนะครับที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการไปเก็บภาพเก็บอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้โดยตรงหรือไม่หรือจะไปผิดกฎหมายอื่นมันก็เลยเกิดความสับสนกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี
1: ้นะครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของเพจสาระความรู
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับเป็นเพจความรู้นะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งนะครับเพจนี้ก็มาจากกระทรวง DE ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA ก็คือคำถามแรกที่ถามบ่อยการถ่ายรูปถ่ายคลิปติดภาพคนอื่น
1: ครับ
0: โดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA หรือไม
1: ่
0: อันนี้สงสัยกันเยอะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นตื่นตระหนกมากเฮ้ยผมถ่ายรูปผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนอื่นติดเฟรมภาพ
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม
1: ่
0: ตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลเขาเรียกเป็นคนควบคุมข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปประมวลผลคุณจะไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าคือใช้หรือเปิดเผยนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเฉลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกรณีการถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่มีเจตนาการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความแชร์กับผู้ถูกถ่ายสามารถทำได้หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะฮะคือไม่ถ่ายแล้วคือถ้าถ่ายแล้วคนด้านหลังเขาเสียหาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคือไปถ่ายแล้วคนเขากำลังอาบน้ำอยู
1: ่
0: เปิดเผยเทือกตัวแล้วอะไรต่างๆแล้วคุณไปใช้แล้วเขาเสียหายอันนี้เขาฟ้องละเมิดแต่ไม่ผิดกฎหมาย PDPA นะ
1: ครับ
0: เรื่องที่2ถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPA หรือไม
1: ่
0: อันนี้โพสต์อันแรกถ่าย
1: อ
0: ันนี้เผยแพร่ไปโพสต์สามารถโพสต์ได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือถ้าคุณไปติดรูปคนอื่นแล้วคุณไปเอารูปนั้นไปโปรโมทเพื่อหารายได
1: ้
0: อันนี้คุณก็จะผิดเรื่องละเมิดนะฮะเรื่องของกรณีติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิด PDPA หรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของละเมิดปกติเนี่ยแหละคร
1: ับ
0: เป็นละเมิดปกติเพราะว่าการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยมันต้องมีเจตนาว่าคุณติดอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าติดในพื้นที่ส่วนบุคคล
1: ครับ
0: ก็คือในตัวบ้านแล้วเพื่อป้องกันเหตุในเรื่องของถ้าติดในตัวบ้านเนี่ยมันนี่ปัญหาอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมครับแต่ถ้าติดแล้วหันออกไปนอกบ้านติดในตัวบ้านแต่กล้องนี่หันออกนอกบ้านมีเจตนาเพื่อป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินและป้องกันเหตุอาชญากรรมนะฮะอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ามีเจตนาในการที่จะนำข้อมูลนั้นนะครับไปกระทำในเรื่องของการแสวงหากำไรหรือว่ามีเจตนาที่จะให้บุคคลอื่นเสียหาย
1: อ
0: ันนี้ไม่ผิดส่วนประเด็นที่4ครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกกรณีหรือทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือไม่นะครับคือหลักการนี้นะครับก็ต้องว่าไม่จำเป็นทุกกรณีครับถ้าหากเป็นเรื่องของการทำตามสัญญา
1: ครับ
0: นะฮะเป็นการทำอย่างเช่นกรณีมีการระบุไว้ในสัญญาที่เราไปทำเช่นโทรศัพท์มือถือหรือบัตรเครดิตและระบุไว้ว่าคุณเขาสามารถเอาไปประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์สถานะทางการเงินหรือไปวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดทำโปรโมชั่นที่จะนำเสนอให้คุณ
1: ครับ
0: นะครับในแพ็กเกจต่างๆอันนี้ไม่มีปัญหาครับเรามาดูต่อครับเราไปดูภาพต่อเรื่องของถ้าเป็นการที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับก็ไม่ผิดหรือเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและชื่อเสียงแล้วก็ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะครับต่อมานะครับเรามาดูต่อนะฮะว่าก็กรณีต่อมาครับในวงเล็บย่อยเดี๋ยวขอดูภาพใกล้ๆนะฮะขอดูภาพใกล้ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นไม่ชัดขอดูภาพใกล้ๆนะครับ PDPA หรือในกรณีนะครับที่เป็นการใช้นะครับเพื่อการเป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
1: ครับ
0: หรือเป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตน
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องที่จะขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้ว PDPA เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับจะใช้กับบุคคลหรือองค์กร
1: ครับ
0: ที่เป็นนิติบุคคลก็ได้ทั้งในและต่างประเทศ

0: เหตุที่ไปกระทบสิทธิ์กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนไทย
1: ครับ
0: ทีนี้คนที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับ PDPA 1ก็คือผู้ควบคุมข้อมูลก็คือคนที่เก็บรวบรวมเขาเรียก data controller อันนี้คนเก็บรวบรวมข้อมูลคือมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ในการไปดำเนินการไปในวัตถุประสงค์ใดๆสองก็คือเขาเรียกว่าคนประมวลผลคนประมวลผลเนี่ยนะครับจะรับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลเชื่อที่จะเอาข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยฮะมาประมวลผลในทางต่างๆในทางต่างๆทางการค้าทางประโยชน์นะครับส่วนตนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็น data process processor อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการรักษาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1: นะครับก็ถือว่ามันเป็นกฎหมายสากลนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจักรินได้ยกตัวอย่างข้อยกเว้นเนี่ยนะครับคือมันเป็นข้อยกเว้นที่พูดง่ายๆคือถ้าเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันคือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่จะไปละเมิดต่างๆเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือถ้าในภาษากฎหมายเนี่ยนะครับข้อยกเว้นเนี่ยนะครับมันเป็นการตีความนะครับในมุมแคบนะครับแต่มาตรการในการคุ้มครองเนี่ยนะครับมันจะเป็นการตีความในมุมกว้างนะครับ
0: คือกฎหมายหลักคือละเมิดละเมิดแต่ทีนี้ถ้ามีเฉพาะทางเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลก็ไปใช้กฎหมายเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว
1: ้
0: เอาละครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปวันนี้สกู๊ปนะครับจะมีเรื่องของกรณีเรื่องของเอกสิทธิ
1: ์
0: เอกสิทธิ์ครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะจากสกู๊ปเลยครับ
2: รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 124 วรรค 1 กำหนดว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกสามารถแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได้โดยได้รับเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดถ้อยคำเหล่านั้นไม่สามารถนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกได้หลักนี้มีไว้เพื่อให้ส.ส.และส.ว.สามารถทำหน้าที่ในสภาทั้งการอภิปรายตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็นและนำข้อมูลต่างๆเข้าสู่การประชุมโดยได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องอ่านมาตรา124ให้ครบเพราะวรรคต่อมายังมีข้อยกเว้นโดยเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงบุคคลภายนอกพาดพิงคนนอกสภาเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่โดยมาตรา124วรรค2กำหนดเรื่องนี้ไว้โดยตรงหากเป็นการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุโทรทัศน์หรือช่องทางอื่นและถ้อยคำที่พูดในสภาถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกรัฐสภาความคุ้มครองตามวรรคแรกจะนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิ์ทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นเอกสิทธิ์จะไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวในส่วนนั้นพูดง่ายๆคือคำว่าพูดในสภาแล้วฟ้องไม่ได้ไม่สามารถนำมาใช้ครอบคลุมทุกกรณีโดยเฉพาะเมื่อผู้ถูกกล่าวถึงเป็นบุคคลภายนอกและเข้าเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดส่วนถ้อยคำใดจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือละเมิดทางแพ่งหรือไม่ต้องพิจารณารายละเอียดของแต่ละกรณีและเป็นเรื่องที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคนนอกถูกพาดพิงในสภาทำอะไรได้บ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา124วรรค3กำหนดช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดในสภาไว้เช่นกันหากสมาชิกกล่าวถ้อยคำที่อาจทำให้บุคคลซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหายบุคคลดังกล่าวสามารถขอให้ประธานสภาจัดให้มีการเผยแพร่คำชี้แจงของตนได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ข้อบังคับกำหนดและแม้จะใช้สิทธิ์ชี้แจงแล้วก็หมดไปจุดนี้มีความสำคัญเพราะบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่สามารถลุกขึ้นชี้แจงได้ทันทีเหมือนสมาชิกสภารัฐธรรมนูญจึงกำหนดช่องทางให้สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงของตนได้มีเอกสิทธิ์แต่ยังต้องทำตามข้อบังคับมารวมกันคือเอกสิทธิ์ของส.ส.กับอำนาจของประธานสภาสองเรื่องนี้ต้องแยกออกจากกันเอกสิทธิ์ตามมาตรา124เป็น

0: ฐภาซึ่งเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นจะเกิดขึ้นประชุมสภาเท่านั้น
1: ครับก็คือเป็นบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับให้สิทธิ์นะครับในฐานะผู้แทนของพี่น้องประชาชนในการทำหน้าที่นะครับในสภานะครับเพื่อเป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งกันหรือแม้ทางการใช้สิทธิ์ทางศาลในการที่ไปฟ้องร้องกันนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับการอภิปรายนะครับในสภาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข้อที่จริงทั้งนั้น
0: มีการพาดพิงมีการกล่าวหาม
1: ีการพาดพิงนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับซึ่งกฎหมายวัตถุประสงค์กฎหมายเนี่ยนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับในการไปกลั่นแกล้งในการไปฟ้องปิดปากเพื่อให้กระบวนการทางด้านนิติบัญญัติหรือการทำหน้าที่ของผู้แทนเนี่ยนะครับมันสะดุดไปซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายสากลที่ทุกประเทศเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดนะครับในเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มกันตาม1124นะครับคุ้มกันนะครับ125ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สิ่งที่จะแตกต่างกันนะครับก็คือบรรทัดฐานนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่ควรที่จะอยู่ภายใต้เอกสิทธิ์นะครับอะไรบ้างที่ไม่ต้องอยู่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลักสากลเนี่ยนะครับถ้าเป็นความผิดในลักษณะอาญานะครับหรือเป็นความผิดในลักษณะส่วนตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าข้อยกเว้นนะครับ
0: ครับเรื่องของเอกสิทธิ์นะครับจะเป็นเรื่องของการอภิปรายการอภิปรายในที่ประชุมสภาจะเป็นการอภิปรายจะเป็นการหารืออะไรก็ได้ครับแต่เป็นการหารือไม่ใช่การอภิปรายนะครับ จะเป็นการอภิปรายในสภาซึ่งการอภิปรายจะมีการพาดพิงการกล่าวหากันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีบุคคลที่ถูกพาดพิงนะครับอยู่ในที่ประชุมสภา
1: ครับ
0: อยู่ในที่ประชุมสภาหมายความอยู่ที่ในที่ประชุมสภาแห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือประธานสภาดังนั้นเนี่ยการกล่าวพาดพิงบุคคลที่อยู่ในที่ประชุมสภาเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการละเมิดนะครับฟังดีนะครับไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรือการละเมิดทีนี้ก็หมายความว่าอันเนี้ยเฉพาะในที่ประชุมสภาในการพูดพาดพิงนะครับแต่ถ้าหากพูดพาดพิงไปถึงบุคคลแม้นอยู่ในที่ประชุมสภาแต่บุคคลภายนอกถูกเอ่ยชื่อในที่ประชุมสภาแล้วข้อความดังกล่าวทำให้เกิดให้บุคคลภายนอกนะเห็นว่ามันได้ความเสียหายก็ไม่เป็นการตัดสินได้บุคคลภายนอกนะครับไปดำเนินการไปดำเนินการในทางคดี
1: ค
0: ดีความไปดำเนินการทางศาล
1: อ
0: ีกประการหนึ่งคือความคุ้มกันความคุ้มกันไม่ถูกจำกัดเฉพาะในที่ประชุมสภาถูกคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงในช่วงสมัยประชุมสภา120วันนะครับออกไปข้างนอกเดินทางกลับบ้านไปไหนก็ตามนะครับในช่วงสมัยประชุม120วันจะได้รับการคุ้มกันก็ครับก็คือว่าจะไม่ถูกควบคุมตัวไม่ถูกจับกุมตัวไม่ถูกสอบสวนในคดีอาญาน
1: ะครับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัตินะรัฐธรรมนูญ124/125เห็นสมาชิกบางท่านนะคุณเจกลินก็บอกโอ้ในฐานะที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับควรที่จะยกเลิกเลยเรื่องของเอกสิทธิ์เรื่องของการคุ้มกันเนี่ยนะผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าจะยกเลิกนี่ต้องไปว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญสิ่งสำคัญคือต้องหาเสียงสวให้ได้ก่อน
0: แล้วก็ต้องเวลาจะขออนุญาตนะครับถ้าสมมติว่าเรื่องเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าตัวสมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลที่จะต้องมีการถูกดำเนินการถ้ากระบวนการยุติธรรมจะเสียหายก็ต้องร้องขอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอมีมติเสียงส่วนใหญ
1: ่
0: ที่จะขอยกเว้นนะยกเว้นในเรื่องของเขาเรียกว่าความคุ้มกันนะครับในเรื่องนั้นในแต่ละครั้งเป็นรายครั้งไปนะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หรือช่วงต่อไปเรามาดูเรื่องของละครกันละครช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจติดตามช่วงหน้าครับ
2: อากาศยามเช้ายังสดชื่นเหลือเกินชอบ
3: เอ้าพี่สมชายกาแฟรับบรรยากาศยามเช้าสักหน่อยพี่กาแฟสักแก้วไหมเดี๋ยวผมไปเอามาให้เลย
4: คือกิชาติ
3: ครับ
4: ไอ้กาแฟเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพี่อ่ะมีอาการเหงื่อตกในยังไงไม่รู้อ่ะ
3: เหงื่อตกในเหรอพี่เหงื่อตกในพี่ระวังนะพี่อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้นะพี่พยายามดูแลรักษาตัวเองนะพี่มันอันตรายนะพี
4: ่โรคหัวใจอะไรอ่ะไม่ได้เป็นหรอกแต่ตอนเนี้ยเป็นโรคเงินขาดมือ
3: เอ้า
4: คืองี้น้องชาติก็อยู่ในที่ดินผืนเนี้ยมาตั้งนานแล้ว
3: ครับ
4: พี่ก็เกรงใจเนาะคือมันมีเสี่ยจากกรุงเทพอ่ะจะมาขอเช่าที่ดินผืนเนี้ยระยะยาวพี่ก็เลยจะมาคุยกับชาตินี่แหละเพราะอยากให้ชาติเนี่ยขยับขยายแล้วก็ย้ายออกจากที่นี่ไปจะได้ไหม
3: โอ้จะเป็นลมโอ้ดาวเต็มไปหมดเลย
5: มึน
4: จะย้ายเมื่อไหร่ดีน้อง
3: โอ้พี่โอ้โหพี่ไม่ให้ผมคิดอะไรเลยพี่พูดเร็วนี่ไม่ให้ผมย้ายเลยเหรอพี่ผมอยู่มาตั้ง7ปีแล้วนะพี่แล้วพี่ดูดิข้างหลังกำแพงเนี่ยผมปลูกต้นสักเป็นร้อยต้นเลยนะพี่ใจขอพี่ทำด้วยอะไรอ่ะจะให้ผมย้ายไปเลยอ่ะพี่ถ้าพี่จะให้ผมย้ายได้เลยพี่โอนเงินให้ผมจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเงินโอนดีพี
4: ่หึมีจ่ายเงินด้วยเหรอ
3: ใช่พี
4: ่เงินอะไรเงินค่าอะไรวะ
3: นี่ไงก็ค่าต้นสักร้อยต้นข้างหลังไงพี
4: ่มันเท่าไหร่กันเชียว
3: ค่าต้นสักร้อยต้นข้างหลังก็ราคากันเองก็ไม่แพงหรอกพี่รวมค่าปุ๋ยค่ารดน้ำตลอด7ปีก็คิดสัก 300,000 ก็พอพี
4: ่เฮ้ยเฮ้ยเรียกเอารวยเลยเหรอ 300,000 เลยเหรอวะ
3: แค่ 300,000 เองพี
4: ่ชาติเองเข้ามาอยู่ในที่ดินผืนเนี้ยพี่ก็ไม่ได้ให้เองปลูกนะพี่ไม่เคยเขียนใบสั่งหรือว่าเอาเงินให้เองไปซื้อต้นสักมาปลูกสักต้นเลยนะเว้ย
3: เอาแต่ก่อนหน้านี้เวลาผมปลูกอ่ะพี่เดินผ่านพี่ก็บอกโอ้ต้นสักสวยงดงามดีทำให้อากาศสดชื่นพี่ไม่เคยว่าผมสักคำตอนผมปลูกกับพี
4: ่ไอ้ที่พี่ชมว่ามันสวยมันงดงามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องจ่ายเงินให้เองนี่หว่า
3: ไม่พี่แต่ค่าดูแลบำรุงรักษาไหนจะค่าปุ๋ยค่าดูแลค่าน้ำค่าเลี้ยงดูค่ายาค่าแมลงค่าต่างๆเนี่ยมันเป็นของผมผมเสียไปเยอะพี
4: ่เอางี้ไอ้ชาติเองเอาต้นสักของเองทั้ง100ต้นเนี่ยขนออกไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือแม้แต่ต้นเดียว
3: อะไรของพี่เนี่ยพี่จะบ้าไปแล้วเหรอต้นสักนะพี่ให้ขนออกไปได้ไงอ่ะ
4: แล้วยินทำไงต้องขน
6: เอ๊ะอ่ะวอยวายเสียงดังอะไรกันไปถึงหน้าหมู่บ้านนู่น
4: ผู้ใหญ่มาพอดีเลยมาก็ดีแล้วผู้ใหญ่พูดกับไอ้ชาติมันหน่อยได้เนี่ยมันจะเก็บค่าต้นไม้ผมตั้ง 300,000
6: ฟังผู้ใหญ่นะหยุดทั้ง2คนเริ่มจากนายสมชายก่อนนายให้ตาชาติเนี่ยมาอยู่อาศัยในที่ดินของตัวเองเนี่ยได้ทำสัญญาเช่าหรือเปล่ามีไหม
4: ไม่มีหรอกผู้ใหญ่ก็เห็นว่าไอ้ชาติเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆผมสงสารมันเห็นมันลำบากก็ให้มันอยู่ฟรีกินฟรีนี่แหละไม่ได้คิดเงินวันสักบาท
6: อืมแล้วนายชาติล่ะนายมาปลูกต้นสักตั้ง100ต้นเนี่ยได้ขออนุญาตเจ้าของที่เขาไหม
3: ก็ไม่ได้ขออนุญาตครับก็ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรหรอกครับแต่เวลาตอนปลูกไปแล้วปลูกไปตั้ง100ต้นน่ะเดินผ่านทุกวันก็บอกสวยทุกวันพอวันเนี้ยมีคนจะมาเช่าที่หน่อยก็จะไล่ผมไปเนี่ยผมไม่ยอมอ่ะพี่ต้นสักผมทั้ง100ต้นผมไม่เอาออกผมต้องการแค่เงินเท่านั้นจะโอนหรือจ่ายสดพี
4: ่ข้าไม่ให้หรอกยังไงอ่ะเองก็เอาต้นสักของเองออกไปจากพื้นที่ข้าเถอะ
3: พี่ก็พูดไม่รู้เรื่องพูดอย่างงี้ก็ไม่จบสักทีหรอก
6: ปวดหัวจัง
0: คือถ้าคุยกันแบบนี้ไม่จ บมันต้องเอาหลักกฎหมายมาวางก็คือว่าในเรื่องของที่ดินนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับใครเป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: ใครเป็นผู้มันมีผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์
0: ผู้ที่ครอบครอง
1: ครับ
0: ผู้ที่ใช้สิทธิ์เข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์มันแยกกันนะ
1: ครับเข้าไปอยู่ฟรีนะครับเจ้าของที่อนุญาตนะครับก็ได้มาซึ่งสิทธิ์ก็กฎหมายก็ให้การรับรองนะก็คือสิทธิในการของที่นะครับให้เราออกเนี่ยมันก็ต้องออกโดยทันทีนะครับเพราะมันไม่มีสิ่งผูกมัดที่เรียกว่าสัญญาใดๆเลยนะครับคือปัญหาคือที่คุณจักรินได้เกริ่นไว้เนี่ยนะครับเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้มีการเกิดปัญหาในอนาคตนะครับก็ต้องอาศัยเรื่องของสัญญานี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาในการเช่าที่ดินต่างๆเนี่ยไอ้สัญญาตรงนี้แหละนะครับมันจะเป็นกฎหมายมันจะเป็นเกาะนะครับคุ้มกันนะครับไม่ให้มีการมาพูดคุยไม่ให้มีการเจรจาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับ
0: ครับซึ่งในปกตินะครับเรื่องนี้นะครับมันก็จะถ้าไม่มีสัญญาก็ต้องไปวางก็ต้องไปว่ากันตามหลักกฎหมายก็คือทรัพย์สินใดนะครับที่อยู่ในที่ดินนั้นนะครับย่อมตกเป็นเจ้าของให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นว่าเจ้าของที่หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นทั้งหมด
1: ตามแพ่งและพาณิชย์14 143 132เนี่ยนะกฎหมาย

0: เขากำหนดไว้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่ครับที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ติดตรึงกับที่ดินนะครับหรือเป็นส่วนประกอบของที่ที่เรียกว่าส่วนควบของที่ดินอย่างกรณีต้นไม้เนี่ยเขาถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินไม่สามารถคือกรณีคือมันเป็นส่วนควบที่มันต่อเนื่องกันและเป็นส่วนเดียวกันแม้จะพิสูจน์ได้ก็ตามนะครับว่าแม้จะมีการพิสูจน์ได้ก็ตามหรือหลักฐานที่ปรากฏว่
0: า
1: ตัวบุคคลภายนอกนะครับซึ่งไม่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับได้มีการไปปลูกต้นไม้ไว
0: ้แ
1: ต่นะครับแม้เขายินยอมอนุญาตก็ไม่เป็นก็ไม่ก่อให้เกิดว่ากรรมสิทธิ์นะครับเป็นของคนที่เขาปลูกเพราะว่าในหลักกฎหมายเพราะไม่มีสัญญาตกลงเป็นอย่างอื่นเขาอนุญาตให้ปลูกนะครับปลูกคุณก็ปลูกไปนะครับแต่ว่าตัวเรียกดอกผลนะครับที่มันเกิดขึ้นต้นไม้ที่มันโตขึ้นมาเจ้าของที่ดินก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มันก่อให้เกิดจากที่ดินแม่หรือทรัพย์สินที่เป็นประธานนั่นเอง
0: นะครับเพราะอย่าลืมว่าสิทธิอาศัยเนี่ยนะครับอยู่ฟรีเนี่ยกฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอาศัยคือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คือถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหานะครับ
1: อยู่ๆคนไปตัดโดยไม่รับอนุญาตคุณก็โดนอีก
0: นะครับ
1: โดนอีกนะครับทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: นะครับเข้าไปอีกเอาละครับก็เวลาหมดแล้วครับติดตามได้ใหม่กฎหมายหน้าหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มารุตมาสิงห์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พบกันใหม่ครับรายการกฎหมายหน้าหนึ่งลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับร่วมคิดร่วมทำรายการร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐสภาครับปัญหาพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเราสามารถที่จะร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านผู้แทนราษฎรของเราครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าเรื่องของพันธะหน้าที่ของผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะเขตพื้นที่ต่างๆนั้นก็คือการรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนและมาสะท้อนผ่านในเวทีของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ประชุมสภาการอภิปรายการหารือครับเป็นเรื่องราวสำคัญเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเอาเสียงเหล่านี้เอาปัญหาเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนสะท้อนผ่านฝ่ายการเมืองแล้วก็ส่งผ่านไปยังหน่วยงานภาคราชการแล้วก็จะนำไปในส่วนของทางรัฐสภาเราเองครับเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผู้แทนราษฎรครับจะนำเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียนผ่านช่องทางนี้แล้วก็ทำเป็นหนังสือนะครับที่เป็นทางการหลังจากนั้นครับส่งผ่านไปยังที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆในส่วนฝั่งนั้นครับก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องผ่านไปยังรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการไปยังส่วนราชการต่างๆดังนั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่อยากให้ทุกคนครับไปหาผู้แทนของเราผู้แทนของเราจะช่วยเราได้ในเรื่องปัญหาต่างๆครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะคุยกัน

0: ครับวันนี้ประเด็นปัญหาที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอเราเข้าใจกันดีครับว่าประเทศไทยเรานั้นอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากในทุกปีเรามีปัญหาในเรื่องของการกักเก็บน้ำเรามีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำน้ำมากก็ท่วมน้ำน้อยก็แล้งแต่ว่าสิ่งสำคัญที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาเดี๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะไปเท้าความกันนะครับพร้อมกันกับทางผู้แทนราษฎรในพื้นที่ครับซึ่งท่านได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งผ่านมายังศูนย์รับเรื่องราวทุกข์แล้วก็มานำเสนอผ่านรายการวันนี้ครับท่านผู้แทนราษฎรของเราครับท่านสส.ชัชวาลแพทย์ยาไทยครับ101เกษตรวิสัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเลยครับ
0: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ละท่านเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มาแต่มาในระบบดิจิต
1: อล
0: นะครับทั้งในระบบซูมแล้วก็ระบบในส่วนของโฟนอินก็จะมีทั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่เรานั่งกันอยู่นะฮะรัฐสภาในพื้นที่ก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวจะมาระบบซูมแล้วทางเจ้าหน้าที่ของรัฐวันนี้ก็มาด้วยท่านเป็นผู้แทนของการประปาส่วนภูมิภาคท่านรองผู้ว่าการเดี๋ยววันนี้ท่านกำลังฟังเราอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันเอาละครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงฮะสสบิ๊กครับสสชัชวาลครับเรื่องที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาแล้วก็วันนี้อยากให้ทางสสด้วยช่วยประสานงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นยังไงครับ
1: คือผมเองเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิก็คือการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยดูแลพื้นที่ประมาณ2ตำบลคือทุกปีที่เข้าสู่ฤดูหน้าแล้งเนี่ยสาเหตุที่น้ำประปาไม่ไหลก็พอจะทราบว่าก็ด้วยสาเหตุก็คือต้นทุนที่เอามาใช้ผลิตน้ำประปาเนี่ยมันน้อยเพราะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิที่ให้บริการ2ตำบลเนี่ยใช้น้ำดิบจากลำเสียวใหญ่ซึ่งไอ้ตัวลำเสียวใหญ่ก็เป็นลำคลองสาธารณะที่แล้วก็ต้นน้ำต้นทุนน้ำมันก็ไม่ได้เยอะหน้าแล้งนี่ก็คือแทบเดินข้ามได้ส่วนหน้าน้ำหลากอย่างช่วงนี้น้ำก็มามากเกินเพราะฉะนั้นช่วงหน้าแล้งทุกปีพื้นที่2ตำบลเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องประปาขาดแคลนใช้ประปาไม่ได้อยู่ทุกปีนะครับประกอบกับพื้นที่บริเวณอำเภอเกษตรเนี่ยมันเป็นพื้นที่น้ำเค็มน้ำเค็มก็คือน้ำบาดาลน้ำใต้ดินเนี่ยมันสูบขึ้นมาใช้ไม่ได้มันก็เลยยิ่งทำให้ปัญหานี้หนักขึ้นแล้วที่พึ่งเดียวก็คือน้ำผิวดินก็คือน้ำจากระบบน้ำประปาเพียงเท่านั้นเพราะนั้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่มีมาตลอดหลายปีบางปีเนี่ยต้องได้ซื้อน้ำใช้เป็นเดือน2เดือนก็ยังเคยมีปีที่วิกฤตมากๆนะครับแล้วเป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลาย10ปีฮะด้วยสภาพสังคมที่มันขยายแต่ก่อนหมู่บ้านอาจจะไม่กี่หลังคาเรือนหลังคาเรือนพื้นที่เศรษฐกิจไม่เยอะแต่พอมันสังคมมันเริ่มขยับขยายเนี่ยปริมาณผู้ใช้น้ำมันเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ปัญหาของการผลิตน้ำประปามาซัพพอร์ตพื้นที่เนี่ยมันไม่เพียงพอ
0: ที่เขตอะไรนะครับ
1: ถ้าเป็นจุดนั้นจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
0: สุวรรณภูมิ
1: ใช่แต่ดูแลในพื้นที่ของอำเภอเกษตรวิสัยก็คือบริเวณของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยเองแล้วก็พื้นที่ของตำบลเมืองบัว
0: โอเคตำบลเมืองบัวนะฮะเดี๋ยวท่านนี้ท่านเก็บข้อมูลอยู
1: ่ครับ
0: โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมญาติไปที่พื้นที่เลย
1: ครับ
0: สวัสดีครับในพื้นที่ครับมาเลยครับวันนี
2: ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านสสได้อธิบายว่าอันนี้ในส่วน
1: ที่อยู่ตรงกลางจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองบัวนะครับท่านนายกประภาสศรีวงกลางส่วนข้างๆกันก็น่าจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำนะครับคุณแม่ต้อยสกาวเดือนนะครับแล้วก็ขยับไปอีกก็จะเป็นท่านสจเจมท่านสจพิสารใจสาหัสเป็นสอบจเกษตรวิสัยเขต1แล้วถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นท่านนายกทองพิทักษ์นะครับจากอบตเกษตรวิสัยนะครับส่วนท่านต่อไปเป็นท่านสจธีรศักดิ์ปีนากาสังเป็นสบจเกษตรวิสัยเขต2นะครับ
0: เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายท่านรองผู้ว่าครับเดี๋ยวตอนนี้ยังภาพขึ้นท่านครับวันนี้ท่านยังอยู่ในสายมั้ยครับท่านครับ
3: รองผู้ว่ายังอยู่ครับท
0: ่
3: าน
0: ครับอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวขึ้นมา3จอเลยครับท่านในพื้นที่ครับพอดีตอนนี้เราอยู่กับท่านรองผู้ว่าการแล้วก็ทางสสด้วยครับเดี๋ยวเราสื่อสารกันพร้อมกันเลยนะครับขอเบื้องต้นนะฮะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองบัวใช่ไหมฮะเกษตรวิสัยครับ
2: ครับผมนายประภาสศรีวงกลางนายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัวครับในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองบัวนี้

0: เป็นจุดที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมินะครับได้มาสูบน้ำที่ลำน้ำเสียวใหญ่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่ผลิตน้ำดิบแต่ทุกปีก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับที่ท่านส.ส.บิ๊กชัชวาลได้พูดไว้นะครับว่าน้ำไม่เพียงพอเนื่องจากว่าประชาชนในตำบลเมืองบัวเนี่ยมีการทำนาสองรอบนะครับก็คือมีนาปีและนาปรังทีนี้เมื่อมีการทำนาปรังเนี่ยก็มีการสูบน้ำไปผลิตไปปลูกข้าวจึงทำให้การน้ำดิบนี้ที่ใช้ผลิตนี่ไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาที่ทางประปาส่วนภูมิภาคไม่มีน้ำดิบที่จะผลิตนะครับทีนี้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำเค็มนะครับพื้นที่ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยคือน้ำเค็มแต่ตอนนี้ไม่เค็มแล้วน้ำเค็มเนี่ยก็คือทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมาสูบเอาน้ำที่ซึมออกบ่อที่ซึมออกมาผลิตนะครับซึ่งเป็นน้ำเค็มมาผลิตแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถผันมาผลิตเป็นน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้นะครับแต่ว่าทางการประปาส่วนภาคก็ไม่มีการดำเนินการในการที่จะสูบน้ำจากแหล่งน้ำอื่นนะครับมาผลิตน้ำประปาทำให้ประชาชนนี้เดือดร้อนนะครับนั่นคือการที่ทางเทศบาลที่ประชาชนที่ตำบลเมืองบัวที่แล้วก็เกษตรวิสัยที่เดือดร้อนเป็นอย่างหนักนะครับครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อที่ดินนะครับที่มีการยืดเยื้อมาหลาย10ปีนะครับเพราะว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรสำนักงบประมาณจัดสรรมาให้วงเงิน48ล้านบาทมาจัดซื้อที่ดินเนี่ยก็ล่าช้านะครับหลายปีต่อเนื่องกันมานะครับมีการพูดคุยต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็อยากจะให้ทางอันประปาท่านได้อธิบายได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนนะครับได้เติบโตขยายบ้านเรือนออกไปในหลายพื้นที่นะครับทำให้น้ำที่ใช้ผลิตนี่ไม่เพียงพอนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เทศบาลตำบลบัวอยากจะสะท้อนปัญหาก็คือการขยายเขตน้ำประปาที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคให้ทางเทศบาลเนี่ยอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ย 100% นะครับทั้งที่บ้านเรือนราษฎรเนี่ยมีอยู่ 30-40 หลังคาเรือนเนี่ยก็แจ้งว่าต้องใช้เงินเทศบาลทั้งหมดผมของบประมาณไปโดยการขอสมทบ 60% อย่างเช่นว่าถ้าทางการประปาคำนวณงบประมาณมา1ล้านบาทเนี่ยเทศบาลจะอุดหนุน 600,000 บาททางประปาก็ออกมา 400,000 บาทเนี่ยก็ล่าช้าจนตัวนี้สิ้นปีงบประมาณแล้วก็ยังไม่ได้จัดสรรมานะครับไม่ทราบว่าติดขัดเรื่องอะไรส่วนนี้ก็อยากให้ท่านติดตามด้วยเพราะว่ามีหลายโครงการที่ประชาชนได้ขยายเขตเมืองออกไปแล้วก็ไม่มีน้ำประปาใช้ทางเทศบาลนี่ทุกปีต้องอุดหนุนปีละเป็นล้านล้านนะครับบางปีก็2ล้านเป็นเงินของท้องถิ่นที่อุดหนุนให้ประปาขยายเขตออกไปให้ประชาชนใช้แต่ว่าการประปาเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือเก็บเงินจากประชาชนนะเทศบาลไม่ได้เก็บเงินจากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านได้พิจารณานะครับจัดสรรงบสมทบนะครับไม่ให้ทางประปาเนี่ยออก 100% หรอกเทศบาลจะออกสมทบ 50% 60% ก็ได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เทศบาลตำบลเมืองบัวเดือดร้อนนะครับขอบคุณครับ
1: เอาผมเอาทีละเรื่องดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะประเด็นเดี๋ยวมันจะคุยแล้วมันจะซ้อนกันถ้างั้นเดี๋ยวผมไปที่ทางท่านรองผู้ว่าไหมท่านสส
2: ได้ครับ
1: ท่านรองผู้ว่าครับ
2: ประเด็นชี้แจงในประเด็น
1: ประเด็นแรกก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าครับเชิญเลยครับท่านกมลครับท่านกมลครับเชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านนายกท่านสสครับท่านสจแล้วก็ผู้ร่วมรายการและท่านรองผู้ว่าพิธีกรนะครับผมกมลศรีวงศ์รองผู้ว่าการปฏิบัติการ2ซึ่งดูแลพื้นที่ของเขต677เขต6ก็คือขอนแก่นเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมไปถึงหน่วยสาขาสุวรรณภูมิซึ่งก็เป็นหน่วยเป็นสาขาในสังกัดของเขต6นะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับในประเด็นเรื่องของน้ำดิบไม่เพียงพอก่อนนะครับเราใช้น้ำอย่างที่ท่านสสท่านนายกนำเรียนนะครับใช้น้ำจากลำเสียวใหญ่เป็นแหล่งน้ำดิบมาตั้งแต่ตั้งประปาเกษตรวิสัยนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆทุกปี

0: ก็คือเรื่องของปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวเนี่ยค่อนข้างน้อยตามสภาพอากาศตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่แต่ละปีมีความแตกต่างกันก็ได้มีการประสานกับทางท้องถิ่นอยู่เรื่อยๆว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะน้อยทีนี้เมื่อปริมาณน้ำน้อยเนี่ยครับมันก็ทำให้ค่าคอไลน์ก็เรียกว่าค่าคอไลน์นะค่าความเค็มในน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นตามสภาพพื้นที่แหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยความเค็มมันจะสูงขึ้นด้วยปริมาณน้ำที่มันน้อยได้รับแล้วก็การขอรับการจัดสรรในพื้นที่อย่างที่เราทราบกันว่ามีทั้งทำเรื่องของนากรังและก็การส่วนหนึ่งไว้ใช้เพื่อการผลิตน้ำประปานะครับประปาเราเนี่ยครับใช้น้ำดิบประมาณเดือนละ100,000คิวนะครับจากแหล่งน้ำเนี้ยก็มีก็แก้ปัญหามาเรื่อยๆในหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการประสานกับท่านนายกหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทางท่านสจท่านสสด้วยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการช่วยกันแก้ปัญหาครับแต่ปีนี้นะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราได้จัดสรรงบประมาณในการซื้อที่ดินอย่างที่ท่านนายกนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการเสนอของผู้ที่จะขายนะครับเดิมเราตั้งไว้ประมาณ48ล้านอย่างที่ท่านนำเรียนเมื่อสักครู่นี้แหละแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องของค่าที่ดินที่ขยับขึ้นขยับลงอยู่เป็นระยะก็เลยยังไม่สามารถซื้อได้แล้วทีนี้ปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินมันต้องจัดซื้อตามระเบียบพัสดุนะครับพอจะซื้อได้ราคาก็สูงขึ้นอีกก็ต่อรองก็ไม่ลดยังอยู่ประมาณนี้2-4ปีแล้วครับตั้งแต่ผมได้ที่ผมติดตามมาปีนี้น่าจะได้นะครับเพราะว่ามีผู้มาเสนอราคาในราคาที่เรามีงบประมาณพออยู่ในช่วงของการปรับแก้ไข GOR เพื่อที่จะให้มันเข้ากับหลักเกณฑ์ของผู้เสนอเพื่อที่จะให้มันสามารถซื้อได้นะครับในวงเงินที่เรามีประมาณ48ล้านอย่างที่พวกเราพูดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วปีนี้ซื้อได้เนี่ยครับปีงบประมาณ70ซื้อได้เนี่ยเราก็ตั้งงบไปแล้วว่าจะมีการวางท่อน้ำดิบจากรวมถึงเครื่องสูบน้ำเลี้ยงถึงท่อต่างๆที่จะส่งไปในที่โรงกลองน้ำที่ ที่เรามีที่เกษตรวิสัยเพื่อที่จะสามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ผลิตในช่วงฤดูแล้งร่วมกับน้ำจากลำน้ำเสียวนะครับเราก็จะทำให้คุณภาพน้ำดิบเราดีขึ้นนะครับแล้วก็มีปริมาณเพียงพอทั่วถึงพร้อมที่จะส่งจ่ายให้กับพี่น้องในพื้นที่ตามความต้องการได้เลยในวงเงิน58ล้านรวม2โครงการนี้ที่ตั้งงบประมาณไว้ในที่การประปาส่วนภูมิภาคทำไว้นะครับประมาณ90กว่าล้านบาทถ้าซื้อที่ดินได้ปีหน้าก็สามารถดำเนินการได้เลยอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในเรื่องของน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างน้ำดิบใช้คำว่าน้ำดิบคุณภาพต่ำในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็เนื่องจากปริมาณน้ำมันมีค่อนข้างน้อยครับแล้วก็แหล่งน้ำอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีเมื่อ5ปีที่ผ่านมาสมัยที่ผมอยู่ที่เขต6ผมได้ไปประสานงานที่จะขอซื้อน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆของเอกชนเพื่อที่จะมาใช้ช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วช่วงนั้นเดือดร้อนกว่านี้เยอะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ขอซื้อน้ำจากสระน้ำของพี่น้องประชาชนจากฟาร์มอะไรต่างๆนานาที่เขามีแหล่งน้ำก็จะสูบพลอยเข้ามาในแหล่งน้ำเรารวมถึงตั้งงบประมาณภัยแล้งนะครับท่านครับในการที่จะสูบพลอยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะให้มีน้ำเพียงพอในการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไม่ให้ขาดแคลนอันนี้ในประเด็นเรื่องแหล่งน้ำนะครับส่วนเรื่องประเด็นเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของที่ดินก็ผมได้ลองเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าอยู่ในกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี70นี้นะครับเรื่องการแก้ปัญหาความเค็มถ้าเรามีปริมาณน้ำเพียงพอทั้งสองแหล่งนี้ผมเชื่อว่าปัญหานี้จะหายไปนะครับแล้วก็ในส่วนของงบสมทบของทางเทศบาลที่จัดสรรมาเพื่อที่จะสมทบกับปปเนี่ยปปก็ยินดีนะครับเดี๋ยวผมประสานกับทางเขตให้ว่าโครงการไหนที่ทางท่านที่มาแล้วว่าจะขยายเขตให้พี่น้องประชาชนและมีการสมทบงบของทางท้องถิ่นเข้ามาผมจะเร่งประสานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วอันนี้ก็รับปากไว้เป็นการไปประสานกับทางผู้ในการเสียบปกอีกทีนึงเบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนท่านพิธีกรและท่านผู้ร่วมรายการในเบื้องต้นในส่วนของปปเท่านี้ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันนะฮะท่านรองผู้ว่าครับตอนนี้เราได้ข้อมูลกัน2ฝ่ายเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมท่านสสเรื่องนี้ขออีกกี่ปีแล้วฮะ
2: โอ้ถ้าปัญหานี้เนี่ยผมว่ามันมีอยู่2ช่วงช่วงแรกนี่ตั้งแต่ช่วงปลายปี58 59นี่ครั้งนึงแล้วนะ
0: ครับ
2: แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นี่ประมาณปี64ใช่มั้ยฮะท่านรองครับ
0: ถ้า
2: จำไม่ผิด ไอ้งบก้อนนี้ยังค้างตึงค้างท่ออยู่เนี่ยประมาณ 5-6 ปีตั้งแต่ปี64มาเนี่ยยังดำเนินการไม่ได้นะครับก็คือก่อนอื่นผมนำเรียนพี่บอลอย่างนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าการประปานะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านทราบปัญหา
1: ท่านเป็นเคยท่านอยู่ตรงนี
2: ้ฟังจากที่ท่านเล่ามาเลยท่านทราบปัญหาเลยนะฮะคือเราเห็นปัญหาตรงกันนั่นแหละครับว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะแก้ก็คือมันต้องหาแหล่งกักเก็บน้ำดิบของการประปาเองที่อยู่ใกล้กับลำเสียวใหญ่แล้วพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่การประปาจะหารวบรวมแล้วก็นำมาก่อสร้างเป็นอ่างกักเก็บน้ำของการประปาแต่มันก็ติดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคากลางที่ประกาศที่จะซื้อที่ดินมันต่ำชาวบ้านก็ไม่ขายพอขยับขึ้นมาบ้างมันก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจประจวบกับมันหลายต่อหลายปีเข้าปีนี้บอกขายปีหน้าบอกไม่ขายราคาขยับขึ้นอีกมันก็เลยไม่จบกันสักทีเพราะนั้นผมคิดว่านะฮะถ้าต่อจากนี้ไปนะครับท่านผู้ว่าครับท่านรองผู้ว่าครับถ้ามีการทำงานในเชิงลุกบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งอปท.ที่อยู่ในพื้นที่นะฮะท่านนายกประภาสแล้วก็ท่านนายกเทพพิทักษ์เนี่ยท่านจะโดนหนักที่สุดท่านสจ.3คนที่อยู่ในนั้นนะฮะเพราะปัญหาพวกนี้เนี่ยพวกเราที่อยู่ในพื้นที่โดนหนักถ้าสมมติว่ามีการบูรณาการร่วมกันพวกเราลงมาช่วยกันการประปามาจะให้เรารวบรวมที่หรือตัดวงโคจรเรื่องในหน้าไปผมว่าเป็นไปได้แล้วราคามันจะมาสมดุลกันได้ไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านอะไรประมาณนี้หรือท่านอาจจะลองฟังจากท่านนายกประภาสอีกสักนิดนึงก็ได้ครับว่าข้อมูลที่ท่านนายกมีมันอาจจะ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปทางท่านนายกเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ที่สสเดี๋ยวมือสักครู่กับให้ท่านรองกมลได้ทราบก่อนเพราะว่ารองกมลเนี่ยท่านอยู่พื้นที
2: ่ท่านเคยอยู่พื้นที่
1: เขต67เนี่ยท่านรองกมลครับคือเมื่อสักครู่ครับเมื่ออย่างที่ท่านสสชัชวาลนะฮะในพื้นที่ท่านเสนอคือว่าคือจริงเรื่องนี้ทางทีมงานเนี่ยผมเองนะฮะรวมถึงรัฐสภาเองเคยลงไปทำรายการตรงนี้แหละ
2: ร
1: ับฟังปัญหาแล้วก็คือตอนนั้นไปถามในส่วนเขตพื้นที่ละประปาเขตใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ท่านก็บอกว่ามันเกินอำนาจ
2: ไ
1: ม่ทำไม่ได้เลยต้องรอในส่วนราชการส่วนกลาง
2: เขาปฏิบัติอย่างเดียว
1: ใช่ครับก็รู้ปัญหาเหมือนกันที่ท่านบอกก็คือว่ามันมีการเก็งกำไรกันอะไรต่างๆเหล่านี้อยากได้อยากในส่วนอยากให้ส่วนกลางเนี่ยอย่างที่สสชัชวาลว่าคืออยากให้ส่วนกลางเนี่ยลงไปในพื้นที่หน่อยนะครับตรงนี้เป็นไปได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวทางสสอาจจะต้องไปประสานในส่วนของทางท่านรัฐมนตรีมหาดไทยที่กำกับดูแลส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็อาจจะมีการหารือกันว่าอาจจะขอรบกวนในส่วนของทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคอย่างท่านรองกมลเนี่ยช่วยไปลงพื้นที่รับทราบปัญหาเนี่ยอันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี
0: ้อ๋อต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านพิธีกรพี่บอล
1: ครับ
0: ท่านจ.กับท่านผู้ร่วมรายการครับผมเนี่ยเพิ่งลงพื้นที่มาเมื่อ2เดือนที่แล้วผมไปดูตอนที่น้ำไม่มีเลย
1: ผม
0: เป็นคนในพื้นที่นั่นแหละผมอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก
1: ็
0: กลับบ้านที่กระดิ่งแล้วผมก็ขับรถไปดูกับทางคณะว่าผมเองเนี่ยคนที่ตั้งงบซื้อที่ดินครั้งแรกคือผมนี่แหละใช่ไหมแล้วผมเป็นผู้ในการกองอยู่ที่นั่นผมจะรู้ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาในอย่างที่ท่านสอนำเรียนเลยก็คือมันมีราคาที่มันไม่นิ่งสักทีพอเราตั้งงบตามมันก็ขึ้นอีกตั้งงบตามก็ขึ้นอีกมันก็เลยน่าจะใกล้เคียงความจริงแล้วมีคนมาเสนอที่ดินในบริเวณนั้นแหละประมาณเกือบ200ไร่ไปซ้ำไปที่เขารวมแปลงมาแต่ว่าในราคาที่เราพอจับต้องได้อันนี้คณะกรรมการกำลังปรับเรื่องของ TOR อยู่คาดว่าถ้าไม่มีการปรับขึ้นราคาอีกรอบนี้ก็น่าจะซื้อได้ครับ
1: อ
0: ันนี้ผมพึ่งถามทางพื้นที่มาแล้วก็ถ้าจะซื้อได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเกือบ10ปีแล้วที่ปัญหาของเกษตรที่ใหญ่กับผมเท่าที่ผมอยู่มาก็อยากให้มันจบแต่ว่าเรื่องของการลงพื้นที่ร่วมกันกับทางท่านสสกับทางคณะนี่ผมยินดีมากเลยครับถ้าสะดวกวันไหนนี่ผมพร้อมติดตามคณะของท่านเลยผมก็จะลงพื้นที่ไปนั่งพูดคุยกันก็ไปพบปะพูดคุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันผมก็อยากให้ปัญหาที่มันจบเพราะว่าผมเห็นใจพี่น้องที่เกษตรวิสัยแล้วก็หลายๆที่เสียโอกาสในการขยายพื้นที่ให้บริการแล้วก็ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดเพียงพอทั่วถึงนะครับอันนี้ยินดีอย่างยิ่งครับถ้าสะดวกก็แจ้งวันผมมาผมพร้อมลงพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังในพื้นที่หน่อย
2: สักนิดนึง
1: ไปฟังในพื้นที่หน่อยครับท่านผู้แทนท้องที่ครับท้องถิ่นครับเชิญเลยครับท่านนายกท่านเอาเลยครับเพราะตอนนี้คือท่านรองผู้ว่าท่านยินดีมากเลย
2: ใช่ครับ
1: ผมดีใจมากเลยท่านรองผู้ว่าบอกว่าท่านเป็นคนในพื้นที
2: ่สบายใจแล้วฮะ
1: สบายใจ
2: แต่ตอนนี้เนี่ยคืออยากให้ทางพื้นที่เนี่ยเผื่อมีประเด็นไหนตกหล่น
1: ประเด็นไหนตกหล่นฮะอันนี้เปิดใจคุยเลยครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องใต้ ใต้พรมใต้โต๊ะอะไรที่มันไม่เคลียร์ต้องเคลียร์กันตรงนี้เลยนะฮะเอาเชิญเลยครับท่านนายกครับ
3: ขอบคุณมากครับคือที่อยากจะเสนอให้ทางท่านรองผู้ว่าการประปาได้นำไปพิจารณาก็คือตอนนี้นี่ช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันมีแหล่งน้ำดิบที่อยู่รอบๆเนี่ยที่ไปขุดไว้ทางชนประทานไปขุดไว้นี่มีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าแสนลูกบาศก์นะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับในการผลิตน้ำประปาได้เป็นเดือนหรือ2เดือนนะครับก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าท่านผู้จัดการประปาเนี่ยได้มาลงพื้นที่ตามที่ผมอยู่ในพื้นที่มาแต่ก่อนน่ะท่านผู้จัดการประปาทุกส่วนนะครับก็ลงมาดูด้วยกันเมื่อน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเนี่ยท่านก็จะไปวิ่งหาน้ำจากอำเภอสุวรรณภูมิสูบทอยน้ำมาเรื่อยๆหรือว่าไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนหรือว่าไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเอามาผลิตนะครับเพื่อบรรเทาประชาให้ประชาชนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้รับการประสานงานนะครับประสานไปก็ไม่ได้รับการติดต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของความเดือดร้อนส่วนที่ท่านได้พูดว่าในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินที่มันยืดเยื้อเนี่ยปัญหาก็คือทางพื้นที่นี่ไม่ทราบว่าทางการประปานี่มีงบประมาณมาซื้อนะครับมาทราบในคราวหลังนะครับผมสอบถามคนที่เขาจะขายจริงๆแล้วเขาจะขายไร่ละ130,000-140,000 บาทแต่ว่ามีการนำราคานั้นเนี่ยไปเอาคนจะขายเนี่ยไปประชุมกันแล้วก็เพิ่มราคามาเป็น250,000หรือ260,000นะครับเพื่อที่จะเอาส่วนต่างนะครับทำให้การจัดซื้อที่ดินครั้งก่อนเนี่ยเกิดปัญหานะครับเพราะว่าคนที่เขาจะขายเนี่ยที่ดินตรงบริเวณที่เราจะซื้อครั้งก่อนเนี่ยประมาณ80-90 ไร่เนี่ยตอนนี้เขาขายแล้วนะครับเขาขายให้กันไร่ละ101,000นะครับท่านลงมาดูพื้นที่ได้เลย101,000 102,000นั่นคือปัญหาที่ผมไม่ทราบว่าใครเป็นตัวกลางหรือใครมาปลุกปั่นทำให้ราคาที่เป็นราคาจริงนี่มันเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่นี่ลงมาสืบดูว่าพื้นที่นี่ที่เขาจะขายจริงๆมีเท่าไหร่ส่วนพื้นที่200กว่าไร่เนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยผมก็ได้ประสานกับท่านสจ.เกมนะครับท่านพิสารใจสาหัสก็เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่สกาวเดือนได้ประสานกับข้างเคียงนะครับที่ดินข้างเคียงเนี่ยหามาได้200กว่าไร่นะครับซึ่งก็ราคาเฉลี่ยก็ไม่ได้สูงที่เสนอไป 150,000 บาทนะครับก็เสนอไปเพื่อการต่อรองราคานะครับก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้ก็จะในการจัดซื้อครั้งนี้ไม่อยากจะให้ตกหล่นไปถ้าจะมีการต่อรองราคาอย่างไรก็สามารถเข้ามาต่อรองราคาได้ท่านคุณแม่ดาวเดือนท่านก็นั่งอยู่ที่นี่ท่านเป็นตัวแทนที่
1: เอาอย่างนี้ครับท่านนายกครับท่านนายกผมขออนุญาตอย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวเวลาเหลือสัก3นาทีที่ว่าเดี๋ยวท่านสอดส่องกับท่านรองผู้ว่าจะได้ตอบด้วยคืออย่างนี้ครับผมรบกวนเป็นเจ้าภาพสักนิดหนึ่งให้ทางท้องถิ่นนะฮะจะร่วมกัน2อบต.ก็ได้นะฮะหรือ3อบต.ก็ได้ก็คือจัดเรื่องจัดตั้งจัดประชุมเรื่องนี้หน่
2: อ
1: ยเพื่อจะมีหนังสือเชิญท่านรองผู้ว่าไปดีไหมครับเพราะว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือเชิญไปท่านจะไปยากหน่
2: อ
1: ยนะฮะคือจัดประเด็นนี้หน่อยนะฮะแล้วก็เอาสิ่งที่ประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยนะเชิญมาแล้วก็ไปลงพื้นที่นะครับขอรบกวนในส่วนของพื้นที่ทางท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพตั้งเรื่องนี้สักนิดนึงนะครับเพื่อจัดประชุมแบบนี้แหละในพื้นที่แล้วก็เชิญทางท่านรองผู้ว่า
2: ไม่น่ามีปัญหานะ
1: ดีไหมฮะท่านได้ไหมครับ
2: ดีมากฮะ
1: ดีไหมครับท่าน
0: ยินดีอย่างย
1: ิ่
0: งเลยคร
1: ับ ถ้างั้นเดี๋ยวเร็วจากนี้ท่านตั้งเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญท่านไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ท่านจะได้ลงพื้นที่ไปนะครับ
2: คือสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหละครับคือหนึ่งความมั่นใจแรกคือมั่นใจของผู้ใช้น้ำก็จะได้รู้แล้วว่าโครงการยังกลางประปาเนี่ยลงมาเนี่ยถ้าตัวนี้ลงมาจะจบปัญหาเรื่องน้ำต้นทุนสองจะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้จะขายที่ตอนนี้ผู้จะขายที่ก็
1: สับสน
2: ใช่ฮะคือบางเจ้าเนี่ยเขาขายในราคาถูกนะครับเนี่ยถ้าจะขายเนี่ยเขาไม่ขายราคานี้แต่เขาคิดว่าเขาทำบุญเพราะว่านี่คือบุญของอำเภอปกติเขาตั้งไว้ก็จะขาย107,000-108,000แต่ถ้าการประปาจะเอา105,000ผมเชื่อว่าเขาขายเพราะถ้าไม่ทำงั้นมันไม่จบสักทีเพราะนั้นครั้งนี้เนี่ย

0: ผมคิดว่าท่านรองผู้ว่าท่านก็มีความตั้งใจสูงครับ
1: ค
0: ิดว่าครั้งนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นบุญอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวอำเภอเกษตรวิสัยท่านผู้ว่าครับ
1: ครับท่านรองผู้ว่าครับเดี๋ยวฝาก
2: ประเด็นนี้นิดนึงครับในประเด็นนี้
3: ก็ผมยินดีนะครับเรื่องจากชื่อที่ดินเนี่ยผมเป็นคนเริ่มต้นตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่ขอนแก่นนั่นแหละจนไปภาคนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปิดเวทีพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำคุณภาพน้ำเรื่องน้ำดิบเรื่องที่ดินเรื่องต่างๆนานาที่ทุกท่านได้นำเรียนมาเนี่ยผมก็ยินดีพร้อมที่จะไปพบทุกท่านได้ทุกเวลานะครับขอให้ทำหนังสือแจ้งมาเลยผมพร้อมที่จะลงไปพร้อมกับคณะทางผู้ในการเขตเรื่องการขยายเขตเรื่องอะไรต่างๆนานาที่ต้องการเป็นประเด็นที่พวกเรายังสงสัยอยู่แล้วว่าติดขัดอะไรจะไปผลักดันให้เรียบร้อยเพราะว่าถือว่าประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้วประปาภูมิภาคมีหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนให้บริการทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ครับยินดีอย่างยิ่งแล้ววันนี้ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสจะพูดคุยกับทางท่านสสท่านพิธีกรและท่านสสท่านนายกจริงๆถ้าผมไปในท่านคงจำหน้าผมได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเจอกันในพื้นที่แล้วกัน
0: ได้ครับได้ครับ
3: พื้นที่บ่อยมากครับผม
2: โอ้ดีใจได้เราก็ยินดีมากมาก
0: คนบ้านเฮาพร้อม
3: ผมคนบ้านไทยนี่แหละครับ
2: โอเคครับคนบ้านเดียวกันครับถ้างั้นก็ครั้งนี้ผมขออนุญาตขอบคุณท่านรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะฮะฝ่ายปฏิบัติการ2นะครับท่านรองกมลศรีวงศ์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราคาดหวังว่าเดี๋ยวท่านจะเดี๋ยวทางท้องถิ่นเดี๋ยวเขาจะทำตั้งเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเชิญท่านลงพื้นที่นะครับ
3: ผมยินดีอย่างยิ่งเลยคร
2: ับ ครับครับขอบคุณครับท่านกมลศรีวงศ์ครับ
3: ครับขอบคุณ
0: มากครับท่านผู้ว่าครับ
2: ครับแล้วก็ขอบคุณนะฟังในส่วนพื้นที่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะโอเคนะครับท่านในส่วนของท้องถิ่นท้องพื้นที
4: ่ครับโอเคครับ
2: โอเคนะครับ
4: ตัวพร้อมครับพร้อมจัดการประชุมครับ
2: โอเคครับโอเคครับถ้างั้นลาในพื้นที่นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มา
0: ครับผม
2: คิดว่าคือเรื่องนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็คือเราได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้เป็นพื้นที่กลางให้กับทางด้านส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะเดี๋ยวยังไงครับก็อยู่ที่ปัญหาที่พี่น้องประชาชนร้องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนมีปัญหาอะไรนะครับสามารถร้องเรียนนะครับผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับก็สามารถส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับส่งทางไปรษณีย์ได้นะครับถึงประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร02-242-5900ต่อ5041-2ครับอันนี้คือช่องทางที่เราร่วมคิดร่วมทำแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของทางรัฐสภาเราครับวันนี้ขอบคุณนะครับสสชัชวาลแพทย์ยาไทยสสบิ๊กครับ
0: ครับพี่ครับ
2: นะครับที่เป็นตัวแทนประชาชนครับติดตามนะครับเรื่องของร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทีวีรัฐสภาของเราได้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
5: ทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
6: ชาวชัยภูมิเทดันสินค้าเกษตรไทยยกระดับสู่ความยั่งยืนคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิณโรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิรับฟังปัญหาและข้อจำกัดด้านการตลาดพร้อมเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาน
7: ี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
8: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
7: ท่านี้อ่ะ
8: Alternate Heel Auto Tap
7: แล้วท่านี้
8: ท่านี้เรียกโอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
7: อย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
9: คำถามที่คุณสงสัย
10: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
9: ฎหมายที่คุณอยากรู้
11: มีรถอยู่คันนี้ปัญหากับอำเภอไหม
9: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.

0: ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงตำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการทานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงนะคะอยู่กับคุณณัฐภัทรพลจติการพาณิชย์และดิฉันวิภารักไทยติดตามกันได้นะคะในช่วงของเที่ยงวันแบบนี้ในช่วงของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะคะหรือว่าเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปด้วยค่ะ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าหลายคนนะครับก็เฝ้าระวังกันนะฮะว่าฝนจะตกลงมาหรือเปล่านะฮะตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงวันหยุดนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเนา
1: ะ
0: หลายๆคนก็ยังไม่ได้ขนของลงจากที่สูงเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้ำมันท่วมมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ก็คือน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วและเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะตกแช่กันอีกแล้ว
0: ใช่ฮะแล้วนอกจากเสาร์อาทิตย์นี้ต้องระวังเรื่องฝนแล้วเสาร์อาทิตย์นี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะ
1: ค่ะ
0: กินเจมั้ย
1: ไม่ได้กินค่ะ
0: ไม่ได้กินหรอ
1: ล้างท้องยัง
0: เนี่ยผมล้างมาแล้วล้างด้วยหมูทอดไส้อั่วเมื่อสักครู่นี้เลย
1: มันใช่ใช่ไหมนี่คือการล้างท้องใช่ไหม
0: คือกินส่งท้าย
1: ค่ะ
0: กินภาษาจีนเขาบอกกินชอเจ็ดเจวันพรุ่งนี้หรือว่าหมาขี้นี่ผมจีนแต่จิ๋ว
1: เติมพลังไว้ก่อนอย่างนี
0: ้
1: เพื่อที่จะให้พลังงานมันหล่อเลี้ยงในช่วงของที่จะต้องกินเจแบบนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าเราต้องกินเจไปอีก10วัน
1: เดี๋ยวเห็นว่าเดี๋ยวจะไปดูเทศกาลกินเจอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามกันเนาะเราจะมีสกู๊ปมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลกินเจนั่นเองนะฮะแน่นอนสัปดาห์หน้ามีวันหยุด
1: เปิดเฉพาะกรุงเทพมหานคร
0: เนาะวันอังคารจะเป็นวันหยุดทั่วประเทศส่วนวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันพฤหัสบดีกรุงเทพมหานครเขามีการขอความร่วมมือให้ work from home กันนะฮะส่วนวันศุกร์ก็เป็นวันหยุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีการประชุมในรัฐสภานะคุณผู้ชมฮะสัปดาห์หน้างดการประชุมทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
1: ว่างเว้นไป1สัปดาห์แล้วกันแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาจับตามองกันอีกครั้งสำหรับการอภิปรายนะคะไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่จะไปดูเรื่องของรัฐมนตรีรายบุคคลนั่นเอง
0: เมื่อวานเห็นรัฐมนตรี18คนตกใจเหมือนกันเยอะเยอะมาก
1: แล้วเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเลย
0: เนาะก็เข้มข้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวติดตามกันน่าจะช่วงปลายเดือนแหละฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ติดตามกันเนาะอ่ะมาดูภารกิจของประธานวุฒิสภาครับคุณผู้ชมครับล่าสุดก็มีการนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนะครับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสภาพรัฐสภาครั้งที่153แล้วก็ยังมีการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับติดตามมาหน่อยครับคุณผู้ชมครับกับคุณมงคลสุรสัจจะครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนะครับพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาครับนายชลทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศนายธนรัต

0: จงสุทธานามณีและทางด้านของนางพิชชารัตน์เหลาหพงษ์ชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายวีรพันธ์สุวรรณไมยสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสภารัฐสภาครั้งที่153และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมเป็นวันที่3โดยสรุปภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยก็มีดังนี้นะฮะรัฐสภาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเพื่อรับฟังการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนระดับประธานรัฐสภาประธานสภาของรัฐสภาประเทศต่างๆภายใต้หัวข้อหลักการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างพลังให้แก่ชุมชนผ่านการสร้างความครอบคลุมความไว้วางใจแล้วก็โอกาสสำหรับทุกคนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการอภิปรายต่อเป็นวันที่2โดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนานายวีรพันธ์สุวรรณไมยสมาชิกวุฒิสภานางสาวจิรัสูตณกรุงไนโรบีและนางสาวสตรีจิตไตรพิบุญสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายต่อเนื่องและร่วมโหวตรับร่างข้อเสนอวาระเร่งด่วนในการประชุมสมัชชาสภารัฐสภาครั้งที่153โดยร่างข้อมติเรื่องของการดำเนินการอย่างเร่งด่วนของรัฐสภาเพื่อรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสริมสร้างความยืดหยุ่นในภูมิภาคหิมาลัยและพื้นที่เปราะบางอื่นๆเสนอโดยคณะผู้แทนรัฐสภาเนปาล นะครับได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้แทนรัฐสภาไทยแล้วก็ได้รับการเลือกจากมติที่ประชุมให้บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนในการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ด้วยนะฮะ
1: ค่ะโดยสาระก็คือการแสดงความเสียใจค่ะต่อเหตุภัยพิบัติครั้งรุนแรงในพื้นที่ราชูวาโพเตโกชีนะคะของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมในปี69แล้วก็ระบุว่าภัยพิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาทินะคะอุทกภัยฐานน้ำแข็งละลายแผ่นดินถล่มแล้วก็ภัยแล้งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคหิมาลัยทางนี้ร่างข้อมติก็ได้มีการอ้างอิงกฎบัตรสหประชาชาติความตกลงปารีสค่ะและก็ความระหว่างประเทศในปี2568ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าพันธกรณีของรัฐในการป้องกันมีให้เกิดความเสียหายข้ามพรมแดนและก็การจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏิวัติพร้อมทั้งเน้นย้ำในหลักการยุติธรรมด้านของสภาพภูมิอากาศเนื่องมาจากว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาน้อยที่สุดรัฐเกาะขนาดเล็กและก็ประเทศที่ตั้งอยู่ในคลิปอย่างรุนแรงค่ะทั้งที่มีส่วนในการที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยจึงสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนด้านของการเงินทุนเทคโนโลยีแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ร่างข้อมติเรียกร้องให้รัฐสภาสมาชิกใช้บทบาทของด้านนิติบัญญัติงบประมาณและก็การตรวจสอบเพื่อเป็นการผลักดันนโยบายที่สอดคล้องกับความตกลงของปารีสค่ะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิอากาศแบบทันทีและก็การจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าตลอดจนสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยให้ความช่วยเหลือประเทศที่มีความเปราะบางผ่านเงินให้เปล่าเงินกู้ที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงปารีสและก็เป้าหมายด้านของการเงินของการประชุม COP29 นอกจากนี้นะคะร่างข้อมติก็ขอให้สหภาพรัฐสภาเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนแนวพัฒนาศักยภาพติดตามผลการดำเนินงานตามข้อมติแล้วก็เผยแพร่ข้อมติดังกล่าวไปยังรัฐสภาสมาชิกสหประชาชาติและกองทุนพหุภาคีเพื่อระดมการสนับสนุนด้านของความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศต่อไปค่ะ
0: สำนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะทำงานมาเกล็ดนะครับโดยอดีตสมาชิกรัฐสภาสวีเดนซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกรัฐสภาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในการนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาได้มีการเน้นย้ำบทบาท

0: ของรัฐสภาไทยในการขับเคลื่อนรัฐสภาดิจิทัลเพื่อสันติภาพและการกำกับดูแลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับจริยธรรมและธรรมาภิบาลพร้อมแบ่งปันยุทธศาสตร์3เสาหลักของรัฐสภาไทยได้แก่การจัดลำดับความสำคัญการนำองค์กรด้วยแผนพัฒนารัฐสภาดิจิทัลและการวางรากฐานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและความรู้ด้าน AI หน่วยภารกิจวุฒิสภาSIC ซึ่งใช้ Big Data และ AI วิเคราะห์กฎหมายนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอประสบการณ์ของไทยตามต่อ 2538 ซึ่งก็เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการจัดการน้ำเพื่อสันติภาพในอนาคตทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ3ประเด็นนะครับได้แก่ประเด็นแรกก็คือการหารือเรื่องการทูตรัฐสภาและวิทยาศาสตร์ในรัฐสภาณเมืองอารูชากับนักวิทยาศาสตร์ณศูนย์ ICISE ที่เมืองกวีเยินเวียดนามโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาสากลลดความตึงเครียดแล้วก็นำข้อมูลเชิงประจักษ์สู่นโยบาย2ครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรัฐสภาสมาชิกด้านโครงสร้างกฎหมายและนวัตกรรมเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและ3บทบาทของคณะทำงานในแผนยุทธศาสตร์ IPU ปี2027ถึง2031ซึ่งครอบคลุมร่างภาคผนวกด้วยจริยธรรม AI โดยอ้างอิงปฏิญญากุลาลัมเปอร์การทบทวนการดำเนินงานด้าน AI ของ IPU แล้วก็การพิจารณาข้อเสนอจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมถึงสัมมนาเฉพาะกิจด้วยนั่นเองฮะ
1: ในครั้งนี้นะคะก็ยังมีข่าวดีสำหรับการประชุมด้วยนะคะก็เป็นทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลอินนานะคะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เนี่ยได้นั่งเป็นประธานนะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IPU ค่ะด้านของมติเอกฉันท์ของอารูชาแทนซาเนียนะคะก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของรัฐสภาไทยอีกครั้งนึงด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลอินนาค่ะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในฐานะของสมาชิกรัฐสภาไทยนะคะได้รับความไว้วางภาพรัฐสภา IPU ครั้งที่153ซึ่งก็มีสมาชิกเนี่ยรวมอยู่ที่183ประเทศมีการลงมติเลือกนะคะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภา IPU ที่เมืองอารูชาประเทศแทนซาเนียถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดนะคะที่สมาชิกรัฐสภาไทยเคยได้รับในด้านนี้ค่ะความสำคัญนะคะโดยมีวาระสำคัญก็คือการรับรองร่างภาคผนวกจริยธรรมด้านของปัญญาประดิษฐ์หรือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลอินนาจนได้รับการรับรองจากที่ประชุมนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการหารือนะคะถึงแนวทางของการใช้ AI ในรัฐสภาด้วยแล้วก็โครงการสำคัญอย่าง Water for Peace หรือว่าสายน้ำแห่งความสงบเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันในการสร้างความทางนี้ภายหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลค่ะเปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นเกียรติแก่ตนเองแล้วก็วงตระกูลเท่านั้นแต่ยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเนี่ยก็ให้การยอมรับและก็มีมติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประธานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภาหรือว่า IPU พร้อมประกาศนะคะว่าเตรียมที่จะผลักดันการใช้ทูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างชาติที่ร่ำรวยและก็ยากจนร่วมกันขับเคลื่อนจริยธรรม AI ในระดับสากลต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ยังคงจับตามองไปที่ฝั่งของตะวันออกนะในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรายังหนักอยู่นะคุณวิภาย
1: ังหนักอยู่ค่ะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำอาจจะไม่ได้มีเพิ่มมาขึ้นแต่ว่าการท่วมขังยังอยู่
0: ใช่แล้วก็การระบายออกมามันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจุดตอนนี้เป็นที่ยากลำบากหลายๆคนตอนนี้ในพื้นที่ก็ยังคงเฝ้ารอ

0: ว่าเป็นยังไงฮะกับทางด้านของพลเอกเกรียงไกรศรีรักครับรองประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยพลเอกเกรียงไกรกล่าวนะครับว่าการรับมอบสิ่งของครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะส่งต่อข้าวสารและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราขณะที่วุฒิสภาก็ได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการบริจาคเงินงบประมาณกับกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะไปจัดทำถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วยโดยคุณนิรุติก็กล่าวนะครับว่าสิ่งของเหล่านี้จะกระจายไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครข้าวสาร 1,000 ถุงผ่านทางบริษัทเพชรเกษมส่วนจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราจะมอบข้าวสารจำนวน 2,000 ถุงและถุงยันชีพอีก200ถุงผ่านผู้นำท้องถิ่นซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้อาจจะไม่ได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมดแต่เป็นความห่วงใยความเอื้ออาทรและการที่เราไม่ทอดทิ้งกันในการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนพลเอกเกรียงไกรกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าวุฒิสภาได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากภัยพิบัติโดยพลเอกเกรียงไกรไม่ขอวิจารณ์การจัดการบริหารนะครับแต่มองว่ารัฐบาลมีความตั้งใจบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนถึงที่สุดเช่นเดียวกับทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาที่มีความตั้งใจมานั่นเองนะฮะ
1: คุณผู้ชมคะมีกระแสข่าวออกมาค่ะเขาจะไม่ต่อนะคะสำหรับวีซ่าในการทำงานหรือว่าต่อพาสปอร์ตนะคะให้กับผู้ที่เป็นประชาชนของเขามีชาวเมียนมาเนี่ยค่ะมาทำงานในประเทศไทยซึ่ง8เมืองหลักด้วยกันนะคะ4ล้านกว่าคนที่มาทำงานนะคะในประเทศไทยอาจจะต้องถูกระงับลงไปในตรงนี้สว.พรวัตรนะคะเนี่ยเร่งช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่เป็นแรงงานด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยถูกห้ามไม่เข้ามาทำงานในไทยเนี่ยก็หวั่นจะเกิดผลกระทบนะคะต่อทางด้านของแรงงานของไทยด้วยค่ะนายพรวัตรตันสิริค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะกล่าวถึงวิกฤตแรงงานเมียนมาหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาค่ะว่ารัฐบาลเมียนมาอาจจะงดเว้นในการต่ออายุหนังสือเมืองใหญ่ก็ได้แก่นะคะตองจีล่าเซี่ยววินจีนาหมงหยาดีผาอันแล้วก็พะโคซึ่งก็ส่งผลให้แรงงานเมียนมาที่ถือนะเขาอาจจะไม่ได้สามารถต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องก็เสี่ยงนะคะที่จะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็ถูกผลักดันให้กับประเทศอาจจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อภาคธุรกิจและก็เศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะสว.พรวัตรยังมีการเสนอแนวทางด่วนต่อรัฐบาล3ข้อด้วยกันข้อที่1เลยนะคะก็คือรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็ไปหาแนวทางในการแก้ไข2ก็คือรวบรวมข้อมูลจำแนกตามจังหวัดที่ต้นทางในเมียนมาเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือเพิ่มศูนย์บริการเบ็ดเสร็จนะคะเพื่อเตรียมมาตรการรองรับเช่นลักตามแนวทางมติของคณะรัฐมนตรีในอดีตเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับแรงงานยังสามารถทำงานต่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการรับมือกับฝนที่กำลังจะมาในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการพยากรณ์กันอยู่แหมของเก่าเนี่ยยังเคลียร์กันไม่หมดเลยขยงขยะที่ชาวบ้านเอามาทิ้งข้างถนนมันยังเยอะอยู่เลยนะของใหม่จะมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันหน่อยกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ

0: เห็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่น่ะมันไม่ถูกอ่ะครับ
0: ฟังเสียง
2: ท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำ

0: จากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
2: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
3: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
0: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: ไม่เคยรู้ที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
6: ๆในรายการข่าว10หยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังครบธงชาติ
7: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
8: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
7: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยคิด
8: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
9: ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอ้โหบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเมื่อวันก่อนผมมีโอกาสเดินทางไปแถวราชพร้าว101ตรงนั้นก็จะเป็นโซนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมผมเห็นนะบริเวณหน้าปากซอยย่อยที่เขาไปราชพร้าว101เนี่ยขยะกองเต็มฟุตบาทเลยคุณวิภาก
10: ลายเป็นว่าน้ำหายไปแต่ว่าขยะก็ยังคงอยู
9: ่
10: กลิ่นส่งโอ้โหไปทั่วคุ้งไปเลยในแถบนั้น
9: และที่ผมเห็นเนี่ยจะมีทั้งตู้ทั้งเตียงทั้งโต๊ะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มันจมน้ำแล้วมันยังไงอ่ะมันบวมแล้วมันใช้การไม่ได้หมดเลยเอามากองไว้หมดเลยคุณวิภารอการเก็บ
10: ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวรอบใหม่มันมาจะทำไงเนี่ย
9: นี่แหละเดี๋ยวรอบใหม่มันมานะก็ต้องฝากทางด้านของกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็เทศบาลต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็ทยอยกันเก็บแหละเก็บอะไรได้เก็บไปก่อนโซนไหนเก็บได้เขาก็เก็บไปก่อนเนา
10: ะ
9: แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับมีข้อห่วงใยจากทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับว่าตอนนี้ต้องเร่งบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้วนะคุณผู้ชมฮะบิ๊กคลีนนิ่งเลยขยะต่างๆนะควรที่จะเอาออกไปให้หมดก่อนเพื่อที่จะมีการรับมือกับฝนที่กำลังมาใหม่นี่เองนะฮะอ่ะไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะกับทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลพร้อมกับเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันนำมาซึ่งการแก้ไขอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นได้กลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ซึ่งยังเหลืออยู่น้อยมากวันนี้ยังคงมีความลำบากโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพกี่จุดเพื่อที่จะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่นะครับสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะครับก่อนที่ฝนจะมาเนี่ยก็ขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งไว้ในกรณีที่บ้านของเขาเนี่ยเกิดน้ำท่วมก็ต้องเร่งเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะตรงนั้นเป็นอุปสรรค

0: ชนแล้วก็กีดขวางการจราจรหรือว่าบล็อกทางน้ำก็ขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี้ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีผู้ที่รับแล้วหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ร้องขอมาตามความสำคัญของพื้นที่แล้วก็ความจำเป็นของสถานการณ์ด้วยโดยเฉพาะภาคใต้นะเตรียมรับมือทุกด้านเลยเปรียบเสมือนสิ่งที่ตนพูดไว้ในทุกวันแม้ว่าปริมาณฝนตกหนักขณะนี้วันนี้วันที่9ตุลาคมที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เมื่อต้นสัปดาห์ครับปริมาณฝนจำนวนมากแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีฝนมีทุกวันหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าปริมาณน้อยกว่าคาดการหรือว่าที่ฟังรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ต้องเตรียมการรับมือเพราะว่าช่วง3เดือนหลังเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมก็เป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่จึงต้องร่วมกันนะครับฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้เพื่อประโยชน์ของขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจการทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันก็สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการงานที่การต่างๆได้เป็นลำดับนะครับ
1: พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะที่ทางด้านของฝ่ายค้านเขาน่าจะมีคืนเสียงเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ดูประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั่นเอง18รัฐมนตรีค่ะที่อาจจะต้องมีการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลก็คือรัฐมนตรีนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นมีทางด้านของคุณประกรณ์นินทรพันธ์นะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเพราะว่านักข่าวก็คงอยากรู้แหละว่าจะเตรียมความพร้อมแค่ไหนเดี๋ยวหลังจาก1สัปดาห์นี้ไปเนี่ยจะได้ดูความชัดเจนว่าปลายเดือนตุลาคมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร
0: ่
1: สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะคุณประกรณ์นินทรพันธ์ก็บอกนะคะว่าพร้อมที่จะตอบนะแต่ถ้าดูลอยๆตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะว่าทางด้านของฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นมาเนี่ยทีว่ามันเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยท่านค่ะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะให้สัมภาษณ์กรณีไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151โดยมีชื่อติด1ใน18รัฐมนตรีค่ะก็มองนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าข้อกล่าวหาก็ควรที่จะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่ถ้าเป็นข้อกล่าวหาลอยๆเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันเพราะตามระบอบประชาธิปไตยก็ต้องยึดหลักเหตุผลไม่ใช้อารมณ์หรือว่าเมื่อถามว่าการที่มาดูงานด้านของกฎหมายอาจจะเอื้อต่อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยนะคะนายประกรณ์ก็บอกว่าตนเนี่ยมีหน้าที่ผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีเองก็ย้ำกับตนมาฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือว่าทำไม่ได้นอกจากนี้คุณประกรณ์ยังยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้อยู่พรรคภูมิใจไทยนะแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนเองมาก่อนจะย้ำว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคแต่หากทางพรรคภูมิใจไทยเชิญไปให้ความรู้หรือว่าสอบถามเรื่องประเด็นของปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังก่อนใจที่มีรายชื่อติดอยู่ใน1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะว่า
0: คุณผู้ชมดูรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าถ้าหากมีประเด็นอะไรที่ฝ่ายค้านมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาที่มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้นำเสนอไปเลยข้อเท็จจริงต่างๆต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรไปดูความพร้อมหน่อยของท่านนี้ฮะคุณผู้ชมฮะรัฐมนตรีท็อปนะฮะวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีการกล่าวถึงกรณีฝ่ายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจำนวน18คนตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญว่าเป็นสิทธิ์ในส่วนของฝ่ายค้านซึ่งจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนไม่สำคัญเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายลำดับแรกการอภิปรายนายกเหมือนอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหากมีประเด็นในการอภิปรายส่วนใดเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนใด

0: กล่าวจะสามารถลุกขึ้นมาตอบได้เพราะนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานในแต่ละเรื่องที่ได้รับผิดชอบไปโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวก็ให้สิทธิ์ตนในการขึ้นมาตอบนั่นเองนะครับโดยคุณวงใจครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีหากฝ่ายค้านมีข้อสงสัยข้อสังเกตอย่างไรก็เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ได้นำเสนอข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งถึงแม้ว่าตนจะไม่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ก็จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีทุกคนไว้วางใจตลอดระยะเวลาที่มีการอภิปรายก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ
1: ไปดูกันอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็คือคุณวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงการที่จะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายในครั้งนี้ด้วยบอกนะคะว่าที่อ่านจากยติที่ทางด้านของฝ่ายค้านยื่นเข้ามาเนี่ยยังคงสับสนอยู่นะคะว่าข้อกล่าวหาที่ทางด้านของฝ่ายค้านจะอภิปรายนั้นคืออะไรค่ะนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการพาดกรณีนะคะที่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะคะว่าตนเองเนี่ยยืนยันว่าพร้อมสำหรับการชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องที่หาความจริงไม่ได้และก็ยอมรับว่าเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังคงงงอยู่นะคะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทุกเรื่องก็ทำตามกรอบของกฎหมายอยู่ดีหากมีประเด็นใดที่คิดว่าตนทำไม่ได้ก็พร้อมที่จะชี้แจงและก็มั่นใจว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อถามว่าจะมีการนำประเด็นของมีชื่อของคุณพ่อมาอภิปรายด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยตนไม่ทราบแต่ดูจากข้อกล่าวหาก็จะออกไปในแนวทางโกงท้องถิ่นมากกว่าตนเนี่ยยังไม่ได้เข้ามารับดำรงตำแหน่งและเมื่อเข้ามาก็ได้มีการจัดการในหลายอย่างก็มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันจะไปชี้แจงรวมทั้งต้องดักทางเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่นะก็คงจะต้องเตรียมทุกเรื่องแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเตรียมมากมายอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นงานที่ตนเองเนี่ยทำมาโดยตลอดแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงในส่วนของที่มาที่ไปส่วนที่ไม่ได้ทำก็ไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรหากมีการกล่าวหาว่าตนมีส่วนในการทุจริตเข้าใจว่าไปมีส่วนตรงไหนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดก่อนที่ตนเองเนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไถแต่ท้ายที่สุดก็ต้องรอฟังคำถามยืนยันว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วก็มองว่าเป็นการดำเนินการในเชิงของวิทยาศาสตร์มากกว่าค่ะ
0: ไปดูอีกพรรคการเมืองนึงนะคุณผู้ชมฮะทำตอนนี้ถือว่าเป็นฝ่ายค้านอยู่ไหมก็น่าจะยังอยู่นะ
1: ก็ยังอยู่เพราะว่าก็ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ฝ่ายรัฐบาล
0: ใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ไปร่วมลงเสียงอะไรจากฝ่ายค้านใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะพรรคกล้าทำก็ออกมาบอกจากทางด้านของคุณอรรถกรสิริรัตยากรนี่แหละว่าไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปร่วมการซักฟอกนี่นะหรือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าทางฝั่งของแกนนำฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่ได้เชิญเราด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูในยัตติที่จะมีการไปกล่าวหาบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินคุณผู้ชมฮะไปดูหน่อยกับทางความคิดเห็นของคุณอรรถกรสิริรัตยากรครับคุณผู้ชมฮะส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงกรณีการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านนะครับว่ากล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือว่าร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวนะจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อไปแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วนะครับพรรคยิ่งเห็นชัดว่าหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีหลายรายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยคุณอรรถกรก็บอกว่าสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือยติอภิปรายที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือว่ามุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีบางรายเนี่ยที่ควรมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำแล้วก็อุทกภัยซึ่งก็เป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางรายซึ่ง

0: ุชื่อโฆษกพรรคกล้าทำระบุต่อนะฮะว่าพรรคเห็นว่าการอภิปรายควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เรื่องที่รัฐเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นเวทีขยายประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ทำให้ปัญหาของประชาชนดีขึ้นแล้วก็ประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอภิปรายครั้งนี้นะฮะ
1: พักกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันหน่อยนะคะกับร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดซึ่งมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาสะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: ถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอำเภอไหม
5: ติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: ับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกันคือยังคงค้างอยู
1: ่
0: ในการประชุมร่วมกันนะคะของทางด้าน
1: นี่ๆแล้วเดี๋ยวอากาศหนาวฝุ่นกลับมาแล้ว
0: ใช่
1: เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดผู้ชมเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะฝนมันทิ้งช่วงไป
0: ค่ะ
1: มันมีฝุ่นนะ
0: มันทิ้งช่วงกันไปแบบนี้แล้วกฎหมายยังไม่มีเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีแต่ว่ากฎหมายเขาก็มีรายละเอียดปีกย่อยกันด้วยไม่ใช่ไปควบคุมเฉพาะอากาศเท่านั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของสหกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: เรื่องของการปรับด้วยถ้าเกิดปรับเป็นตัวเงินต่างๆแบบนี้มันก็อาจจะต้องมีรายละเอียดอ่อนกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็ยังกันนะคะทั้งสสแล้วก็สวร่วมกันพิจารณากันอยู่รายมาตรานะคะกรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดค่ะก็มี

0: การถกข้อดีและก็ข้อเสียตามมาตรา11แล้วก็มีการเปิดทางด้วยนะคะสำหรับศาลคุ้มครองชั่วคราวและก็การดำเนินคดีแบบกลุ่มนั่นเองค่ะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะโดยทางด้านของนายอนุรักษ์จุริบาศค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นสำคัญ2เรื่องด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือการพิจารณามาตรา11ว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมด้านของสิ่งแวดล้อมโดยที่ประชุมเขาก็มีการหารือถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการคงบทบัญญัติที่มีการเปิดทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอต่อศาลนะคะเพื่อโดยไต่สวนฉุกเฉินในกรณีปัญหามลพิษทางอากาศที่มีความร้ายแรงหรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมไปถึงให้องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถที่จะดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นั่นเองค่ะอันนี้เลยนะคะถกเถียงกันในห้องประชุมเลยมีทั้งกรรมาธิการร่วมกันนะคะส.ส.แล้วก็ส.ว.รวมไปถึงกรรมาธิการร่วมท่านอื่นจากหน่วยงานที่สำคัญด้วยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็มีนัยสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศตลอดจนขอบเขตการใช้อำนาจของศาลในการสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือว่าบุคคลดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขแล้วก็ลดระงับหรือว่าขจัดมลพิษที่ศาลเห็นสมควรโดยผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครองและก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการชี้แจงข้อดีและก็ข้อเสียของบทบัญญัติดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาทางนี้ค่ะทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้ชี้ขาดนะคะว่าควรที่จะไปตัดหรือว่าคงเนื้อหาไว้โดยเห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยก็เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วทางนี้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่อนก็คือการวางกรอบการบริหารจัดการและก็แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะไปคุ้มครองสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยที่จะเป็นการครอบคลุมทั้งกฎไกเชิงนโยบายแล้วก็การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆแล้วก็การคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบเขามีการหารือกันในที่ประชุมนี้นะคะก็คือความสอดคล้องของมาตรฐานแล้วก็แนวทางการปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาหรือว่า OECD ค่ะกรณีของการกำหนดให้ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านของอากาศสะอาดทั้งระดับนโยบายวิชาการแล้วก็ระดับจังหวัดโดยที่ประชุมรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายให้มีความเหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ไปดูอีกเรื่องครับผู้ชมครับแน่นอนว่าพรุ่งนี้ใน10 เดือน 10หลายๆคนสั่งของช้อปปิ้งมาเห็นราคาถูกหน่อยนึงแต่ว่าเวลาซื้อมาเนี่ยใช้แป๊บเดียวมันพังอ่ะคุณภาพมันไม่ดีอ่ะใช้แป๊บเดียวแบบหักขาดอย่างเงี้ยเราทำไงอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องรับสภาพไปซื้อของราคาถูกไม่ได้มาตรฐานเรื่องนี้เองครับคุณผู้ชมครับก็ต้องมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางมันสักหน่อยหนึ่งว่ามันเข้ามาได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าไม่ได้มาตรฐานแบบนี้กับทางด้านของส.ส.ดาชัยพักกล้าทำเลยฮะก็มาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านของกรรมธิการปปง.ก็มีการออกมาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการนำเข้าสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานนี่แหละฮะดูกันหน่อยครับผู้ชมครับกับทางด้านของคุณดาชัยเอกปฐพีครับส.ส.ลำปางพักกล้าทำนะครับในฐานะโฆษกคณะกรรมการฟอกเงินและยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนะครับว่าได้มีการเชิญสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.กรมศุลกากรกรมการค้าภายในแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกรณีการนำเข้าและก็จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้าที่สมอ.ตรวจยึดและอายัดไว้โดยนายดาชัยกล่าวต่อนะครับว่าจากข้อมูลที่ได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีต่อผู้ประกอบการกว่า700บริษัทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายระดับพันล้านบาทแต่ก็มีข้อกังวลว่าสินค้าที่ถูกอายัดยังคงอยู่ในโกดังของผู้ประกอบการเดิมแล้วก็อาจมีสินค้าบางส่วนสูญหายหรือว่าถูกนำออกไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการนำเข้าสินค้านะครับว่าหากสินค้าดังกล่าวเนี่ยถูกนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ผ่านพิธีการศุลกากรมาได้ก่อนที่สมอจะตรวจพบจากการล่อซื้อจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าสินค้าหลุดรอดจากการตรวจสอบของศุลกากรได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการนำเข้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนั่นเองข้อมูลจากการตรวจยึดของสมอที่พบว่าหลายบริษัทมีตัวเลข

0: เลขการตรวจยึดเหมือนกันทั้งจำนวน200ชิ้นมูลค่า 100,000 บาทซึ่งก็มองว่าเป็นข้อมูลที่ผิดปกติแล้วก็ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้ลงพื้นที่ตรวจยึดจริงหรือไม่โดยย้ำว่าเป็นเพียงแค่ข้อสังเกตนะครับของคณะกรรมการที่ต้องตรวจสอบจากเอกสารแล้วก็ข้อเท็จจริงต่อไปโดยสสดาชัยระบุว่าเบื้องต้นเตรียมเชิญหน่วยงานแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้อง29ตุลาคมนี้แหละครับเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็ยกระดับการตรวจสอบพร้อมกับป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดกลับเข้าสู่ตลาดแล้วก็ถูกนำไปจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์กระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็สิทธิ์ของผู้บริโภคไทยต่อไปนะครับ
1: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของเด็กติดจอค่ะยังคงเห็นกันอยู่เป็นประจำนะคะว่าเด็กติดจอเนี่ยเขาทำให้เกิดเด็กที่ขาดสมาธิพอไปเรียนเนี่ยก็ไม่สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องได
0: ้
1: ก็บางทีก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะไม่สามารถที่จะฟังคุณครูสอนต่อได้นั่นเอง
0: พ่อแม่ไม่มีเวลาก็เอาจอเนี่ยไปให้เด็กดูเด็กก็ไอ้นี่นะลงหลายอยู่ที่จอนะ
1: ใช่พอไม่ได้ดูปั๊บเนี่ยหงุดหงิดบ้างรับทำร้ายตนเองบ้างแบบนี้ก็มีนะคะก็ถ้าเกิดว่าควบคุมไปในทางที่ดีเนี่ยเขาบอกพัฒนาการมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ได้หรือว่าให้เล่นนานจนเกินไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหาหลายอย่างด้วยกันนะคะโดยคณะกรรมการเด็กและสตรีค่ะเขาก็ได้มีการประชุมหารือ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้กันนะคะนำสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนำโดยนายโอชิตเกียรติก้องชูชัยประธานคณะกรรมการค่ะร่วมกันประชุมคณะกรรมการการศึกษานำโดยนายจริวัฒน์สิริพานิชประธานคณะกรรมการเพื่อร่วมการพิจารณาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนและก็เด็กวัยเรียนด้วยค่ะโดยตัวแทนอธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเด็กถูกเลี้ยงด้วยหน้าจอแล้วก็โตมากับเทคโนโลยีต่างๆก็เลยส่งผลโดยตรงดังนั้นปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลี้ยงดูแล้วก็การกระตุ้นส่งผลต่อสมองทั้งหมดซึ่งทิศทางนโยบายการทดลองนะคะให้คำแนะนำสู่การบังคับใช้กฎหมายโดยเปลี่ยนผ่านนโยบายจากการรณรงค์เป็นการควบคุมเชิงโครงสร้างอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เด็กในวัย0ถึง5ปีค่ะหากเจอการกระตุ้นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนจากฮอร์โมนที่ผ่านมานะคะว่าพบว่าหลังจากที่อายุ5ถึง10ปีค่ะในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมปัญหาในด้านของการสื่อสารการพูดช้าการเข้าสังคมเนื่องจากว่าการใช้สื่อหน้าจอไม่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์และการตอบโต้กันกับสื่อหน้าจอจึงทำให้การเกิดการขาดการกระตุ้นสำหรับเด็กนะคะส่วนในเรื่องของร่างกายค่ะการใช้กล้ามเนื้อต่างๆแทนที่เด็กจะได้เล่นได้ใช้มือปั้นดินน้ำมันนะคะก็ต้องอยู่กับหน้าจอจนทำให้เกิดพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพด้วยและพอเด็กเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีผลต่อสมองจิตใจความคิดแล้วก็การควบคุมตัวเองต่างๆรวมไปถึงมีปัญหาในเรื่องของสมาธิอีกด้วยค่ะการมองเห็นต่างๆแล้วก็การใช้สื่อหน้าจอนานๆเนี่ยยังคงเกิดที่จะทำให้สายตาเสียการนอนหลับขาดโกสต์ฮอร์โมนควบคุมฮอร์โมนที่จะทำให้เด็กหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอรวมไปถึงในเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยนะคะทำให้เกิดความก้าวร้าวเมื่อถูกสอนให้เลิกเล่นหากต่อไปก็เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าแล้วก็ไซเบอร์บูลลี่ต่างๆดังนั้นมาตรการเชิงรุกของประเทศไทยก็ควรที่จะมีการยกระดับในการรับมือเทียบเท่ากับโรคระบาดไปเลยนะคะขณะที่ตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงปัญหาของการใช้โทรศัพท์มือถือและก็สื่อดิจิทัลของเด็กนะคะว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้แต่ถ้าหากใช้งานมากจนเกินความเหมาะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อการเรียนรู้และก็พัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะเด็กประถมวัยค่ะซึ่งก็อยู่ในช่วงสำคัญของการพัฒนาสมองทีนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเหมาะเด็กเล็กก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการลดเวลาหน้าจอแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและก็การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบเด็กวัยเรียนก็ควรที่จะได้รับการส่งเสริมนะคะให้รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือทั้งหมดของห้องข่าวรัฐสภาชั้นพักเที่ยงนะฮะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: จะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนมั่นที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
5: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: รัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
7: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
8: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
5: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
9: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูฟื้นฟูทางจิตใจ
10: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
5: ผ่านไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
11: มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทั้ง10
12: ละนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCDลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมี

0: ย่อลุกย่อลุกย่อฮัน
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันโต
0: ท่านี้เรียกว่าไซลันต์นี่

0: ยังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสี่ยงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมาขยับอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอันประ

0: ฐนาดีจากสสส
1: สินค้าเกษตรไทยยกระดับสู่ความยั่งยืนคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิณโรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิด้านการตลาดพร้อมเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
5: ช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: แม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
7: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: ผมคิดว่าถ้าเรา
11: ไม่ได้นะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขมีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่าปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
2: ค่ะ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพ
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวา

งน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับพบกันวันนี้ปิดท้ายปลายสัปดาห์อยู่กับผมอนันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับสด2ชั่วโมงเลยชั่วโมงแรกคุยกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกมาร่วมรับของใบขับขี่ทุกประเภททำใหม่ต่ออะไรพวกนี้นะครับติดต่อเข้ามาประเภทต่างๆของใบขับขี่เป็นอย่างไรการสอบข้อสอบยังไงติดต่อเข้ามาที่มีรถแล้วนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจำหน่ายให้ครอบครองเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือดำเนินการจดทะเบียนต่างที่ต่างสาขาต่างหน่วยงานต่างเขตต่างอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำได้หรือเปล่าติดต่อเข้ามาที่รายการนะครับสมุดคู่มือเนี่ยเวลาที่เราจะไปต่อเติมเสริมแต่งรถเนี่ยเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีต่อตรงนั้นเติมตรงเนี้ยมีการจดทะเบียนหรือไม่ติดต่อสอบถามมีรถแล้วต้องเสียภาษีนะครับใครเสียปกติไม่เป็นไรครับถ้าไม่ใหญ่เสีย2ปี3ปี4ปี5ปีหรือมากกว่านั้นนะครับจะต้องทำอย่างไรขณะที่ตัวเองยังใช้รถอยู่นะครับติดต่อสอบถามกันได้กับวิทยากรจากกรมการขนส่งทางบกชั่วโมงที่2ค่อยคุยกันเรื่องของกฎหมายนะครับวันนี้วิทยากรจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามกันได้ในชั่วโมงที่2ช่วงกฎหมายนะครับส่วนติดตามรายการเนี่ยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยช่วงนี้ไม่ได้พบกันสดบ่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของเจอกันก็โดยประมาณก็วันศุกร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรายการสดก็ติดตามกันได้ทางช่อง10ครับวิทยุรัฐสภารับสัญญาณด้วยรับฟังนะครับใครที่เป็นแฟนทางวิทยุก็ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนใครที่คล่องในเรื่องของโลกโซเชียลนะครับเรามี4รูปแบบถ้าจะเข้าทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ส่วนแอปพลิเคชัน TPCHANNEL นะครับก็ดาวน์โหลดแอปไปไว้ในเครื่องติดตามชมสดได้ Facebook เล่นกันเป็นประจำนะครับอย่าซื้อแต่ของนะผ่านทางออนไลน์ที่ Facebook เนี่ยนะฮะช่วยชมในส่วนของรายการสายด่วนกันด้วยนะครับเข้าไปในเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วนะครับก็จะมีการถ่ายทอดรายการสายด่วนสดกดถูกใจกดแชร์ด้านล่างของการถ่ายทอดให้นิดนึงนะครับส่วนใครนะที่เล่นทาง youtube.com นะฮะก็ช่อง TP Channel ถูกใจแชร์เหมือนกันช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้กับหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ยังไม่มีที่ปรึกษาก็จะได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยในรายการของเรานะครับ2ชั่วโมงนะวันนี้นะถ้าท่านจะติดต่อที่รายการโทรเลยครับ022066102123เฉพาะคนโทรนะครับขอมาให้เตรียมความพร้อมนะครับก่อนจะไปขอรับใบอนุญาตนะครับก็อ่านหนังสือชุดนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปสอบใบขับขี่ท่านก็จะสอบผ่านแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเก่งอยู่แล้วนะฮะไปสอบส่วนมากก็ไม่ผ่านหรอกนะฮะเพราะว่าท่านไม่รู้รายละเอียดนะครับอ่ะฝากเล่มนี้ไว้ด้วยเฉพาะคนโทรเข้าที่หน้าไมค์เท่านั้นก็คือเข้ามาคุยกันที่รายการได้รับหนังสือไปด้วยรีบแจ้งชื่อแล้วก็ที่อยู่กับทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งไปห้างแรกกับการโทรเท่านั้นนะครับส่วนในระบบ LINE เราไม่ได้แจกครับแต่ท่านถามได้ท่านก็พิมพ์ข้อความเข้ามาถามได้เลยตอนนี้นะครับใบขับขี่เป็นยังไงคู่มือการจดทะเบียนเป็นยังไงและการเสียภาษีรถเป็นยังไงท่านก็สอบถามผ่านระบบ LINE ได้ ID ตัว @10hotline ครับAD10 Hotline QR Code ตัวสีดำที่หน้าจอนะเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยส่วนอีกหนึ่งสีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเอกสารมาเจอกันในสัปดาห์นี้ก็เจอกันวันสุดท้ายของรายการสดนะเป็นเรื่องเบี้ยปรับฮะเบี้ยปรับเป็นเรื่องที่ท่านจะเจอเวลาท่านไปทำสัญญากู้ไปเช่าซื้อไปทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่เขาจะเขียนคำว่าถ้าคุณผิดนัดฉันขอคิดเบี้ยปรับ

0: หรือฉันขอคิดค่านู่นค่านี่หลายหลายค่าซึ่งในแต่ละสัญญาจะเขียนไม่เหมือนกันแต่หลักการจะใช้เหมือนกันคือถ้าท่านผิดนัดฉันจะตกลงกับเธอตั้งแต่ทำสัญญาเลยว่าฉันขอคิดค่าเนี้ยจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถ้าเธอผิดนัดชำระฉันนะแล้วก็ถ้าเธอชำระไม่ครบฉันก็ขอคิดเอาง่ายๆเวลาท่านไปกู้เงินเขาจะมีคำว่าดอกเบี้ยถ้ากู้หนึ่งแสนคิดดอกเบี้ยเท่านี้และถ้าท่านผิดนัดฉันจะขอคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่านี้ไอ้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นกว่านี้นั่นแหละเป็นลักษณะของดอกเขาเรียกเบี้ยปรับนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ159ถ้าสแกน QR code ตัวน้ำเงินไม่ติดนะ159ขอกฎหมายขอเบี้ยปรับก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะท่านไปอ่านไปศึกษามันมีฎีกาเยอะมากเพราะแต่ละสัญญาจะเขียนต่างกันไม่ได้เขียนคำว่าเบี้ยปรับเสมอไปอาจจะเขียนคำว่าดอกเบี้ยอาจจะเขียนคำว่าค่าสินหมายอาจจะเขียนคำว่าเงินประกันก็ได้ลองดูนะครับหลักการไม่ได้ต่างกันเลยแม้จะเขียนยังไงนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ159 159นะครับตอนนี้เราจะคุยกันกับวิทยากรกรมการขนส่งทางบกนะฮะท่านติดต่อสอบถามได้เลยตอนนี้กดโทรได้เลยจะได้รับหนังสือด้วย02206นะใบขับขี่คู่มือการจดทะเบียนการเสียภาษี3เรื่องหลักๆแต่ว่ารายละเอียดท่านถามมาเลยถ้ามีปัญหาอะไรนะครับวิทยากร2ท่านครับมาจากสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5กรมการขนส่งทางบกนะครับท่านแรกคุณไพศาลธนเดชไพบูลย์ครับหัวหน้างานใบอนุญาตขับรถอีกท่านครับคุณจิรภาจันทวงศ์ครับหัวหน้างานรถจักรยานยนต์ทั้ง2ท่านมาร่วมรายการสดกับผมวันนี้นะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านครับท่านผู้ชมนะครับติดตามติดต่อเข้ามาของกรมการขนส่งทางบกนะฮะผ่านรายการของเรานะฮะก็ติดต่อได้ที่รายการได้เลยนะครับก่อนจะไปรับสายแฟนรายการมันมีคำถามที่ฝากเอาไว้นะครับก็คงจะต้องถามวิทยากรแล้วก็เป็นความรู้สำหรับหลายท่านด้วยเรื่องแรกคือเรื่องของโรคฮะโรคลมชักมีท่านถามเข้ามาผ่านระบบไลน์ว่าโรคลมชักเนี่ยไปขอทำใบขับขี่ได้หรือเปล่านะฮะเชิญวิทยากรฮะ
1: ครับก็โรคลมชักก็สามารถที่จะทำใบขับขี่ได้นะครับโดยให้แพทย์ผู้ทำการรักษาท่านนะครับรับรองมาว่าท่านปลอดจากโรคลมชักมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับก็สามารถที่จะนำเอกสารใบรับรองแพทย์นะครับมาขอทำใบขับขี่ได้ครับผม
0: นะฮะก็คือต้องมีการรับรอง
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีการรับรองแล้วไม่บอกด้วยว่าตัวเองเป็นลมชักอะไรนี้จะเกิดอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมพี่เทพันธ
1: ์ก็ถ้าท่านไม่ได้บอกนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ทราบแต่เวลาท่านไปเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะมีความผิดนะครับฐานที่เป็นผู้ที่ไม่มีร่างไม่มีเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นโรคที่ห้ามครับผม
0: นะครับนอกจากโรคลมชักแล้วเนี่ยนะฮะมีโรคอะไรบ้างที่จะต้องทำลักษณะคล้ายๆคือต้องมีการรับรองแล้วก็ค่อยไปทำได
1: ้ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วที่เป็นโรคนี่ก็จะเป็นโรคลมชักที่จะต้องครับที่จะต้องมีการรับรองจากแพทย์ผู้ทำการรักษาครับผมคร
0: ับนะฮะไม่น้อยกว่า1ปี
1: ต้องปลอดจากอาการชักมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี
0: ครับครับถึงจะไปทำได้นะฮะนี่เป็น0661023นะครับระบบ LINE @10 Hotline เฉพาะคนโทรหน้าไมค์นะครับถึงจะได้หนังสือเล่มนี้นะเตรียมความพร้อมก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถนะครับโทรเข้ามาได้เลยใช้2เบอร์นะครับคุณประสิทธิ์เรืองคำฮะไลน์เข้ามาสักครู่ฮะป้ายทะเบียนรถยนต์หลุดหาย1ข้างต้องดำเนินการอย่างไรครับผมถามเพิ่มเติมเลยเพราะช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมผมว่าทะเบียนรถของหลายคนเนี่ยคงจะหล่นหายไปพอสมควรแหละนะครับถ้ามันไม่เจอมันตามหาไม่ได้แล้วมันหล่นหายก็ถามพร้อมกับคุณประสิทธิ์เลยแล้วกันนะครับถ้าป้ายทะเบียนรถมันหล่นหายเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรบ้างฮะเชิญวิทยากรครับ
2: ค่ะด้วยค่ะว่าในกรณีที่รถของท่านนะคะประสบอุทกภัยนะคะก็คือไปจอดแช่อยู่ในน้ำท่วมหรือขับผ่านแล้วแผ่นป้ายตกหล่นสูญหายหรือชำรุดนะคะตอนนี้ก็คือสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะคะโดยหากว่ารถของท่านติดไฟแนนซ์อยู่นะคะตอนนี้ก็คือผ่อนผันไม่ต้องเอาเล่มทะเบียนไปนะคะ อาจจะใช้แค่สำเนาทะเบียนรถแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงรับแผ่นป้ายได้ที่สำนักงานขนส่ง

0: ได้เลยค่ะ
1: อืมนะฮะเอกสารก็คือไม่ได้ยุ่งยาก
0: ไม่ยุ่งยากค่ะเพราะตอนนี้คือเราผ่อนผันเพราะว่าคิดว่าทางเจ้าของรถผู้ครอบครองรถอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปที่ไฟแนนซ์นะคะในกรณีรถติดรถเช่าซื้ออยู่นะคะ
1: ถ้ากรณีเช่าซื้ออย่างเดียวนะ
0: ค่ะ
1: uh-huh.
0: ยกเว้นถ้าเกิดว่ามีตัวเองมีเล่มอยู่แล้วถ้าเป็นเจ้าของรถปกติมีเล่มอยู่แล้วก็ถือเล่มไปได้เลยค่ะถ
1: ือ
0: เล่มแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อขอรับได้เลยอาจจะมีระยะเวลาในการสั่งผลิตแผ่นป้ายนะคะประมาณ 10-15 วันค่ะ
1: อืมนะฮะไปยื่นได้ทุกที่ใช่ไหมคร
0: ับได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งค่ะไปยื่นที่ไหนก็ไปรับที่นั่นค่ะ
1: อืมนะ
0: คะ
1: ก็สมุดเล่มจริงไม่มีสำเนาได้ไหมฮะถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วฮะใช่ไหม
0: ตอนนี้ได้ค่ะตอนนี้เป็นช่วงผ่อนผันอยู่ได้จนถึงวันที่30ตุลาคมค่ะ
1: อ่ะ30ตุลานะนะถ้าใครที่หล่นหายถ้าติดไฟนั้นก็ไม่ต้องใช้เอกสารก็ไปดำเนิน
0: ด้วยค่ะ
1: ครับผมอ่ะนะฮะ02นะ2066102 3วันนี้กรมการขนส่งทางบกมาร่วมรายการนะครับแล้วก็ใครจะสอบถามเรื่องใบขับขี่นะครับทำใหม่ต่อขาดประเภทต่างๆอะไรพวกนี้ติดต่อสอบถามนะครับต่อเติมเสริมแต่งรถขายรถให้รถแล้วก็ยังไม่ได้มีการโอนนะฮะจะไปดำเนินการต่างจังหวัดได้ไหมยังไงติดต่อสอบถามมีรถแล้วต้องเสียภาษีนะครับถ้าจ่ายปกติไม่เป็นไรครับ1ปี2ปี3ปี4ปีมากกว่านั้นไม่ได้ชำระภาษีเลยนะฮะต้องดำเนินการอย่างไรติดต่อใช้2เบอร์นะครับมีผู้ฟังเนี่ยเขาไลน์มาหานะฮะเขาบอกว่าสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยครับถ้าต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านทางแชทโฆษณาใช้ได้ไหมครับถูกต้องตามกฎหมายไหมครับ อันนี้ประเด็นนะฮะอันนี้มีคนไปทำโครงทำคลิปในเรื่องของการต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านทางแชทโฆษณาด้วยนะฮะอันนี้ส่งมาที่ส่วนตัวผมนะพอดีเขาเป็นแฟนรายการแล้วเขาก็มีช่องทางติดต่อแล้วก็ผมพยายามถามเขานะว่าเขาเอาช่องทางการต่อใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ตามที่แชทโฆษณาได้หรือเปล่านี่นะฮะเชิญวิทยากรย้ำอีกนิดนึงฮะตอนนี้ฮะ
2: ครับก็ตอนนี้นะครับยังต่อใบอนุญาตขับรถออนไลน์ไม่ได้นะครับ ยังต่อไม่ได้นะครับ จะต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ จะสะดวกที่ไหนไปต่อได้ที่นั่นได้เลยนะครับเพียงแต่ขอให้คุณอบรมออนไลน์ไปก่อนนะครับแล้วก็มีหลักฐานบัตรประชาชนไปนะครับก็ยื่นขอต่อได้ทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศครับ
1: ครับออนไลน์ยังไม่ได้เนาะ
2: ครับยังไม่ได้ครับ
1: ย้ำกันอีกครั้งนึงนะ
2: ยังไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าที่ส่งมาให้ผมเนี่ยไปเอาคงเอาคลิปคนที่เขาไปโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ของท่านที่ชอบเข้าไปเล่น Facebook ก็จะโผล่ขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยทำใบขับขี่ออนไลน์นอนอยู่บ้านแล้วได
2: ้ครับอันนี้จะเป็นมิจฉาชีพครับ
1: มิจฉาชีพ
2: ครับครับอย่าลงเชื่อครับอ
1: ันนี้ของจริงนะเนี่ยเนี่ยส่งมาให้ผมเลยนะฮะนะก็ถามวิทยากรเพื่อย้ำกันอีกครั้งนึงคุณนรินทร์สายแรกครับท่านผู้ชมติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยนะเชิญครับคุณนรินทร์ครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: พอดีจะสอบถามครับพอดีเลิกใช้รถจักรยานยนต์แล้วครับอยากจะแจ้งยกเลิกการใช้ครับต้องทำยังไงบ้างครับ
1: อยู่จังหวัดอะไรเอ่ย
3: ทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์ออกอยู่ที่กรุงเทพอะครับ
1: ออกกรุงเทพตอนนี้รถอยู่ไหน
3: ตอนนี้รถอยู่ที่ขอนแก่นครับ
1: ขอนแก่นเนาะ
3: ครับผม
1: นิติกรฮะ
0: ค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้รถแล้วทีดีค่ะเอาไปแจ้งหยุดใช้รถซะนะคะภาษีจะได้ไม่เดินคือการแจ้งหยุดใช้รถเนี่ยมีแจ้งได้2แบบนะคะก็คือแจ้งหยุดใช้ชั่วคราวก็คือ2ปีหรือว่าถ้าเราดูแล้วเราไม่ได้ใช้แน่นอนแล้วนะคะก็แจ้งหยุดใช้ตลอดไปก็อันนี้สามารถไปแจ้งได้ที่สำนักงานขนส่งขอนแก่นได้เลยค่ะเอาแผ่นป้ายไปคืนเอาเล่มทะเบียนไปติดต่อเขาจะบันทึกไว้ในระบบแล้วก็เล่มทะเบียนค่ะ
3: ครับผมครับ
0: ใช้เล่มทะเบียนเอาแผ่นป้ายแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของรถไปติดต่อด้วยตัวเองก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงค่ะ
3: ครับผมในตัวจังหวัดขอนแก่นหรือว่าในอำเภอชุมแพได้ไหมครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชุมแพ
0: ได้ค่ะ
3: ได้อยู่ใช่ไหมครับ
0: ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหน

0: จะเถียงกันอยู่นะฮะกับผมเนี่ยนะฮะว่าก็เนี่ยคลิปเขาทำให้
1: ภาษีไม่ได้ทำยังไงครับ
2: เสริมกระบะข้างแล้วได้ไปแจ้งหรือยังคะได้ไปแจ้งเสริมกระบะข้างหรือยังคะ
1: เสริมแนวครับเสริมแนวแล้วก็มีเพลาครับไว้บรรทุกวิ่งบรรทุกครับผม
2: ค่ะก็ต้องไปแจ้งที่สำนักงานขนส่งก่อนนะคะถ้าเราเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรขึ้นมานะคะที่มันผิดไปจากเดิ
0: ม
2: ก็ต้องไปแจ้งก่อนเอารถไปตรวจสภาพแล้วก็ไปให้เขาดูว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยที่จะอนุญาตให้ติดได้หรือเปล่าอันนี้ค่ะได้ไปแจ้งหรือยังคะ
1: พอดีจะไปแจ้งขนส่งบอกว่าต้องมีใบทะเบียนตัวจริงครับของผมมียังรถยังผ่อนอยู่ยังไม่หมดครับ
2: ถ้ารถยังผ่อนอยู่ก็สามารถไปติดต่อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นะคะ
1: ครับผม
2: ไปขอเอาเล่มออกมาแล้วให้เขาทำหนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการนะคะ
1: พอดีแกจะเอาใบวิศวะด้วยครับแก
2: ถ้าเขาจะดูเรื่องความมั่นคงแข็งแรงต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยอย่างวิศวะก็ต้องให้เขาตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นนะคะ
1: ตอนนี้รถผมวิ่งไม่มีทะเบียนอยู่แค่ว่าประกันชั้นหนึ่งประกันพรบมีนะครับแต่ผมมีปัญหาเรื่องจะทำภาษีครับ
0: แยกกันนะแยกกันคนละตัวนะเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยผิดไหมฮะ
1: ผิดครับผิดครับ
0: เนี่ยผิดเนี่ยฮะจะมีพรบชั้นหนึ่งก็จะพรบเฮ้ยนะฮะแต่ภาษีไม่จ่ายเนี่ยผิดไอ้ส่วนภาษีนะ
1: ครับผมครับผม
0: เพราะฉะนั้นรีบทำตามที่วิทยากรแจ้งนะเพราะรถมันติดไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมีขั้นตอนกับทางไฟแนนซ์เนาะ
1: ครับผมครับผมครับ
0: ถามรีบนะ
1: ครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวกลัวตำรวจเขาโบกไงตอนเนี้ยคุณเพลินใจฮะเชิญนะคุณเพลินใจคุณเพลินใจครับผม
3: ค่ะฟังอยู่จ้า
0: เชิญเลยจ้าทางนี้ก็ฟังอยู
3: ่ท่านอันนั้นค่ะยายเพลินใจนะอันขายรถแต่รถมันเก่าแล้วค่ะตอนขายอ่ะยายบอกว่าให้เขามาโอนเอา
0: เออ
3: ทีนี้เขามาโอนเอาแล้วเพิ่นละว่าเพิ่นเอารถไปซ่อมก่อนมันบูมเพิ่นว่าต้องไปตรวจสอบสะก่อนคนที่ซื้อค่ะบาทนี้เลย 2-3 เดือนยายก็โทรไปบอกว่าฝนกำลังตกทำสียังบ่เสร็จเพิ่นว่าทำสียังบ่เสร็จยายก็รอไปปีนึงแล้วมันโทรไปบาทนี้เพิ่นบ่รับสายยาย
0: เอ้า
3: คนนั้นน่ะแต่ว่ายายเสียเปรียบว่าเพิ่นตอนขายน่ะเพิ่นขอสมุดไอ้สมุดก็ให้ไปหมดยายก็โง่เองยายก็บ่ฮู
0: ้
3: แล้วก็เพิ่นก็ขออันสำเนาบัตรประชาชนกับใบทะเบียนบ้านอยากจะให้หมดเลยมันนั้นน่ะแต่ว่าคนจ่ายเงินหมดแล้วค่ะแต่รอไปโอนค่ะ
0: ครับ
3: คนจะว่าจะโอนทีนี้ติดต่อขายไปปีที่3แล้วนี่โทรไปเพิ่นบ่รับเลยแต่ว่าเบอร์เพิ่นหันติดอยู่แต่เพิ่นบ่รับสายแล้วสิเฮ็ดจังได๋ป่านี้ยายก็นอนบ่รับมาเป็นปีแล้ว
0: อยู่จังหวัดไหนเนี่ย
3: จังหวัดสกลนครจ้า
0: แล้วคนซื้อรู้จักที่มาที่ไปที่อยู่เขามั้ย
3: อันเพิ่นนั่นอยู่บ้านธาตุบ้านลุงพัฒนาใกล้สกลนครนี่แหละค่ะบ้านลุงพัฒนาประมาณ
0: พอจะรู้อยู่แล้วเนาะที่มาที่ไปเขาเนาะ
3: ก็เห็นในเฟซบุ๊กเพิ่นลงอยู่เพิ่นบอกว่าอยู่ใกล้บ้านธาตุนาเวงเพิ่นว่า
0: โอ้ยขายรถติดต่อกันทางเฟซบุ๊กใช่ไหมน่ะ
3: ไม่ได้ตอนขายเพิ่นมาซื้อรถเก่าอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะก็เลยรู้จักกัน
0: นะฮะข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก
3: เจ้าหน้าที่ทหารได้ยายอยู่แล้วเพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่น
0: จะอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวฟังวิทยากรนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
0: 3ปีแล้วเชิญฮะ
2: ค่ะก็คือขายรถไปแล้วแล้วก็เขายังไม่มาโอนให้นะคะอันนี้ในเบื้องต้นก็อันดับแรกทางคุณเพลินใจก็ต้องพยายามติดต่อก่อนนะคะติ ดต
3: ่
2: อคุยกับเขาให้ได้ว่าให้รีบมาดำเนินการก็ยังไม่โอนนะคะเราก็อาจจะไม่สบายใจว่าเผื่อเขาเอารถไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายถ้าอย่างนั้นก็ในเบื้องต้นให้ไปบันทึกประจำวันไปที่สถานีตำรวจนะคะ
3: ไป
2: แจ้งความบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะว่าเราได้ขายรถคันนี้ให้กับนาย

0: นี้นะคะไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ได้ครอบครองรถคันนี้แล้วหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมากับรถคันนี้เนี่ยหรือว่าไม่ได้อยู่ในความครอบครองของแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อค่ะถ้ามีญาติมีอะไรที่ไปรู้จักก็ไปให้ถึงบ้านเลยก็ได้ค่ะเพื่อจะได้เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะยายก็สอบถามให้คนบึงให้อยู่แต่ว่าต้องจ้างเขาละต้องจ้างเขาไปติดต่อเขาก็อยู่ยายก็รออยู่นี่แหละยายก็นอนวอรับแล้วบัดนี้เพราะว่าเรามันโง่เองแต่ว่าไปแจ้งตำรวจไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
2: ตอนนี้ก็พยายามนอนให้หลับก่อนนะ แล้วก็ให้ใครไปตามถึงบ้านถึงที่อยู่เขานั่นแหละแล้วก็ให้เขาดำเนินการโอนเสียนะ
1: จะแต่ขอถามแป๊บนึงหัวหน้าถ้าสมมติเกิดเขาไปทำทั่วที่ทั่วแดนเนี่ยยายไปบันทึกประจำวันแล้วเรายายจะเป็นโทษไหมถ้าเขาเอาไปเกิดไปจำนองหรือว่าไปชนอะไรอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะเชิญนะ
0: คือในเบื้องต้นน่ะถ้ารถเป็นชื่อเราอยู่นะคะเขาก็จะต้องตามมาที่เราก่อนค่ะ
1: ค่ะเข้าใจ
0: เราก็จะต้องแก้ต่างว่าเราขายไปแล้วนะคะก็อาจจะใช้หลักฐานบันทึกประจำวันตัวนี้เป็นหลักฐานค่ะ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: รีบตามค่ะนะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากยายก็ตามอยู่นี่แหละ
2: อย่าเครียดมากนะ
1: เครียดอยู่ค่ะหัวหน้าเครียดอยู่ลูกจะรู้ยายแล้วยายให้แล้วอย่าก็บอกว่ายายเป็นบ้าแล้วยาย
2: อย่าเพิ่งเป็นนะบอกลูกนะมันอย่ามาดุแม่แกไปตามไอ้คนที่มันซื้อให้นะบอกมันอย่างนี้นะลูกนะครับผม
1: ล
2: ู
1: กทำงานอยู่กรุงเทพยายไปอยู่บ้านสกลนครที่กาก่อนนี
2: ่
1: นะ
2: โอ้ยหาวิธีตามนะยายนะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับ02นะครับ 206-61-02-3 นะฮะคุยกันนะสัพเพเหระเลยนะฮะแต่ว่าเป็นสัพเพเหระที่เป็นเรื่องทางกฎหมายเลยนะครับใบขับขี่นะครับใครอยากทำใหม่ประเภทรถต่างๆเป็นยังไงนะครับติดต่อสอบถามถ้ามันหมดอายุไปแล้วเราจะทำยังไงจะไปต่อแบบไหนตอนนี้เขามีระบบระเบียบเติมเสริมแต่งรถให้รถขายรถเนี่ยนะฮะยังไม่ได้โอนกันเยอะเลยนะไอ้ช่วงที่เขาทำบัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับก็พากันหลุดนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตามมาอีกเยอะนะครับติดต่อสอบถามนะครับรวมทั้งเสียภาษีรถด้วย02ครับ206-61-02-3โทรเข้าที่รายการได้หนังสือนะจากกรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมก่อนไปต่อใบขับขี่รถนะครับเนี่ยเอาไปให้เด็กที่มันกำลังจะไปทำใหม่หรือว่าคนที่กำลังจะทำใหม่เนี่ยอ่านศึกษาก่อนแล้วจะได้สอบผ่านนะครับคำถามของคุณประสิทธิ์ที่ถามเรื่องของป้ายเมื่อสักครู่ฮะสอบถามมาเพิ่มเติมว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของรถเนี่ยแต่เป็นผู้ใช้รถจะทำได้ไหมเชิญฮะ
0: สามารถมอบอำนาจได้ค่ะก็มีหนังสือมอบหน้าแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจค่ะ
2: ต้องมอบอำนาจ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ถ้าไม่มีมอบอำนาจเลยอย่างนี้ก็
0: ไม่ได้
2: นะโดยหลักการอยู่แล้วนะฮะคุณตีคุณตีนะฮะเริ่มรถยนต์สูญหายไปติดต่อยังไงครับโอนแล้วกทม.เชิญฮะถาม
0: สูญหายนะคะก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบนะคะก็อาจจะเบื้องต้นอาจจะเช็คดูก่อนว่ารถเรานะคะก็เช็คก่อนว่าเราขึ้นอยู่กับรถเราขึ้นอยู่กับเขตไหนก็ไปติดต่อถ้าเป็นเจ้าของไปเองก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะไปแจ้งเลยว่าเล่มทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนเนี้ยสูญหายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สั่งทำเล่มให้ใหม่ค่ะ
2: ครับผมนะฮะมาที่ระบบ LINE นะครับใครจะโคข้าหน้าไม้ติดต่อได้นะกดได้เลยนะครับที่02ครับ206-61-02-3คุณพัตเตอร์สอบถามวิทยากรขับขี่รถแบบกระดาษใช้อยู่ปัจจุบันอยากเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เสียค่าอะไรบ้างไหมครับต้องทดสอบไหมครับถ้าจะไปทำที่ต่างจังหวัดได้ไหมครับอ่ะเชิญฮะสามหลายข้อเลยฮะ
3: ใบขับขี่ที่เป็นรุ่นกระดาษคิดว่าน่าจะเป็นตลอดชีพนะครับก็สามารถที่จะไปขอเปลี่ยนนะครับเป็นใบอนุญาตขับรถรุ่นใหม่นะครับที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับข้างหลังมี QR code นะครับสามารถยื่นได้ทุกสำนักงานขนส่งทุกหลักฐานก็มีบัตรประชาชนใบขับขี่เดิมใบรับสองอย่างนะครับสองอย่างขอโทษครับบัตรประชาชนกับใบขับขี่เดิมนะครับไปยื่นแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม105บาทครับได้สิทธิ์ตลอดชีพเหมือนเดิมครับ
2: ได้เหมือนเดิมนะหลายคนกลัวก็เลยถือใบเก่าอยู่ก็ยังเก่าอยู่แต่ว่าถ้าทำใหม่ก็คือได้สิทธิ์

0: เดิม
1: ตามเดิมครับ
0: ครับผมแล้วก็ผมถามเพิ่มเติมเลยนะฮะถ้าใบขับขี่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าตำรวจถามแล้วเราไม่ได้พกใบขับขี่บัตรเนี่ยนะฮะแต่เรามีมือถือเราสามารถโชว์อย่างนี้ก็ถือว่าเรามีใบขับขี่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับก็คือในแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกนาเส้นนะครับใบขับขี่รุ่นใหม่สามารถที่จะสแกนแล้วไว้ในโทรศัพท์มือถือเหมือนกับแอปไทยดีได้เลยนะครับมีผลตามกฎหมายครับสามารถยื่นใช้แทนตัวจริงได
0: ้ครับผมเวลาตำรวจเขาเรียกนะขอดูใบขับขี่น้อยนะฮะเอิญกระเป๋าตังค์ไม่ได้พกไปด้วยแต่เราพกมือถือส่วนมากเราก็ติดมือถือเราก็เปิดมือถือแล้วก็แอปของกรมการขนส่งแล้วก็เปิดตรงนั้นให้เขาดูได
1: ้ได้เลยครับ
0: ก็เหมือนกับว่าเรามีใบขับขี
1: ่ถูกต้องครับ
0: นะครับฝากไว้พักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับใครจะสอบถามเรื่องรถนะฮะกับกรมการขนส่งทางบกติดต่อที่รายการของเราได้เลยที่022066102123พักสักครู่ครับ

0: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงไอระเหยจากมลพิษมากมาย
0: เดี๋ยวเราจะล้างไอให้ครับ
1: แล้วปอดหนูล่ะ
3: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
4: ้ความสื่อสัตว์
5: ความสื่อสัตว์
6: ความสื่อสัตว์
7: ความสื่อสัตว์

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับ
1: ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
2: รับเช้าวันใหม่สตรองทั้งกายและใจไปกับรายการเอสโซนโซนสุขภาพดี
3: อัปเดตข่าวสารสุขภาพให้ชัวร์จริงก็แชร
2: ์กายคลายปัญหาสุขภาพใจกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ
3: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากหลากหลายเมนูทำง่ายสายสุขภาพต้องลอง
2: ติดตามได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาร
3: ายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

กลับมาคุยกันต่อนะครับในชั่วโมงแรกของวันนี้นะครับเราก็อยู่กันรายการสดนะครับสัปดาห์หน้าจะมีในส่วนของวันหยุดราชการนะครับเราก็จะมีในเรื่องของกรุงเทพมหานครจะมี work from home อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการประชุมธนาคารโลกซึ่งเป็นการประชุมใหญ่นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีในเรื่องของการทำงานที่อาจจะไม่เหมือนกับต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าครับรายการสายด่วนจะมีวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสเป็นรายการสด2ชั่วโมงนะครับสัปดาห์หน้ารายการสายด่วนจะมีวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสเป็นรายการสดทั้ง2ชั่วโมงแล้วก็เป็นกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับแจ้งแฟนรายการของเราถ้าใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายสัปดาห์หน้าจะมีรายการสดอยู่3วันส่วนอีก2วันวันอังคารกับวันศุกร์นั้นจะเป็นวันหยุดราชการจะมีเทปรายการออกอากาศให้นะฮะก็ติดตามกันได้แต่ว่าอยากให้โทรมาในช่วงของรายการสดตอนนี้ก็โทรสดนะครับถามกันได้เลยนะครับที่02ครับ206 6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE @10 Hotline โทรเข้าหน้าไมค์ถึงจะได้หนังสือนะฮะนี่เล่มนี้นะฮะก่อนไปสอบใบขับขี่ควรอ่านเล่มนี้นะครับวันนี้อยู่กับวิทยากรคุณไพศาลธนเดชไพบูลย์กับคุณจิรภาจันทวงศ์นะครับคุณอนันต์ขนส่งสอบถามครับสวัสดีครับขอถามหน่อยครับ

0: รถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นใบขับขี่รถสาธารณะต้องทำยังไงครับใบเก่ายังไม่หมดอายุอ่ะเชิญฮะ
1: ครับการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับหลักฐานที่จะต้องใช้ก็มีบัตรประชาชนนะครับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับอบรมออนไลน์เลย4ชั่วโมงนะครับทำใหม่รถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับแล้วก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยนะครับก็จะได้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับขั้นตอนก็คือพอไปถึงขนส่งแล้วเราออกคำขอเรียบร้อยทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับเราจะสอบประวัติอาชญากรรมที่กรมการขนส่งทางบกเลยถ้าท่านยินยอมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราลิงก์ข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์เรียบร้อย
0: ครับ
1: ถ้าท่านสอบผ่านก็สามารถได้ใบขับขี่เลย
0: ครับผมนะฮะต้องไม่มีทดสอบอะไรไปมากกว่านี้เนาะ
1: ก็มีสอบข้อเขียน30ข้อครับต้องได้27ข้
0: อถึงผ่านข้อเสียน
1: ถูกครับ
0: ครับผมถ้าสอบผ่านก็จะได้เป็นใบขับขี่สาธารณะ
1: ครับรถจักรยานยนต์สาธารณะครับ
0: เป็นอ
1: าย
0: ุ
1: 3
0: ปี
1: คนละใบครับคนละใบครับ
0: นะฮะตามขั้นตอนนี้นะครับ 02นะ2066102123นะครับไม่โทรมาถามทนายช่วงหน้านะจะทำใบขับขี่ต่อใบขับขี่นะฮะเอาช่วงนี้นะครับคำถามจากระบบไลน์นะครับคนธนเดชสอบถามครับสอบถามครับกรณีเล่มเต็มแล้วจะดำเนินการยื่นขอได้ที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ย อยู่ต่างจังหวัดขอที่ต่างจังหวัดได้ไหมเล่มเต็มฮะเล่มคู่มือเนาะเชิญฮะ
2: ค่ะกรณีเล่มเต็มนะคะ
0: ค
2: ในการยื่นขอรับเล่มใหม่นะคะทดแทนเล่มเดิมเนี่ยก็สามารถยื่นได้ที่สำนัก งานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบนะคะก็ต้องไปตามเขตที่รถอยู่นะคะเอาเล่มเดิมไปแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของรถก็บัตรประชาชนไปแต่ถ้าหากว่าเราไปเสียภาษีนะคะเล่มเต็มอยู่แล้วแล้วก็เสียภาษีเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนเล่มให้ใหม่ได้เลยค่ะหรือว่าจะรอเสียภาษีรอบหน้าแล้วค่อยไปทำเล่มใหม่ก็ได้แต่หากว่ามีเวลาแล้วก็สะดวกที่จะเดินทางมาผิดชอบก
0: ็
2: มาติดต่อยื่นคำขอได้ค่ะ
0: ครับผมสำหรับหน้าใหม่นะคุณธรรมนูญฮะเชิญฮะ
3: มันก็พูดยากคือ
0: เอาพูดง่ายๆเอาพูดง่ายๆอย่าพูดยาก
3: ไปต่อทะเบียนก็ไปตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบเสร็จก็เอาไปต่อทะเบียนแต่ทีนี้มันสองสามที่ที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาไม่ตรวจสอบเขาก็ให้ใบท่านไปต่อทะเบียนได้เลยผมว่าผมเสียตังค์ทุกทีไอ้200บาทแล้วก็ไอ้รถเครื่องก็ร้อยหนึ่งก็เสียตังค์แต่ว่าไม่ตรวจสอบให้ผมเนี่ยผมว่าเอ๊ะมันทำยังไงเดี๋ยวผม
0: ตรวจสอบเดี๋ยวไม่ตรวจอะไรฮะเดี๋ยว
3: คือไม่ตรวจสอบหมายความว่าไปเข้าไปถึงก็ดูแต่ทะเบียนเลยแล้วก็ไอ้ตรวจสอบไอ้ท่อไอเสียก็ไม่ตรวจสอบคือเกือบทุกอย่างอะไม่ตรวจสอบแต่เขาให้ใบนั้นไปต่อทะเบียนได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
0: ถ้าของอันนี้ข้างนอกใช่ไหมเนี่ยข้างนอกใช่ไหมฮะ
3: ก็เราข้างนอกครับ
0: คืออย่างนี้อันนี้มันจะเป็นข้อคิดเห็นนะ
3: อัน
0: น
3: ี้
0: เป็นข้อคิดเห็นผมขออนุญาตหยุดข้อคิดเห็นแล้วให้วิทยากรตอบเลยเชิญฮะ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ในกรณีที่คุณธรรมนูญนะคะไปตรวจสภาพรถกับตร.แล้วเราก็เห็นว่าเขาเหมือนไม่ได้ตรวจอะไรเลยแต่ว่าออกหนังสือรับรองผลการตรวจมาให้ใช่ไหมคะ
3: ถูกต้อง
2: ค่ะอันนี้ก็คือสามารถไปแจ้งได้ที่สำนักงานขนส่งนะคะว่าถ้าเราคิดว่าทางตร.นั้นทำไม่ถูกต้องทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็จะดูแลทางตร.อยู่ก็ไปแจ้งไปบอกไว้ได้นะคะ
3: อันนี้ผมก็เคยแจ้ง
2: ค่ะ
3: เคยแจ้งแล้วผมเนี่ยผมในความคิดผมนะเพราะว่า
0: คุณธรรมนูญคุณธรรมนูญอย่างนี
3: ้
0: ทำตามที่บอกรายการเราไม่เปิดให้ความคิดเห็นนะรายการสายด่วนจะไม่เปิดแสดงความคิดเห็นมันไม่ใช่รายการทอล์กนะขออนุญาตทำตามที่บอกนะแล้วถ้าโทรเข้าส่วนกลางฮะโทรเข้าส่วนกลางสายด่วนมีนะ1584
3: โทรเข้าส่วนกลาง
0: ตามนี้นะ1584ขออนุญาตรายการเราไม่เปิดแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวถ้าเปิดสาย1สาย2มาเนี่ยรายการเป็นรายการทอล์กเลยฮะอะคุณณัฐพัฒน์เชิญต่อฮะคุณณัฐพัฒน์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลย
4: ขออนุญาตเรียนถามทางวิทยากรนะครับไม่ได้ใช้หลายปีแล้วก็คือไม่ได้นำมาใช้แล้วก็

0: ไม่ได้ไปต่อทะเบียนด้วยอย่างนี้จะต้องจดทะเบียนใหม่ไหมครับหรือว่าสามารถไปต่อทะเบียนได้เลยครับผม
1: อันนี้ถามมาที่ไลน์ก่อนหรือเปล่าย
0: ังครับเพิ่งโทรศัพท์เข้ามาคร
1: ับ โอเคเชิญฮะ
2: ค่ะกรณีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็ขัดต่อภาษีเกิน3ปีเกิน3ปีไหมคะ
0: เกินครับผม
2: ค่ะขัดต่อภาษีเกิน3ปีสถานะรถก็จะเป็นรถที่ทะเบียนระงับนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือคุณจะต้องเอาเล่มทะเบียนเอาแผ่นป้ายทะเบียนรถไปเสียภาษีที่ค้างก่อนนะคะเสียภาษีที่ค้างเรียบร้อยแล้วแล้วรถยังมีสภาพพร้อมใช้งานได้เอารถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะไม่สามารถไปที่ตามสำนักงานสาขาได้นะคะในส่วนกลางก็คือที่จตุจักรค่ะเอารถมาตรวจสภาพแล้วก็ยื่นขอจดทะเบียนใหม่ค่ะสามารถทำได้ค่ะ
0: จดทะเบียนใหม่ก็จะเป็นเลขทะเบียนป้ายใหม่
2: เลขใหม่ค่ะได้เลขใหม
0: ่ครับผม
2: ไม่ใช่เลขเดิมนะคะ
0: ครับแต่ต้องตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อน
2: ใช่ค่ะเสียภาษีแล้วก็ตรวจสภาพค่ะ
0: ครับผมครับ
1: อย่าให้ขาดอีกนะทีนี้นะ
0: ครับพอดีไม่ค่อยได้อยู่ต่างจังหวัดครับผมครับ
1: ต้อง
0: ไปจดที่ทะเบียน
2: ค่ะอันนี้รถเป็นทะเบียนจังหวัดไหนอยู่คะ
0: จังหวัดอุดรธานีครับ
1: อุดร
2: ค่ะต้องไปสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีที่อยู่ที่อำเภอเมืองอะค่ะ
0: ครับต้องนำรถไปด้วยถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่แค่ว่าเราตรวจสภาพเสร็จแล้วก็ไปตรวจสภาพไปไม่ใช่แล้วต้องเอาไปให้ตรวจด้วยใช่ไหมฮะ
2: ต้องเอารถไปตรวจสภาพค่ะที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไปตรวจตรอนะ
0: ครับผมครับ
1: หมายเลขโทรศัพท์นะครับมีเวลาอีก19นาทีนะครับสดในรายการ02ครับ2066102-3นะครับงดการแสดงความคิดเห็นนะในรายการสายด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ถามปัญหาของเราเลยเนี่ยเรามีปัญหาแบบนี้แบบนี้เราจะได้คำถามนะครับคุณสมัครนะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะรถมอเตอร์ไซค์จอดไม่ได้ใช้10ปี10กว่าปี
3: ผมมีใบขับขี่ตลอดชีพของรถยนต์ส่วนบุคคลบัตรการ์ดต้องทำไงครับ
1: อยู่จังหวัดไหนตอนนี้
3: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: อยุธยาเนาะเชิญครับผม
4: ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับมีบัตรประชาชนนะครับกับใบขับขี่เดิมครับก็ไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เลยครับเสียค่าธรรมเนียมต้องครับเราถ่ายรูปเหมือนกับบัตรประชาชนเลยครับผมครับถ่ายที่นั่นเลยไม่ต้องครับไม่ต้องครับใช้บัตรประชาชน
3: สองอย่างนะครับ
4: ถูกต้องครับเสียเงิน105บาทนะครับผม
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: แต่งตัวหล่อๆนะวันไปถ่ายรูปนะ
3: ครับผม
1: ครับผมครับขอบพระคุณนะครับครับผมอ่ะคำถามคุณสมัครนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไม่ได้ใช้10กว่าปีแล้วเก็บภาษีย้อนหลังไหมนะครับนี่เป็นคำถามแรกแล้วถ้าหาเครื่องเปลี่ยนจะไปต่อทะเบียนได้ไหมก็อันนี้เป็นคำถาม2แสดงว่ารถน่าจะสภาพไม่ค่อยใช้ได้แล้วนะจะหาเครื่องมาเปลี่ยนเชิญวิทยากร
2: ค่ะรถค้างภาษี10ปีนะคะก็เป็นรถที่ทะเบียนระงับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะต้องเสียภาษีที่ระงับก่อนโดยเราจะเก็บภาษีย้อนหลังแค่3ปีเป็นภาษี3ปีบวกกับเงินเพิ่มนะคะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะเสียภาษีเรียบร้อยแล้วอยู
1: ่
2: ถ้ารถมีสภาพยังไม่แข็งแรงนะคะเอาไปซ่อมไปปรับถ้าอยากจะเปลี่ยนเครื่องก็ซื้อเครื่องมาใหม่แล้วก็ให้มีหลักฐานการเปลี่ยนเครื่องมาด้วยนะคะมีใบแจ้งจำหน่ายมีอะไรเอกสารเกี่ยวกับการได้มาของเครื่องให้เรียบร้
1: อ
2: ยแล้วนำรถไปตรวจสภาพคือเปลี่ยนเครื่องไปให้เสร็จเลยนะคะนำรถไปตรวจสภาพแล้วก็จดทะเบียนใหม่ได้ค่ะ
1: ครับผมคุณสมัครนะดำเนินการตามคุณสำราญจากระบบไลน์นะครับไปสอบใบอนุญาตขนส่งประเภทผ่านแล้วแต่สอบข้อเขียน4ครั้งไม่ผ่านสักทีมีสิทธิ์สอบข้อเขียนได้กี่ครั้งครับตอนนี้อายุ67ปีแล้วครับผมเชิญวิทยากรนะ
4: การสอบนะครับก็สามารถสอบได้ตลอดนะครับแต่ว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับจากวันที่ออกคำขอนะครับสอบได้ตลอดครับผม
1: ครับ4ครั้งแล้วไม่ผ่านก็5 6 7 8 9ได
4: ้ได้ครับได้ตลอดครับผมได้ตลอดครับ
1: ขับรถประเภท2นี่ประเภทไหนฮะ
4: ก็มันจะมีรถท.2กับบ.2จะเป็นรถพ.ร.บ.ขนส่งจะไม่ใช่ครับ
1: มีคำแนะนำการสอบ

0: ขียนไหมฮะต
1: ้
0: องอ่านตรงไหนอ่านยังไงอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับก็ต้องหาแนวข้อสอบนะครับอาจจะต้องเข้าเซิร์ชใน Google หรืออะไรพวกนี้นะครับหาแนวข้อสอบอ่านนะครับแล้วก็ลองทำดูนะครับให้มั่นใจก่อน
0: ครับผมประเภท2กี่ข้อต้องผ่านกี่ข้อฮะ
1: ข้อสอบของประเภท2น่าจะถ้าเป็นรถบ2เนี่ยจะ60ข้อนะครับผม60ครับต้องผ่าน45ครับครับ
0: น่าจะมีความยากขึ้นกว่ารถทั่วไป
1: ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นรถใหญ่เนี่ยมันจะต้องได้รับความปลอดภัยนะครับในการใช้ครับ
0: ครับอ่ะเอาใจช่วยนะคุณสำราญนะอายุ67แล้วแกอุตส่าห์สอบขับรถผ่านนะฮะแต่ข้อเขียนยังไม่ผ่านนะเอาใจช่วยคุณสำราญไปคุณวันชัยหน้าใหม่ครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ตอนทุกคนครับ
0: ครับ
2: โอ้มีรถอยู่1คันตัวทะเบียน2524แต่ทีนี้คุณพ่อเขาขายรถกับขายเงินไปให้คนอื่นแล้วได้เงินเขามาแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำหนังสือสัญญาโอนครับทีนี้ผมต้องทำยังไงบ้างครับ
0: เชิญนะ
3: รถจดทะเบียนตั้งแต่ปีพ.ศ.2524เหรอคะ
2: ใช่ครับมันเป็นรถเก่ามากครับมันก็พอขับได้นิดหน่อยแต่ก็พร้อมบ่อย
3: ขายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีคำขอโอนอะไรให้เขาไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ไม่ม
3: ีให้เล่นไปอย่างเดียวกับรถ
2: เขาเอาเล่นไปอย่างเดียวก็ใช่เอาเล่นแล้วก็เอารถไปแล้วก็เขาให้เงินพ่อเขามา
3: แล้วคุณพ่อให้บัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนไปไหมคะหลักฐานเจ้าของรถนะคะ
2: ฮะไม่ได้ให้ไปครับ
3: โอ้ถ้าไม่ได้ให้ไปนี่ก็เขาก็ไม่น่าจะไปดำเนินการโอนได้นะคะเพราะว่าในการโอนมันต้องมีหลักฐานของเจ้าของรถด้วยคือ สำเนาบัตรประชาชนคำขอโอนที่มีการลงลายมือชื่
0: อ
3: เจ้าของรถเดิมนะคะ
2: ถ้าสมมุติว่าเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่ได้ปิดบัตรสวัสดิการก็เพราะว่าติดปัญหาเรื่องรถคันนี้ครับ
3: ลองไปตรวจสอบที่สำนักงานขนส่งตอนนี้ก็คือยังเป็นชื่อพ่ออยู่ใช่ไหมคะ
2: ย
3: ัง
2: เป็นชื่อพ่อยังชื่อพ่อ
3: แต่คิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ใช้ภาษีขาดอะไรยังไงหรือเปล่าม
2: ันก็ไม่น่าจะได้ไปใช้เพราะว่ามันหลายปีแล้วคร
0: ับ พอรู้จักเขาไหมอ่ะคนที่ซื้อไป
2: ไม่รู้จักเลยครับติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนขายครับ
0: เนี่ยลำบากแล้วเพราะว่าเราขายรถให้คนไม่เอาหลักฐานประวัติเขาไว้เนาะอย่างน้อยก็ต้องมีสำเนาบัตรอะไรพวกนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันก็คงยากแหละในการที่ไปตามเพราะเราไม่รู้ข้อมูลแต่ทางแก้นะเกิดเขาเอารถไปทำขนยาบงยาบ้าเกิดไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวฟังทางแก้นิดนึงนะเชิญวิทยากรฮะ
3: ค่ะในเบื้องต้นเพื่อความสบายใจและเพื่อยืนยันว่ารถเนี้ยไม่ได้อยู่กับเราเราไม่ได้ครอบครองแล้วนะคะก็ให้ไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจค่ะเพื่อยืนยันว่าเราได้ขายรถคันนี
0: ้
3: แล้วก็ยกรถยกเล่มให้เขาไปแล้วตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่นะคะ
2: คร
3: ับโดยเราไม่ได้ครอบครองนะหากเกิดเหตุอะไรหลังจากที่เราได้ขายรถไปแล้วนะคือเราจะได้แก้ตัวแก้ต่างได้ค่ะ
2: ได้ก็สอนอไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
3: ค่ะปกติก็ไปสอนอใกล้บ้านนะคะ
2: แล้วก็ยกเลิกการใช้งานได้ไหมครับหรือทำอะไรอย่างนอกเหนือจากอื่นได้ไหมครับ
3: คิดว่ารถเนี่ยน่าจะมีสถานะระงับใช้นะคะ
2: ครับ
3: คิดว่าเขาเอาไปถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดต่ออะไรเลยเขาคงจะไม่ได้ใช้งานเพราะมันเป็นรถค่อนข้างเก่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วภาษีขาดตัดติการแห่งรัฐจะทราบสถานะรถใช่ไหมคะว่ารถยังเป็นชื่อคุณพ่อรถค้างภาษีไหมคะ
2: อันนี้ไม่ได้เช็คกับขนส่งว่าค้าง
3: ครับ
2: ถ้าแต่ว่าคือแต่ถ้าสมมติผมยกเลิกการใช้ได้ไหมครับ
3: คือถ้ารถมีสถานะระงับอยู่แล้วก็ถือว่าคือไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนอะไรได้ค่ะคือต้องเสียภาษีแล้วก็มาจดทะเบียนใหม่นั้นถือว่ารถมันก็เหมือนกับหยุดโดยปริยายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทะเบียนระงับ
2: ฮะก็ผมเผื่อไว้อนาคตถ้าเกิดเขามีการยื่นลงทะเบียนเกี่ยวกับ

0: บัตรสวัสดิบัตรสวัสดิการของรัฐพ่อเขาจะติดเงื่อนไขนี้ครับ
1: เขาให้ยื่นอุทธรณ์นี่ไม่ได้ไปยื่นใช่ไหม
2: อุทธรณ์ได้ครับ
0: ยื่นแล้วแต่พ่อเขาไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: เพราะว่าพ่อเขาไม่มีที่ดินไม่มีสมบัติอะไรเลยมีแต่ติดรถปัญหาเรื่องรถคันนี้คันเดียว
1: ไม่แล้วได้ไปยื่นอุทธรณ์ไหมฮะหลังจากที่เขาประกาศ
0: ไปที่งานขนส่งไปครับ
1: ไปแล้วเขาประกาศรายชื่อแล้วเนี่ยไม่ได้อีกเหรอฮะ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: ไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมเป็นคนไปติดต่อให้กับพ่อด้วยตัวเองเลยครับ
1: แต่คนใกล้ตัวผมได้ฮะเขาก็ยื่นเหมือนกันเขาขายรถนะ
0: ครับผมก็ไม่รู้ยังไงเหม
1: ือ
0: นฮะ
1: อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนใกล้ตัวผมรู้นะฮะเพราะเขาได้นะครับผม
0: วิธีแก้คือแจ้งความแค่นั้น
1: ไปลงบันทึกประจำวันไว้ครับที่สอนอใกล้บ้านนะครับรีบไปทำเลยครับผมนะ
0: รถก็ยังติดเป็นชื่อพ่ออย่างนี้ตลอดไปใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้ายังไม่มีการโอนก็ยังติดเป็นชื่อคุณพ่ออยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ยังงับใช้ก็เป็นชื่อพ่ออยู่เหม
2: ือ
0: นเด
2: ิ
0: ม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะ
0: โอเคครับครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผมท่านอื่นติดตามรับชมรายการอยู่ขายรถให้ใครโอนรถให้ใครให้ใครครอบครองให้ใครเข้าไปถ้ายังไม่ไปโอนนะครับรบกวนทำเลยนะครับรบกวนทำเลยครับอย่าคิดว่าโอ้ยมันยุ่งยากอ่ะตอนมันมีปัญหามันจะยากมากกว่านี้อีกโดยเฉพาะการเอารถไปทำผิดกฎหมายไปขนยาไปขนแรงงานต่างด้าวไปทำผิดกฎหมายแล้วเวลาเขาสืบมาเจอชื่อเราเนี่ยจะโดนพ่วงไปในคดีแม้ว่าเราจะขายหรือให้ไปโดยสุจริตไปแล้วแต่เวลาเขาทำคดีเนี่ยเราจะโดนพ่วงไปตามชื่อแล้วต้องไปแก้ต่างในกระบวนการทางกฎหมายมันจะยุ่งยากมากกว่านี้ถ้าใครฟังแล้วรบกวนเลยนะครับไปดำเนินการเปลี่ยนเลยนะครับตามมันให้ได้แล้วพานไปเปลี่ยนฮะคุณสมพานต่อครับเชิญครับ
3: ถ้าจะสอบถามเรื่องที่เอารถให้พ่อใช้แล้วก็น้องชายไปเทิร์นรถแล้วไม่ได้โอนให้พ่อครับจะมีชื่อในอยู่ในระบบของผมอยู่
2: ใช่ค่ะถ้ายังไม่ไปแจ้งโอนที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
3: ผม
2: รถก็ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่ค่ะ
3: ผมไม่ถามแล้วบอกเขาบอกว่าต้องจำทะเบียนรถให้ได
2: ้โอ้จำทะเบียนรถไม่ได้หรอคะ
3: จำไม่ได้มัน15-16 ปี
2: แล้วถ้าจำไม่ได้ก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะให้เขาเช็คให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยมีรถนะคะก็เอาบัตรประชาชนนี่แหละค่ะไปให้เขาเช็คเดี๋ยวเขาจะสอบถามจากชื่อหรือว่าสอบถามจากหมายเลขบัตรประชาชนว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้เคยมีชื่อสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
3: ไปที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
2: ที่สำนักงานขนส่งค่ะ
1: อยู่จังหวัดไหนฮะ
3: ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับจุด
1: อยู่กรุง
2: อยู่กรุงเทพถ้าอยู่ใกล้จตุจักรก็มาได้เลยขนส่งพื้นที่5ที่จตุจักรค่ะ
3: แต่รถเป็นทะเบียนที่เพชรบูรณ์นะ
1: เชิญฮะ
2: ถามได้ค่ะสอบถามได้ดูข้อมูลได้หมดค่ะ
3: ไปที่อะไรชั้น1ใช่ไหมคะ
2: รถอะไรคะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มอเตอร์ไซค์มาที่ชั้น1ค่ะอาคาร2ชั้น1ค่ะที่จตุจักรค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ครับครับผมนะฮะวันนี้เจอเยอะนะฮะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับถ้าท่านไม่ได้โทรเข้ามาท่านฟังอยู่ก็รบกวนนะครับเหนื่อยสักนิดนึงนะตามไปโอนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นยังมันจะคาใจเราอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันดำเนินการยากนะครับ02ครับ2066102-3นะครับติดต่อเข้ามามีเวลาอีก7นาทีนะครับคำถามไม่ได้ยาวคำตอบไม่ได้ยาวนะเพราะฉะนั้นได้หลายสายนะครับระหว่างที่รอนะฮะ02-2066-102-3เนี่ยโทรแล้วได้หนังสือด้วยนี่นะฮะมีรายการสายด่วนนี่แหละนะอ้าวรีบโทรเลยนะครับคุณสมคิดครับเชิญครับ
4: ผมยังไม่ได้โอนตั้งแต่ปี62นะครับทะเบียนผมขาดตั้งแต่ปี62แต่ผมยังไม่ได้โอนเลยครับเพราะว่าผมดาวรถเก่ามาดาวจากเต็นท์นะครับอยากทราบว่าผมจะต้องเสียภาษีย้อนหลังเท่าไหร่
1: หลังเท่าไหร่นะฮะทะเบียนขาดตั้งแต่ปีไหนนะ
4: ตั้งแต่ปี62ครับ
1: ปี62
4: ครับผม
1: รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต
4: ์รถยนต์ครับ
1: รถยนต์ตอนนี้ยังขับอยู่ใช่ไหม
4: ก็ขับมั่งไม่ได้ขับมั่งเพราะว่ามันผมไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนครับ
1: งั้นโอนมาเป็นชื่อเราหรือยัง
4: เป็นยังครับหมดครับยังส่งยังไม่ได้โอนนะครับ
1: ยังไม่ได้โอน
4: แล้วส่งหมดแล้ว
1: ส่งชำระหนี้หมดแล้ว

0: แต่ยังไม่ไปรับโอน
1: ครับผม
0: แล้วทีนี้เราก็ไม่ได้เสียภาษีตั้งแต่ปี62
1: ครับ
0: โอ้ยอ้าวทีนี้มันจะแก้ก็น่าจะคิดหนักอยู่นะตอนนี้นะอ้าวเชิญนักวิทยากรนะ
2: ค่ะส่งรถหมดแล้วนะคะก็ไปติดต่อกับสถาบันการเงินที่เราผ่อนรถอยู่นะคะขอเอกสารหลักฐานให้เขาเอาเอกสารมาแล้วเราจะไปทำเองหรือว่าจะให้เขาทำให้ก็ได้ค่ะแต่รถที่ค้างภาษีตั้งแต่ปี62นะคะก็คือว่าภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะคะไม่ว่าใครจะไปดำเนินการหนึ่งต้องเสียภาษีที่ค้างให้เรียบร้อยก่อนเสียภาษี3ปีพร้อมกับเงินเพิ่มแล้วก็สามารถเอารถมาจดทะเบียนใหม่พร้อมกับโอนรถนะคะก็ไปขอหลักฐานจากสถาบันการเงินที่เราไปผ่อนเขาอะค่ะเอาหลักฐานว่าเราผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาจดทะเบียนใหม่พร้อมโอนค่ะ
1: แล้วเราต้องใช้เงินเสียภาษีย้อนหลังประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: ภาษีจะไม่ทราบค่ะเพราะว่ารถแต่ละคันภาษีไม่เท่ากันค่ะดูตามในเล่มได้ค่ะถ้ามีเล่มนะคะ
1: ครับผม
2: หรือว่าสำเนาที่เราเคยเสียทุกปีเสียประมาณเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ค่ะเสีย3ปีบวกกับเงินเพิ่มร้อยละ1ต่อเดือนค่ะ
1: ครับแต่ถ้าไม่ใช้แล้วผมแจ้งระงับจอดได้ไหมครับ
2: คุณจะแจ้งได้คุณต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถเลยยังไม่ได้ไปรับโอนมาจากสถาบันการเงินเลย
1: ครับครับ
2: ต้องไปรับโอนจากเขาให้เรียบร้อยก่อน
0: นะถ้าเป็นสถาบันยังพอมีที่อยู่ที่อยู่อยู่เนี่ยมันยังได้นะบางสถาบันก็อาจจะหายไปอย่างนี้มันจะลำบากเนาะ
1: ครับ
0: ด่วนเลยนะคุณสมคิดนะรีบทำนะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบคุณครับคุณณัฐพัฒน์นะฮะเชิญครับคุณณัฐพัฒน์คุณณัฐพัฒน์ครับ
3: ครับผมครับ
0: เอาเลย
3: ครับขออนุญาตเรียนวิทยากรนะครับจะขออนุญาตทางวิทยากรช่วยแนะนำที่ว่าโชว์ใบขับขี่ทางมือถือครับมันเป็นแอปหรือเป็นลิงก์หรือเป็นเว็บไซต์ครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะครับผมคร
0: ับอ๋อเชิญ
4: ครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับ DLT QR License ครับผมโหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในมือถือนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนนะครับสแกนด้านหลังใบขับขี่ที่เป็น QR code นะครับสแกนแล้วใบขับขี่จะเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะครับ DLT QR License ครับผม
3: DLT ใช่ไหมครับผมครับ
4: DLT QR License ครับ
3: คร
4: ับ ครับผม
3: คร
4: ับ คร
3: ับ คร
4: ับ
0: พิมพ์ภาษาอังกฤษนะ DLT มันก็จะขึ้นให้เลยนะฮะแล้วก็ดูนะฮะตัวแอปมันก็จะเป็นตัวสีออกม่วงๆหน่อยนะฮะนี่นะฮะก็เข้าไประบบสมัครอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีปรากฏเป็นใบขับขี่ของเรามันจะเข้าไปถ้าเรามีใบขับขี่รุ่นใหม่อยู่แล้วมันจะลิงก์ข้อมูลเข้าไปให้เลย
4: ครับ
0: เนี่ยถ้าตำรวจถามใบขับขี่อยู่ไหน
4: คร
0: ับ อ๋อลืมสมุดลืมกระเป๋าตังมาเพราะใส่ในกระเป๋าตังแต่ถือมือถือก็กดอย่างเงี้ยให้เขาดูนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะฮะมีด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคุณศักดิ์อินเตอร์นะฮะจากระบบไลน์ใบขับขี่ตลอดชีพถ้าไปเปลี่ยนจะได้ตลอดชีพอีกไหมครับต้องสอบอีกไหมเชิญอีกครั้งหนึ่งฮะ
4: ครับใบขับขี่ตลอดชีพนะครับก็ไปเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องสอบครับผมได้สิทธิ์ตลอดชีพเหมือนเดิมนะครับเอาบัตรประชาชนกับใบขับขี่เดิมนะครับไปติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเสียค่าธรรมเนียม105บาทครับ
0: ครับแค่นี้เองนะนะฮะ
4: ครับ
0: จริงๆไม่มีสอบ
4: ไม่ต้องครับ
0: ครับผมไม่ต้องสอบนะใบรับรองแพทย์ก็ไม่ต้องเอา
4: ไม่ต้องครับในกรณีเปลี่ยนไม่ต้อง
0: ครับอ่ะฝากไว้นะฮะวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวเราเชิญทางกรมการขนส่งทางบกมาร่วมรายการแล้วก็ตอบคำถามกันสดๆอีกนะครับท่านก็ติดตามดูการประชาสัมพันธ์ว่าวันไหนหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาก็จะได้เข้ามาตรงตามที่หน่วยงานนะครับขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านแรกคุณไพศาลธนเดชไพบูลย์ครับหัวหน้างานใบอนุญาตขับรถอีกท่านคุณจิรภาจันทวงศ์ครับหัวหน้างานรถจักรยานยนต์ทั้งสองท่านวิทยากรจากสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5กรมการขนส่งทางบกขอบพระคุณทั้งสองท่านครับพักสักครู่นะครับใครจะสอบถามกฎหมายช่วงหน้ากับทนายจากสภาทนายพักกันสักครู่ครับ

0: าชัยภูมิเทดันสินค้าเกษตรไทยยกระดับสู่ความยั่งยืนคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนชัยภูมิณลงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิรับฟังปัญหาและข้อจำกัดด้านการตลาดพร้อมเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการ5 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาน
1: ี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า

0: ลุกย่อลุกย่อฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
0: เลสท่านี้เรียก

รัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 4

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเสียพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผล

0: กับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: มาช่วยและเลี่ยงเค็ม
4: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

กลับมาติดตามกันต่อนะครับชั่วโมงที่2ของรายการนะครับก็ปรึกษาเรื่องกฎหมายกับทุกวันศุกร์ก็ร่วมมือกับทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านก็ติดต่อเข้ามาที่รายการปรึกษากันได้กับวิทยากรนะครับสภาทนายเขามีบริการทนายให้คำแนะนำที่ไหนยังไงเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ถามวิทยากรจากสภาทนายได้นะครับเวลาไปติดต่อนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะไปที่ไหนไปศาลไหนไปยังไงเราก็จะได้รับคำแนะนำในเรื่องของกฎหมายนะครับก็เสียสละเวลานิดนึงเวลาเรามีปัญหาด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันจะยุ่งยากนะก็อยากให้แก้กันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปรึกษาได้ทั้งแพ่งอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับครับ206-6102-3 2เบอร์นี้ในรายการ02ครับ206-6102-3แล้วก็ระบบ LINE นะครับอยากให้ท่านพิมพ์ข้อความมาขอเอกสารเอาไว้นะครับเอกสารก็จะเป็นเรื่องของเบี้ยปรับนะครับหลักการของเบี้ยปรับคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละสัญญาแล้วแต่ละที่เขาก็จะเรียกไม่เหมือนกันแต่หลักการจะเหมือนกันนะครับคือเบี้ยปรับเนี่ยเป็นเรื่องที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มทำสัญญากันเลยแหละว่าถ้าเกิดผิดนัดชำระตามที่ตกลงอ่ะเธอต้องเสียเงินจำนวนหนึ่งให้กับฉันอย่างเงี้ยเขาเรียกเบี้ยปรับแต่ถ้าเป็นพวกเขาก็ไม่เรียกเบี้ยปรับบางทีเขาเรียกดอกเบี้ยซึ่งเป็นดอกเบี้ยผิดนัดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งปกติเขาขอคิด15แต่ถ้าสมมติคุณผิดนัดผมคิด20อย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้เกินกว่า15ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกเบี้ยปรับนะฮะถ้าตามกฎหมายแต่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเขาผิดนัดบางสัญญาก็เป็นเงินประกันบางสัญญาก็เป็นค่าสินไหมค่านู่นค่านี่แต่หลักการจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเงินที่ตกลงตั้งแต่ล่วงหน้าเอาไว้ว่าถ้าคุณผิดนัดคุณชำระหนี้ผมไม่ตรงผมจะขอชำระผมจะขอให้คุณเนี่ยชำระเงินก้อนนี้หรือคุณเนี่ยจะชำระเงินก้อนนี้ให้กับเขาบางคนไม่รู้เลยโอ้ยทำไมมันแพงจังเยอะจังอย่างเงี้ยนะฮะเบี้ยปรับหลักการนะครับถ้าคุณพิพาทแล้วคุณขึ้นศาลเนี่ยศาลมีอำนาจลดให้ได้เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องรู้คำว่าเบี้ยปรับให้มั่นคงครับเพราะบางเบี้ยปรับมันหลายหมื่นหลายแสนก็มีครับถ้ามันเป็นการกู้หรือการดำเนินการในชิ้นงานสัญญาใหญ่ๆมันจะมีเบี้ยปรับจำนวนมากเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ฮะพิมพ์159นะครับถ้าสแกนเคอร์โค้ดน้ำเงินไม่ติดนะมาได้นะครับแล้วถ้าใครที่จะขอผ่านระบบ LINE ก็พิมพ์เป็นข้อความ159ขอเบี้ยปรับขอกฎหมายพิมพ์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งให้ไปอ่านนะครับไปศึกษากันนะครับเรื่องนี้ท่านจำเป็นต้องรู้ครับรู้กฎหมายดีที่สุดนะฮะพิมพ์เข้ามา159นะครับกฎหมายนะครับโทรสดได้เลย02ครับ206-6102-3นะฮะ02ครับ206-6102-3นะฮะระบบ LINE @10hotline ขอเอกสารกฎหมายในทั้งระบบ LINE แล้วก็หน้าใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเจอกัน

0: สดนะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะครับเป็นรายการสด2ชั่วโมงปรึกษากฎหมายทั้งหมดเลยในสัปดาห์หน้าอังคารกับศุกร์นั้นเป็นวันหยุดราชการนะฮะใครจะปรึกษาอ่ะรีบโทรเลยครับ02ครับ206 616-1023นะฮะบ่ายวันนี้เราอยู่กับวิทยากรครับท่านคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทนายธีรโชติป้องกันภัยมาร่วมในการบ่ายวันนี้นะฮะสวัสดีครับทนายธีรโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม02นะครับ206 6102-3นะครับ02ครับ206-6102-3นะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการใครนั่งชมรายการอยู่เอกสารด้านกฎหมายก็อย่าลืมนะครับไม่อ่านวันนี้ไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้อ่านเวลาว่างแต่ต้องขอไว้ก่อนนะครับต้องขอไว้ก่อนนะฮะผมไปคำถามผ่านระบบไลน์ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอสายเข้ามา2สายนะฮะรีบต่อเข้ามาฮะรบกวนปรึกษาค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อต้นปี69คนข้างบ้านมาบอกพ่อว่าจะก่ออิฐขึ้น3ก้อนตรงรั้วบ้านรั้วบ้านที่พ่อทำไว้เป็นลวดหนามเกี่ยวกับปูนเขาบอกว่าจะถมดินเพื่อปลูกบ้านพ่อถามว่าทำไมไม่ทำในที่ดินของตนเองเขาตอบว่าถ้าทำในที่ดินของตนเองเขาต้องเสียพื้นที่ในส่วนที่ต้องทำรั้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะทำรั้วสูงขึ้นจากเดิมเขาจะมาคุยอีกทีไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นเขาก็มาคุยกับพ่อไม่นานพ่อก็ตายอุบัติเหตุหลังจากจัดงานพ่อเสร็จเขาก็ให้ผู้รับจ้างมาก่ออิฐแต่ไม่ได้แจ้งว่าจะมีช่างมาเข้ามาทำช่างก็ทำจนเสร็จแล้วก็นำดินมาถมเท่ากับระดับอิฐซึ่งสูงกว่าบ้านของพ่อข้อกังวลอยากปรึกษาก็คือข้อ1ถ้าหากเขาจะทำรั้วสูงขึ้นเพื่อกั้นเขตแล้วเขาจะให้เราหารค่าใช้จ่ายเราจะปฏิเสธเขาได้ไหมข้อ2ค่าใช้จ่ายที่เขาจ้างมาก่ออิฐจะเป็นข้ออ้างที่เขาจะมาเรียกเก็บกับเราได้ไหมกรณีที่เราปฏิเสธข้อ3เราสามารถห้ามไม่ให้เขาทำรั้วสูงขึ้นจากอิฐที่ก่อไว้3ก้อนได้ไหมหากเขาจะทำก็ให้เขาทำในที่ดินของเขาเองขอบพระคุณมากค่ะใครตอบนะฮะคุณจำปีเข้ามาฮะเชิญครับคุณจำปีครับ
2: สวัสดีค่ะป้าอยู่ประจวบนะคะป้าอยากถามว่าป้าจะซื้อที่ดินเนี้ย มันเจอแต่หลักเจอแค่2หลักข้างหลังข้างหน้าเขาเอาเสาปูนตัดไว้เขาอ้างว่าน่าจะอยู่ลึกเขาถมที่ทับทีนี้ใบที่อ่ะอยู่ที่นายทุนกำลังจะคิดจะไปโอนแล้วก็ที่นายทุนเขาจำนำนายทุนกรมที่ดินเราจะมีปัญหาไหมคะแต่เราไม่ได้ใส่ชื่อเราใส่ชื่อลูกเขาจะให้เข้าไปไหมคะไม่มีความรู้แต่พี่สาวเขามีความรู้หน่อยนึงไปโอนพร้อมกระตังจะมีปัญหาอะไรไหมคะพูดถึงว่าเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยปากเอาไว้เขารับมรดกจากพ่อแม่ปากไว้พี่น้องมีแต่เรากะว่ายังไม่ปลูกอะไรทั้งสิ้นเราจะมีปัญหาเรื่องตามมาข้างหลังไหมคะอยากจะทราบค่ะ
0: นะเจอ
2: แล้วคือไปหักโอนกับพร้อมกับเจ้านายทุนเลยเขาจำนำกันแล้วก็ทำเรื่องที่กรมที่ดินนะคะไปพร้อมกันเนี่ยแต่ทีนี้ว่าพี่สาวเขากำลังจะหักโอนให้น้องสาวคือว่าเราซื้อเป็นนามของลูกสาวคนเล็ก
1: อันนี้ที่ไปซื้อกับทางผู้ขายอันนี้ก็คือไปซื้อจากเจ้าของใช่ไหมฮะ
2: แล้วตอนซื้อนี่จดเป็นกรมที่ดินด้วยกำลังจะ
1: ไปที่กรมที่ดินอันนี้จดทะเบียนซื้อขายกันเรียบร้อยหรือยังครับ
2: ยังค่ะยังไป
1: ตอนนี้ยังไม่ได้ทำ
2: โรงพยาบาลนะคะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: ครับก็คือ
2: แค่สองงานกว่า
1: สองงานนะฮะ
2: คือมันจะมีขอเราไปถึงดูโฉนดได้ไหมคะจะโกงกันไหมเราขอให้รู้ว่าโฉนด
0: เดี๋ยวเจ้าของโฉนดเป็นใครฮะ
2: เจ้าของท่านโฉนดก็อยู่แถวบ้านเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของเลยอะค่ะ
0: เขาจะไปวันที่จะไปโอนเขาจะไปอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ไป
0: เขาจะไปนะฮะตอบสั้นๆพอจ้ะจำปีจ๋าฟังจำปานิดนึงจ้ะ
2: จ้ะ
0: จำปาจะขอถามจำปีนิดนึงนะเจ้าของโฉนดจะไปนะในวันที่จะโอนนะ
2: ค่ะต้องไปแล้วก็คนนายทุนด้วย
0: จะจำปีจำปีจำปีฟังจำปาหน่อยจำปีตอบสั้นๆนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จำปาถามสั้นจำปีก็ต้องตอบสั้นจำปาไม่ต้องอธิบายนะ
2: ค่ะ
0: จ้ะวันที่จะไปโอนเจ้าของโฉนดจะไปนะ
2: ค่ะ
0: โอเค

0: โอนไม่ได้ติดอะไรใช่ไหม
1: ติดค่ะติดกับนายทุน
0: กู้ติดกับนายทุนนะ
1: แต่กู้ไปกู้ในนามไปทำเรื่องกู้กันที่กอง
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะไปด้วย
0: โฉนด
1: ถ่ายตรงนั้นเลย
0: โฉนดติดจำนองนะ
1: จ้ะไปถ่ายเลย
0: ตอบสั้นๆนะจ๊ะจำปีนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจำปาก็พยายามอยู่นะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: วันที่จะไปซื้อขายไปโอนกันเจ้าของโฉนดไปนายทุนจะไปด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะทำวันนั้นให้จบ
1: ค่ะ
0: เราถามว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคตั้งใจฟังนะจำปีนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้จำปาถามนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่จำนงจะตอบแล้วฮะเชิญฮะจำนงฮะ
2: ครับคืออายัดไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันนะฮะคือตอนนี้ก็คือมีการซื้อขายที่ดินนะฮะแล้วก็ตัวเจ้าของที่ดินไปด้วยถูกต้องนะฮะแต่ว่าตัวที่ดินตอนนี้ปัจจุบันติดจำนองอยู่ใช่ไหมมีปัญหาอะไรไหมคือต้องเรียนนี่ฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่ไปซื้อขายที่ดินกันนะครับแล้วทางเจ้าของที่ดินคนเดิมเนี่ยเขาไปเคลียร์กับทางเจ้าหนี้ได้แล้วเจ้าหนี้จำนองเนี่ยเขาปลดจำนองให้นะครับ
1: ไปปลดค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือไปไถ่ถอนเรื่องจำนอง
1: ไถ่ถอนเพราะว่าโฉนดอ่ะเจ้าของจำนำกับนายทุนไปด้วย
2: ครับก็คือเอาโฉนดไปนะฮะ
0: จำปีจำปีฟังจำนงหน่อยจำนงกำลังจะตอบจำปากำลังปวดหัวอยู่ตอนนี้
2: คือถ้าเกิดถึงว่าปลายทางนะครับมีการถ่ายถอนจำนองแล้วเรียบร้อยนะครับที่ดินไม่ได้มีแบบมีภาระติดพันอะไรไม่ได้มีการจดทะเบียนจำนองอะไรกับเจ้าหนี้รายอื่นคาไว้แล้วนะคร
1: ับ
2: ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยการโอนกรรมสิทธิ์ถ้าเจ้าของที่ดินไปแล้วก็โอนให้กับผู้ซื้ออย่างนี้ก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าผู้ซื้อจะเป็นใครก็ตามก็จะเป็นน้องสาวหรือจะเป็นคุณจำปีอะไรก็ได้นะครับก็ตามที่ตกลงกันว่าจะให้ใครมี
1: ชื่
2: อเป็นจะใส่ชื่อใครนะครับมันก็จะไม่ได้มีติดปัญหาว่าที่ดินนี้อาจจะถูกจำนองในอนาคตอะไรพวกนี้ปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ชัวร์นะครับว่าตอนที่ซื้อขายเนี่ยไม่ได้มีเรื่องจำนองติดไว้แล้วนะครับพูดง่ายคือแนะนำว่าผู้ซื้อเขาก็ทางผู้ขายเนี่ยนะครับเจ้าของที่ดินเดิมเขาจะต้องไปเคลียร์กับทางเจ้าหนี้จำนองก่อนนะครับก็คือไปชำระหนี้อะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้ทางเจ้าหนี้จำนองเขามาจด
1: ป้าถามนี่มันติดจำนองแล้วติดใบที่เนี่ยติดกับนายทุน
0: ป้าจ๋าป้าจ๋าจำปีฟังจำปาหน่อยอย่างนี้น
1: ะ
0: วันที่จะไปซื้อที่ดินเขาน่ะล็อตแรกเนี่ยต้องให้เจ้าของที่ดินเนี่ยเคลียร์กับนายทุนถ้าจ่ายเงินเขาปุ๊บเขาก็จะทำการไถ่เมื่อไถ่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาชื่อเจ้าของล็อตเนี้ยให้เขาเคลียร์ของเขาแล้วการจดทะเบียนมันจะกลับมายังผู้ที่เป็นเจ้าของพอเขาเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยจดทะเบียนเรียบร้อยไถ่กันเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: โฉนดมันก็จะเป็นของเจ้าของโดยไม่ติดอะไรละ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้นายทุนมึงจะไปไหนก็ไปแกทำการไถ่ให้กับเจ้าของแล้วนะเราก็เฮ้ยมานี่ฉันน่ะจะซื้อแกแล้วแกก็มาดำเนินการรับเงินแล้วจดทะเบียนนะให้กับเรานะแล้วก็จะมีหนังสือสัญญาในการซื้อขายแล้วเขาจะจดทะเบียนมาหาเราเมื่อมาหาเราปุ๊บจบแล้ว
1: มันคืออย่างนี้คือนายเขาว่าจำนำกับนายทุนไว้ที่กองไอ้กองทะเบียนที่กรมที่ดินเลยจะต้องไปจ่ายกันตรงนั้น
0: ก็นั่นแหละครับ
1: ค
0: ืออย่างนี้มันจะจ่ายยังไงก็เรื่องของมัน
1: ใช่แต่เขาให้เราฟักจ่ายต่อหน้า
0: ก็นั่นแหละถ้ามันเป็นมูลหนี้เท่าไหร่ก็ตามที่ตกลงกัน
1: ค่ะ
0: แค่นั้นแหละ
1: โอ้ต่อไปไม่มีปัญหานะคะไม่มี
0: ตั้งใจนะตั้งใจนะ
1: ตั้งใจฟังค่ะ
0: จำปีตั้งใจฟังเพราะว่าจำปาอธิบายน่าจะรอบที่3ละ
1: ใช่ใช่ป้าแก
0: ่ป้าเออนี่แหละเดี๋ยวผมเป็นห่วงเพราะมี

0: ทำการไถ่ของเขาเองในการจดทะเบียนน่ะนะ
1: ค่ะ
0: โหลดแล้วมันก็จบแล้ว
1: ค่ะ
0: ถามเจ้าหน้าที่เหรอเฮ้ยได้แล้วค่ะป้าป้าก็บอกเอาอย่างนี้เจ้าหน้าที่จดขายมาให้ฉันเนี่ยนะเออเข้าใจนะป้านะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่นะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ป้าอย่างนี้
1: ค่ะค่ะฟังอยู่ค่ะ
0: วันนั้นน่ะคนแก่ไปด้วยกันใช่ไหมเนี่ย
1: คนแก่กับลูกค
0: ่
1: ะ
0: ลูกเขาจะรู้เรื่องอยู่นะ
1: รู้เรื่องค่ะแต่เขาก็ไม่เก่งเหมือนคนโตทีนี้จะไป3คนนี่เขาจะให้เข้าไปป่ะ
0: โอ้ยไป10คนก็เข้าไปไม่เป็นเหยียดกันแล้วกันนะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะค
0: ่
1: ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะยุ่งมั่นฝันยืนนะคะทั้งรายการทั้งคนด้วย
0: อวยพรเรื่องเงินให้หน่อยฮะ
1: ค่ะเอาตังค์เยอะๆกันแล
0: ้
1: วให้ม
0: ี
1: ตังค์เยอะรวยอยู่แล้วขอให้รวยขึ้นเยอะๆค่ะ
0: โอ้สาธุฮะ
1: นะสาธุค่ะ
0: ครับผมไปคุณสำอางต่อฮะเชิญครับคุณสำอางคุณสำอาง
2: ครับผม
0: เชิญเลย
2: คือเมื่อปี2539นะครับเคยไปดูที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่แล้วไม่ตกลงเสร็จแล้วต่อมาก็มีเพื่อนที่ทำงานอ่ะลักขโมยเอกสารของผมเนี่ยเอาไปคงจะเอาไปทำการซื้อที่ดินอะไรนี่แหละและต่อมาเมื่อปี40น่ะธนาคารไทยพาณิชย์น่ะมีหนังสือมาให้ผมไปอะไรเซ็นรับทราบที่กู้เงินน่ะผมก็ทำหนังสือปฏิเสธการกู้ยืมธนาคารไปเพราะผมไม่ได้ไปกู้และต่อมาเมื่อเดือนกันยาปี40ผมก็ทำหนังสือชี้แจงไปกับธนาคารอีกว่าเหตุผลที่ผมไม่ได้กู้ผมไม่เคยไปกู้ผมไม่รู้จักธนาคารอยู่ตรงไหนต่อมาปี43มีหมายนัดสืบพยานผมไม่ได้ไป
0: อย่างงี้ถ้ามีหมายเนี่ยขอถามว่าศาลพิพากษาแล้วใช่ไหม
2: ปี43
0: ว่าตอบเรื่องคดีก่อนฮะไม่ต้องไปขยายความเพราะมันมีหมายเนี่ยพี่พากษาปีไหนฮะ
2: ปี 4-4-4-6
0: ประมาณ2546นะ
2: ครับ
0: พี่พากษาคือคุณก็ต้องเป็นลูกหนี้ถูกต้องไหมเอาภาพรวมคือคุณเป็นจำเลยคุณก็ต้องชำระหนี้ใช่ไหมศาลพี่พากษาให้ชำระหนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตอบสั้นๆพอนะเอาประเด็นที่คุณจะถามฮะ
2: ประเด็นที่ผมจะถามก็คือก็ผมไม่ได้ไปศาลเลยแล้วก็ผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ทำสัญญาอะไรเลยอ
0: ่
2: ะ
0: คืออย่างนี้ฮะ
2: ครับ
0: ไหนมาคุณไม่ไปต่อสู้เราจะมาบอกว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะกระบวนการทางกฎหมายปล่อยให้คุณต่อสู้อยู่แล้วเมื่อศาลพิพากษาปีประมาณ2546ให้คุณเป็นผู้ต้องชำระหนี้ตามที่เขาฟ้องถ้าไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้หลักก่อนนะผมจะถามคุณว่าคุณจะถามว่าไง
2: คือผมจะถามว่า แล้วปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่ดินตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยอะคือจะไม่เคยเห็นที่ดินยังไม่เคยอะไรเลยได้แต่เพียงพูดคุยเฉย
0: คืออย่างนี้ฮะจะให้เราตอบว่ายังไงผมก็จับทนายก็ตอบลำบากเพราะตอนนี้คุณเป็นหนี้ฮะคุณต้องไปตามคำพิพากษาซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เจ้าหนี้จะดำเนินการเนาะเนาะเพราะการจะให้มาว่าผมไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้แต่มันผ่านกระบวนการในการพิสูจน์การต่อสู้บนชั้นศาลมาแล้วแล้วคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณเลยเนาะ
2: คือผมติดเตียง
0: อ้างอะฮะขออนุญาตนะคุณสำอางนะผมเคสนี้ผมจะตอบกับทนายลำบากเลยขอบพระคุณสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์ฮะ02ครับ2066102-3ครับ022066102-3ยานถือว่าท่านก็ทราบแต่ท่านไม่ขึ้นศาลเองกระบวนการเปิดให้โอกาสเนาะ02นะ2066102-3นะฮะรบกวนเอาเบี้ยปรับไปอ่านหน่อยครับผมนะเบี้ยปรับบางเงินกู้มันสูงเนาะบางสัญญาสูงนะฮะ

เนี่ยถ้าฉันไปต่อสู้คดีเนี่ยฉันขอลดได้นะศาลท่านก็มีอำนาจในการลดด้วยท่านจะได้รู้เอาไว้เบื้องต้นนะฮะเวลาเราไปกู้เงินมันจะเป็นคำว่าดอกเบี้ยผิดนัดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไอ้ดอกปกติเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์เก็บท่านไปขอเขาไม่ได้หรอกแต่ไอ้สิ่งที่มันมากกว่าผิดนัดเนี่ยนะฮะที่มันจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขอลดขออนุญาตนะฮะพิมพ์เข้ามาเลยถ้าสแกน QR code สีน้ำเงินไม่ติดสีน้ำเงินไม่ติดนะฮะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับที่@10hotline159นะฮะเรื่องของเบี้ยปรับหรือขอเอกสารกฎหมายนะครับพิมพ์เข้ามาเลยฮะขออนุญาตพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวินัยธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมปรับบ้านสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ล้มตอนแก่ในเดือดร้อนอย่างทั้งครอบครัวนะครับ
2: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกกินมานิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
5: ครับคุณยังมีลูกพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยคนเดียว
6: กลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนับถอยหลังมีเวลาอีก32นาทีนะฮะสดในรายการโทรได้เลยนะครับที่02ครับ206-6102-13นะ02ครับ206-6102-13คุยกันได้วันนี้อยู่กับฉลากสภาทนายความคุณตั๊กครับเชิญครับ
7: ค่ะ
6: อ่ะเชิญเลยฮะ
7: อยากสอบถามว่าซื้อที่ดินพบท5มาซื้อต่อเขามาประมาณ9ปีแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยญาติเข้าไปทำเกษตรแล้วเราจะใช้ที่ต่อเขาไม่คืนให้ค่ะรบกวนว่าต้องทำอย่างไรต่อคะ
6: เขาเข้าไปนี่เพราะอะไรเราถึง
7: อะไรนะคะ
6: เขาเข้าไปนี่เราอนุญาตหรือเรายังไง
7: เราอนุญาตค่ะ
6: เรามีสัญญาไหม
7: ไม่มีค่ะให้เข้าไปเฉยๆค่ะ
6: เข้าไปเฉย
7: ๆค่ะ
6: มีใครรับรู้รับทราบไหมในการอนุญาตให้เขาเข้าไป
7: ไม่มีค่ะก็มีคนพื้นที่แถวนั้นเขาไปทำสวนทำอะไรจะปลูกทำการเกษตรอะค่ะ
6: อันนี้มันเป็นแปลงทำเกษตรอะไรเอ่ย
7: อ๋อเขาไปปลูกพริกอะไรพวกเนี้ยค่ะเลี้ยงสัตว์อะไรเนี้ยค่ะเป็นที่เปล่า
6: แล้วเราเข้าไปดูที่ของเราตลอดไหม
7: เข้าไปดูตลอดค่ะ
6: ไปดูตลอดมีหลักไปดูตลอดมีหลักฐานอะไรในการเข้าไปพื้นที่ไหม
7: หลักฐานไม่มีก็จะมีแค่เพื่อนข้างๆบ้านรู้เห็นแค่นั้นเองค่ะ
6: อืมกี่ไร่ประมาณ
7: ประมาณ2ไร่ค่ะ
6: 2ไร่เนาะ
7: ค่ะ
6: ให้เขาเข้าไปเป็น

0: เป็นญาติสนิทญาติห่าง
1: ก็เป็นญาติค่ะก็ไม่สนิทก็เคยรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: เคยรู้จักกันเนาะ
1: ค่ะ
0: เออให้เขาเข้าไปเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เข้าไปนานกี่ปีแล้วเราอ่ะ
1: ก็ประมาณปีกว่าเพราะช่วงไม่สบายค่ะไปรักษาตัวอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปค่ะ
0: ที่ดินอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่อุดรค่ะ
0: เราอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่อุดรค่ะ
0: เราก็อยู่อุดร
1: แต่คนละอำเภออ
0: ๋ออยู่คนละอำเภอเนาะ
1: ค่ะ
0: อืมไม่ได้ไปประมาณปีนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: อืมไปคุยกับเขาล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ
1: ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะใช้พื้นที่เขาก็บอกว่าไม่ออกให้ไปฟ้องศาลเอง
0: คือเมื่อนแถวเนาะ
1: จ้ะ
0: อุตส่าห์ให้เข้าไปแล้วก็แบบนั่นนู่นนี่แล้วให้ออกไม่ออก
1: ค่ะ
0: เออมื่นอีหลีเลยล่ะอ่ะอยากให้ฟ้องใช่ไหมเนี่ยท้าเราไปฟ้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะท้าให้เราไปเจอกันที่ศาลเราต้องทำยังไงคะ
0: โอ้ยคนเอียงว่ะอ่ะมืนหน้ามืนนะอ่ะเชิญฮะ
2: ที่พอบท.5ใช่ไหมฮะมีเอกสารอยู่กับเราใช่ไหมครับตัวที
1: ่ใช่ค่ะเอกสารอยู่กับเราเพราะว่าเราซื้อก็มีผู้ใหญ่บ้านรับรู้แล้วก็เจ้าของที่เขาก็เซ็นให้เราเรียบร้อยจ่ายตังก็มีเอกสารครบค่ะ
2: ครับแต่ว่าส่วนก็คือเราให้ทางญาติเนี่ยเข้าไปทำประโยชน์ตั้งแต่แบบ5ปีที่แล้วใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็9ปีแล้วค่ะ
2: 9ปีใช่ไหม9ปีแต่ว่าส่วนเรื่องที่แบบเราให้เขาเข้าไปทำประโยชน์อะไรพวกเนี้ยเราไม่ได้มีการทำเป็นหนังสือไม่ได้มีหลักฐานอะไรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไม่มีค่ะ
2: โอเคครับคือต้องเรียนหลักกฎหมายนี่ครับคืออย่างที่พ.ป.ท.5เนี่ยอันนี้เขาเรียกที่ดินที่ไม่ได้มีการออกโฉนดนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ดินประเภทนี้มีเฉพาะสิทธิครอบครองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วดินที่ดินแปลงนี้มันจะต้องทำภายใน1ปีนับแต่วันที่เขาแย่งการครอบครองนะครับคืออย่างอันเนี้ยคือเราเพิ่งไปคุยกับเขาเมื่อวานเลยใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งมีเรื่องว่าเขาไม่คืนที่ดินให้เราแล้วก็ให้เราไปฟ้องศาลเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งมีมาเมื่อวานใช่ไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องของการฟ้องเรียกคืนการครอบครองนะครับเนี่ยก็คือเขายึดถือที่ดินไว้แทนเรานั่นแหละก็คือเราอนุญาตให้เขาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าการที่เขามาบอกว่าเอ้ยไม่คืนและอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอย่างเนี้ยแบบนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการยึดถือนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบดำเนินการฟ้องภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่เขาแจ้งว่าเอ้ยไม่คืนและคุณอยากได้ก็ไปฟ้องเอานะฮะนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็ต้องเป็นการฟ้องเรียกคืนการครอบครองจากทางญาติที่เขาใช้ประโยชน์อยู่นะครับนั้นเนี่ยก็แนะนำว่ารีบดำเนินการในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน1ปีแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่ดินพ.ป.ท.5ซึ่งมันไม่มีเอกสารมันไม่ได้มีโฉนดนะครับถ้ามันเกิน1ปีปุ๊บเราก็จะไม่สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนได้แล้วนะครับ
0: คุณตั๊ก
1: ค่ะ
0: เราต้องรีบนะตามที่ทนายบอก
1: ถ้ากรณีเขาเรียกอะไรคะที่เขาไปทำเรื่องไว้ก่อนที่เราจะคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรคะที่พอเรา
0: ไปทำเรื่องอะไร
1: เป็นยังไงคะ
0: ไปทำเรื่องอะไรฮะ
1: ทำเรื่องว่าเขาจะอยู่ครอบครองเลยหนึ่งปีมาแล้วเขาทำแล้วแต่เรายังไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวเขาไปทำอะไรมีข้อมูลอะไร
1: เขาเรียกอะไรคะที่เขาอยู่แล้วโดยเปิดเผยเขาเรียกที่อะไรกรณี
0: ครอบครองพอเราปักหรือเปล่า
1: ปลาปักใช่ค่ะ
0: มันปักไม่ได้มันพ.ป.ท.5
1: อ๋อปักไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ครอบครองปลปักใช้กับโฉนด
1: ค่ะ
0: ที่ดินของคุณเนี่ยพ.ป.ท.5มันเป็นที่ดินไม่มีหลักฐานปักไม่ได้อย่าไปเชื่อมัน
1: คร
0: ับ
1: ค่ะ
0: เว้นแต่คุณไม่รู้ว่าที่ดินของคุณก็มีโฉนดนะ
1: ค่ะ
0: มันพูดอย่างนี้ใช่ไหมครอบครองเปิดเผยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอ้ยคือมึนแท้ไม่บอกก็ดูรายการหน่อยใครไปแนะนำเขาอะที่ดินพ.ป.ท.5ไม่มีหลักฐานเมื่อไม่มีหลักฐานเนี่ยมันจะไปอ้างการครอบครองปลปักไม่ได้แต่ที่ดินพ.ป.ท.5ที่ทนายบอกมันเป็นสิทธิครอบครอง
1: ค่ะ
0: เมื่อเขามีสิทธิครอบครองแล้วเขาบอกเฮ้ยแกไปฟ้องฉันเอาเนี่ยแสดงว่าเขาเปลี่ยนเจตนาละคุณน่ะต้องรีบฟ้องมันออกไป
1: ค่ะ
0: เออต้องเป็นอย่างนี้นะ
1: การฟ้องนี่ต้องทำดำเนินการอย่างไรบ้างคะขอคำแนะนำหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: เชิญนะทนายฮะ
2: ครับคือการฟ้องคดีเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องเก็บหลักฐานนะฮะรวบรวมอนุญาตให้เขาเข้าไปใช้ที่ดินนะครับ

0: เขาใช้โดยอาศัยสิทธิ์เรานะฮะแล้วเนี่ยเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายก็คือมีการบอกปัดว่าที่ดินแปลงเนี่ยเขาเป็นคนมีสิทธิ์ครอบครองนะฮะเราไม่มีสิทธิ์เพิ่งมีการบอกในลักษณะเนี้ยเมื่อวานนะครับส่วนเรื่องว่าจะดำเนินการฟ้องร้องคดียังไงอันเนี้ยแนะนำว่าเนื่องด้วยเป็นคดีค่อนข้างคดีเกี่ยวกับที่ดินแล้วกันนะครับมันจะมีความยุ่งยากแล้วก็มีความทับซ้อนในทางข้อกฎหมายแนะนำว่าปรึกษาทนายความนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายให้ดำเนินการให้ก็จะได้มีความรัดกุมนะครับก็คือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฟ้องขับไล่แล้วก็ฟ้องเรียกคืนการครอบครองนะถ้าไปปรึกษาทนายทนายก็จะได้จัดการทำเรื่องของร่างคำฟ้องแล้วก็เตรียมเอกสารประกอบคดีแล้วก็ประกอบการสืบพยานให้นะครับอันนี้ที่ดินอยู่ที่อุดรใช่ไหมฮะอันนี้สามารถที่จะ
1: ติดต่อได้ค่ะ
0: ครับก็คือสามารถที่จะไปติดต่อทนายนะฮะแล้วก็เวลามีข้อพิพาทอะไรเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะฟ้องที่ตั้งของศาลที่ที่ดินแปลงเนี้ยอยู่ในเขตอำนาจนะครับอันนี้ที่

0: ก็ได้เดี๋ยวจะได้ส่งลิงก์ให้ไปอ่านไปศึกษานะครับเบี้ยปรับนะโดยจะไม่เขียนกำหนดเอาไว้นะว่าต้องมีเพดานเท่าไหร่เยอะเกินไปเกินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นคุณพิพากษากันบนชั้นศาลคุณก็อาจจะขอในตรงนี้ศาลท่านก็มีอำนาจในการลดได้อ้าวพิมพ์เข้ามาเลย591159นะพิมพ์เข้ามาคุณสมเกียรติครับ
1: ครับครับ
0: เชิญเลยครับผม
1: ผมให้เช่าที่ให้เช่าบ้านให้ผมให้เขาเช่าที่อยู่แต่ผมว่าเลยถามที่ด้วยสมมติว่าถ้าผู้เช่าเสียชีวิตเนี่ยสัญญาจะสิ้นสุดนะครับ
0: ต่างกันนะระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะเรื่องสัญญานะเดี๋ยวให้ทนายตอบทั้งสองส่วนนะ
2: ครับอันนี้คือเราให้เช่าก็คือเช่าที่บ้านนะครับทีนี้ก็ต้องเรียนนะครับคือทางผู้เช่านะครับถ้าเกิดว่าผู้เช่าเขาเสียชีวิตเนี่ยโดยหลักนะครับสัญญาเช่าก็จะสิ้นสุดแล้วก็ระงับไปนะฮะเพราะว่าของผู้เช่าเนี่ยเราจะให้ใครเช่าบ้านเช่าที่ดินเนี่ยเราดูคุณสมบัติของเขาเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรเนี่ยตามกฎหมายแล้วก็ตามแนวที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยก็จะตีว่าสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงไปด้วยนะครับส่วนผู้ให้เช่าเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมเกียรติเป็นให้เช่าโดยตรงเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ครับส่วนถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าเสียชีวิตเนี่ยหลักสัญญาเช่าก็ไม่ได้มีผลเป็นการสิ้นสุดหรือว่าระงับไปนะฮะไปยังตัวของทายาทของผู้ให้เช่าอยู่นะครับยกเว้นมีการเขียนข้อสัญญากันไว้ชัดเจนนะฮะว่าตกลงกันว่าถ้าเกิดเสียชีวิตให้สัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดหรือระงับไปทันทีอะไรเนี่ยถ้ามีข้อลักษณะข้อสัญญาในลักษณะนี้สัญญาเช่าถึงจะสิ้นสุดนะครับสรุปเสียชีวิตนะครับโดยหลักสัญญาเช่าก็สิ้นสุดแต่ว่าถ้าผู้ให้เช่าเสียชีวิตสัญญาเช่าเนี่ยยังไม่ระงับไปนะครับสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาเช่าก็จะตกทอดสู่ทายาท
1: ครับครับขอบค
0: ุณครับนะ
1: ครับผมครับ
0: ขายของฮะระหว่างรอสาย02-206-6102-3นะครับเอกสารเบี้ยปรับนะครับอย่าลืมนะเราไปกู้ธนาคารเราไปทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่จะซื้อเขานะครับเป็นสัญญาเงินที่รวมอยู่ในเวลาที่เราผ่อนเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยมีเบี้ยปรับนะฮะเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆเนี่ยหรือเป็นดอกเบี้ยผิดนัดอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกนะครับหน้าเวลาที่เราชำระหนี้ไม่ได้หรือชำระแต่ไม่ครบให้ชำระเดือนละ 2,000 ไปชำระเข้า500เงี้ยถือว่าเราผิดเราหรือเราไม่ชำระเลยถือว่าผิดนัดเราก็จะตกลงกันตั้งแต่ตอนสัมสัญญาว่าไม่ชำระก็คือผิดนัดหรือชำระไม่ครบขอให้มีการจ่ายหรือฉันจะจ่ายผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นคนกู้นะลูกนี้เงินก้อนเนี้ยให้กับทางเจ้าหนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกเบี้ยปรับเนี่ยคือหลักการของมันนะครับส่วนเบี้ยปรับจะเรียกกันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีเรทที่จะกำหนดเอาไว้แสนสองแสนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็แล้วแต่นะครับเพื่อบังคับว่าลูกหนี้เธออย่าผิดนัดหรือว่าเธออย่าชำระหนี้ฉันไม่ครบนะก็เป็นข้อกำหนดเอาไว้ทีนี้เบี้ยปรับเยอะมากเลยก็ไปฟ้องคดีกันที่ศาลลดได้ไหมลดได้ฮะเพราะเขียนไว้ในกฎหมายและศาลก็มีอำนาจลดด้วยต่างจากมัดจำที่ท่านได้ไปแล้วนะมัดจำนะลดไม่ได้นะเขียนเท่าไหร่ก็ต้องเขียนเท่าไหร่ถ้ามันสูงเกินไปก็ลดได้9159ส่วนใครจะโทรหน้าไมค์นะครับมีเวลา9นาทีรีบโทรเลย02ครับ2066102-3ครับ02ครับติดต่อเข้ามาที่หน้าไมค์ได้เลยนะฮะส่วนใครจะพิมพ์เอกสารก็พิมพ์เข้ามานะครับ159เบี้ยปรับขอเอกสารกฎหมายพิมพ์มาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ใครจะปรึกษาก็ติดต่อนะระหว่างที่รอสายเข้า

0: ามานะครับมีคำถามของคุณคุณนะผ่านระบบไลน์นะครับส่งคำถามเข้ามาผ่านระบบไลน์นะคุณไพโรจน์นะครับสอบถามเข้ามาฮะทนายฮะขอสอบถามกรณีเดี๋ยวนะฮะผมอ่านดูกรณีการไปเปิดบัญชีอยู่ๆผมได้รับโทรศัพท์นะฮะจากบริษัทสินเชื่ออยู่ 50,000 ตอนแรกคิดว่าเป็นมิจฉาชีพนะฮะพอไปตรวจสอบจริงๆก็ปรากฏว่ามีการเอาชื่อกับข้อมูลส่วนตัวผมไปสมัครสินเชื่อแล้วไม่เคยได้รับเงินก้อนพอไปถามก็พบว่ามีคนเอาข้อมูลไปสมัครเหมือนแค่เคสเมื่อกี้เลยนะไปสมัครนะฮะซึ่งเขาก็ซึ่งเขายอมรับว่าเอาข้อมูลของผมไปใช้เพราะคิดว่าจะกู้เงินได้ง่ายขึ้นตอนนี้บริษัทสินเชื่อได้เก็บเงินจากผมอยู่ครับอยากทราบว่าคนที่เอาข้อมูลไปสมัครเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดไหมครับแล้วจะดำเนินการอย่างไรนะครับจะแจ้งความคนเอาไปได้ไหมแล้วก็นี่จะทำยังไงอ่ะมี2ประเด็นนะใครจะติดต่อนะครับหน้าไมค์อีก7นาทีโทรเลย3ครับ022066102123อ่ะเชิญฮะ
1: ครับที่ในยุคนี้น่าจะเจอกันบ่อยนะครับก็คือในการสมัครพวกวงเงินสินเชื่ออะไรพวกนี้คือก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือดูแลข้อมูลของเราดีแล้วนะครับเราไม่เคยไปแสดงเจตนาหรือว่าไปยอมรับหนี้ในส่วนนี
0: ้
1: นะครับโดยหลักเราควรจะต้องโต้แย้งไปที่ทางธนาคารว่าเราไม่การสมัครสินเชื่อนะฮะวงเงินที่ธนาคารมีการจ่ายไปหรือว่าทางสถาบันการเงินมีการจ่ายไปเราก็ไม่เคยได้รับนะครับลำดับแรกเราต้องปฏิเสธตัวหนี้นี้อยู่นะครับอะไร
0: เดี๋ยวก่อนปฏิเสธเอาไว้ครึ่งหนึ่งก่อนฮะไปคุณสมศักดิ์ฮะคุณสมศักดิ์
2: ครับผม
0: เชิญฮะ
2: ครับผม
0: เชิญเลยครับ
2: ครับคือในที่ผมได้ครบ
0: คุณสมศักดิ์โทรทัศน์อยู่ไหม
2: เปิดโทรศัพท์อยู่ครับ
0: ปิดม
2: ัน
0: ดีเลย
2: ครับเปิดโทรศัพท์ฟังอยู่ครับ
0: ไม่ต้องเปิดครับโทรคุยปกตินะมันดี
2: ครับ
0: เร็วๆมีเวลา6นาที
2: แต่นี้ถ้าผมไม่เปิดโทร
0: คุณก็พูดแนบหูคุณไงคุณสมศักด
2: ิ์ทีนี้เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าจะใช
0: ่คุณสมศักดิ์คุณสมศักด
2: ิ์อยู่ครับ
0: คุณพูดเลยตอนเนี้ย
2: พูดแล้วเลยไหม
0: เนี่ยอยู่กับอนันต์จันทร์ศรีเนี่ยพิธีกรคนหน้าตาดีของรายการแล้ว
2: ครับ
0: เอาเร็ว
2: อันนี้โทรศัพท์แล้วผมจะพูดกับคุณได้ยังไง
0: คุณตอนนี้คุณพูดเลยมันหยุดดีเลยแล้วคุณพูดที่พูด
2: โอเคครับ
0: เออ
2: คร
0: ับ เชิญอีก5นาทีฮะเคลียร์กับสมศักดิ์ให้เรียบร้อยฮะกลับมาที่ระบบไลน์ฮะเชิญฮะ
1: ระบบไลน์คืออย่างแรกคือเราต้องโต้แย้งก่อนว่าเราไม่เคยเนี่ยเราต้องโต้แย้งก่อนว่าเราไม่เคยแนะนำว่าควรจะไปลงบันทึกประจำวันไว้นะครับที่สถานีตำรวจว่าเราไม่เคยยินยอมให้มีบุคคลใดเอาเอกสารของเรานะฮะไปเชื่อกับทางสถาบันการเงินนะครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานว่าไอ้เงินรู้เห็นเราไม่ได้เป็นคู่สัญญาและเราก็ไม่ได้มีได้รับผลประโยชน
0: ์แต่แรกๆเนี่ยสมมติเรากู้เสร็จปุ๊บงวดแรกมันจะมีใบทวงหนี้มา
1: เ
0: ราก็ต้องรีบนะ
1: ใช
0: ่เพราะหลายท่านเห็นตอนเขาฟ้องผมไม่ได้กู้มีการทวงหนี้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้มันต้องรีบโต้แย้งด้วย
1: ต้องรีบโต้แย้งนะไม่จ่ายเงินให้เราเลยเนี่ยถ้าแบบนี้ก็จะไปยากแล้วว่าเราไม่ได้รู้เห็นคนที่เขาเอาเอกสารของเราไปใช้เนี่ยจะผิดอะไร

0: นะครับคือก็ต้องเรียนนี้คืออันนี้เนื่องจากว่าเป็นคำถามทางไลน์นะผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเอาเอกสารเป็นการนำเอกสารเราไปใช้เช่นมีสำเนาบัตรประชาชนลายมือชื่อของเราเนี่ยว่าเราลงชื่อเซ็นรับเราสำเนาถูกต้องใช้สำหรับการกู้ยืมเงินกับแอปอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ก็จะเข้าของการปลอมเอกสารนะครับแล้วก็ใช้เอกสารปลอมซึ่งก็จะมีโทษทางอาญานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมอบหมายให้เขาเราตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงลายมือชื่อแล้วเขาไปปลอมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเอาข้อมูลของเราไปใช้นะฮะโดยที่เราไม่ได้ให้ความยินยอมเนี่ยอันนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายอีกบทหนึ่ง
1: นะมายังฮะ
2: ฟังคร
1: ับ สมศักดิ
2: ์นาทีมันน้อยไปที
1: ่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันหมดเวลาผมจะโทรหาคุณเองคุณเล่าก่อน
2: โอเคโอเคที่ผมอ่ะคือผมฟ้องศาลปกครองแล้วศาลสูงสุดแล้วศาลสูงสุดตัดสินให้ผมชนะให้ผมชนะโคราชอ่ะยังแอนตี้ผมอยู่ยังเข้าไม่มีใบนสลเลยแต่เขาค้านเขายังไม่ออกโฉนดให้
1: คุณอยู่โคราชไหม
2: ครับที่ดินอยู่โคราชครับ
1: ไม่ตัวคุณน่ะอยู่จังหวัดไหน
2: ครับผมก็อยู่โคราชครับ
1: อย่างนี้ครับการพูดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นศาลปกครองสูงสุดด้วยไปหาทนายอาสานะ
2: ที่ไหนครับดีคร
1: ับ เดี๋ยวตั้งใจฟังนะเดี๋ยวผมให้ทนายแนะนำนะครับเพราะมันต้องเห็นคำพิพากษาการตอบแบบเนี้ยมัน
0: อันนี้น่าจะมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับในส่วนของข้อเท็จจริงคือถ้าเกิดว่าจะปรึกษาทนายอาสาเนี่ยคือสามารถที่จะไปติดต่อโดยปกติทนายอาสาก็จะมีทั้งที่คือจะมีอยู่ที่ศาลเนี่ยอาจจะมีทนายอาสาประจำศาลสามารถที่นะครับหรือว่าติดต่อไปที่งานบริการช่วยเหลือประชาชนของสภาทนายความนะครับเพื่อจะดำเนินเรื่องขอเข้าไปให้คำขอเข้าไปรับคำปรึกษาเลยเนี่ยก็สามารถ
1: ไปเอาคำพิพากษาไปด้วยนะครับมันต้องไปดูและอ่านคำพิพากษาแล้วเห็นรายละเอียดนะ
2: ครับครับ
1: ครับผม
2: สามฉบับอยู่ที่ผมฉบับหนึ่ง
1: นั่นแหละครับถือไปให้หมดเลยครับถือไปให้หมดนะเออ
2: คร
1: ับผม
2: อย่างนี้ให้ผมไปติดต่อตรงไหนครับครับ
1: ไปที่ศาลครับที่ใกล้บ้าน
2: ไปที่ศาล
1: แล้วถามประชาสัมพันธ์ครับว่าทนายอาสาของสภาทนายความนั่งอยู่ตรงไหนนะ
2: อ๋อให
1: ้เอออย่าอ๋อนานนะเวลาผมจะหมดเดี๋ยวจะไม่ได้แนะนำนะไปหาทนายอาร์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศาลได้ว่าเขานั่งอยู่จุดไหนแล้วเอาหลักฐานไปให้เขาดูนะครับ
2: ผมครับครับครับไปถามทนายอาสาครับ
1: หรือถ้าตอบต่างไม่ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับครับผมเวลาหมดนะฮะเอกสาร159อย่าลืมนะครับ159นะท่านพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความทิ้งในระบบไลน์ได้นะฮะส่วนใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายก็พิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทนายงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมาร่วมรายการครับคืนนี้ชมเทปนะครับอาทิตย์หน้าพบกันสดจันทร์พุธพฤหัสด้วยกฎหมายวันนี้ทนายความธีรโชติป้องกันไทยผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
4: กลับมาติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ายติในการซักฟอก10เทิงทิปไตยค่ะนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจคนนะคะว่าเชื่อว่าทางนายก

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วถือว่าเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ51ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.ได้เคร่งครัดก็คือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาก็อย่าพูดถึงไปในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านระบุว่าต้องการกินรวบนายประดอนกล่าวนะคะว่าตามยติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา150คือมีหน้าที่ในการกล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกที่ในการที่จะชี้แจงสุดท้ายการลงมติก็เป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วก็จะเชื่อตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือว่าจะเชื่ออีกกันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติตามปกติธรรมเนียมของมาตราหนึ่งเคยมีครั้งไหนที่เบาเขาก็ต้องหาเหตุผลประกอบหรือว่าหลักฐานประกอบข้อกล่าวหานั้นได้อย่างไรก็เป็นเมื่อมีการถามนะคะว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการนายประดอนก็กล่าวนะคะว่าก็ดีบันเทิงที่ปไตยยบุตรเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูก็จะถือว่ามากเกินไปหรือไม่นายประดอนกล่าวนะคะว่าถึงได้บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงผมชี้แจงศึกซักฟอกค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นจากพรรคภูมิใจไทยจำนวน18คนตามมาตรา151ของฝ่ายค้านซึ่งจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนก็ไม่สำคัญอภิปรายลำดับแรกการอภิปรายนายกรัฐมนตรีก็เหมือนอภิปรายคณะประเด็นในการอภิปรายส่วนใดเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนใดก็เป็นสิทธิ์ที่ตอบได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนเข้าไปโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีก็ให้สิทธิ์ตนในการขึ้นมาตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้กล่าวด้วยนะในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหากฝ่ายค้านมีข้อสงสัยหรือว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงและได้นำเสนอข้อเท็จจริงว่าจะไม่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีตลอดระยะเวลาที่มีการอภิปรายไม่ได้หนีไปไหนชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 16:00 นค่ะ
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วทันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการบทบาทกรรมาธิการเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบยกระดับการจัดการสินค้าการคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรรับฟังปัญหาการดำเนินงานตลอดจนข้อจำกัดด้านการตลาดของหอมชัยภูมิเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์และธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

านบทบาทกรรมธิการกับดิฉันปฐมาภรณ์หาญชันชัยค่ะปัจจุบันนี้เรื่องของสุราชุมชนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการโฆษณากรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่นะคะมาที่โรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะเพื่อมาดูค่ะรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนั่นเองค่ะพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวท่านพาไปดูกระบวนการทำแล้วข้าวหอมชัยภูมินะคะ
1: โอเคครับข้าวหอมชัยภูมิ
0: ข้าวหอมชัยภูมิค่ะ
1: ชัยภูมิ
2: ครับครับ
1: เดี๋ยวให้ท่านในอำเภอช่วยนำเสนอด้วยนะครับ
3: ครับ
1: โอเคคุณตั้ม
0: ค่ะคือกระบวนการแล้วที่ว่าเรารับมาจากทางเกษตรกรนะคะจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเหลืองอ่อน
1: เราไปทำคอนแทคฟาร์มมิ่งไหมครับ
0: ซื้อจากเกษตรกร
1: ไม่ได้ไปลงทุนให้เขาก่อนใช่ไหมไม่ได้ไปสับสนเขาอ๋อ
0: ใช่ต่างจากท้องตลาด1บาทค่ะที่ว่าราคาสูงรับซื้อข้าวเสร็จแล้วก็เอามาสีก็จะได้เป็นข้าวเต็มแล้วก็ข้าวหักแล้วข้าวไปส่วนของข้าวเต็มเนี่ยคือก็จะเอาไปแพ็คขาย5
1: ร้านไปครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เอาข้าวหักแล้วข้าวท่อนเล็กๆนะฮะเอามาหมักเป็นสุรา
1: เดี๋ยวผมถามนิดนึงที่ว่าซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องกระบวนการผลิตหรือว่าซื้อเขาในฐานะเป็น
0: ที่ค่ะแล้วก็ทีนี้คือเขาจะได้มีรายได้เพิ่มก็มาขายให้เราอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือก็ซื้อในจำนวนที่ว่า
1: แล้วถ้าเขามาเกินจำนวนทำไงหรือเราก็กำหนดแบ่งกัน
0: ก็กำหนดครับข้าวนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะของจังหวัดชัยภูมิของอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะแล้วก็อำเภอคอนสารจะเป็นข้าวหอมมะลิและข้าวเหลืองอ่อนนะคะในการใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักคือเราจะใช้ในส่วนของในการที่จะใช้ในการหมักตัวของเหล้านะคะตัวนี้นะคะข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวเนาะแล้วทีนี้คือเราจะนำข้าวเหนียวเนี่ยมาแช่น้ำก่อนนะก่อนที่จะแช่น้ำเนี่ยเราซาวเอาพวกฝุ่นหรือว่าตัวของเปลือกข้าวออกก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำไปแช่ไว้ประมาณแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ถังหมักจะอยู่ที่ประมาณ200ลิตรคือจะใช้ข้าวประมาณ50แล้วทีนี้เมื่อได้ข้าวที่เราแช่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะอันนี้คือตัวนึ่งข้าวที่นึ่งข้าวคือเราจะใช้เลือดตัวนี้คือไอจะส่งเข้ามาทั้งต้มแล้วก็ทั้งนึ่งข้าวอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ใช่น้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องปิดฝาไหม
0: อันนี้ต้องปิดฝาค่ะจะใช้กระบวนการ

0: หลังจากนั้นก็จะนำไปล้างก่อนเดี๋ยวพาไปทางนู้นนะคะ
1: ค่ะ
0: คือหลังจากกระบวนการที่ว่าเรานึ่งเสร็จแล้วอะค่ะทีนี้คือข้าวอะค่ะก่อนหรือว่าผึ่งให้แห้งนะคะแล้วในส่วนของวะค่ะประมาณ50 กิโลค่ะแล้วก็ยีสต์แล้วเอนไซม์เวลาทำพวกเหล้าที่เป็นพวกข้าวเหนียวเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้ลูกย่อยแป้งเป็นน้ำตาลและจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์แต่สมัยใหม่ก็คือเป็นกระบวนการทีเดียวเลยที่มันรวบรัด1 ขั้นตอนทีเดียวพอใส่ในถังเสร็จแล้วปุ๊บแล้วทีนี้ก็เป็นยีสต์น้ำตาลเติมน้ำเข้าหมัก
1: ครับหลายขั้นตอนเหมือนกัน
2: โอเค
0: ค่ะ
2: ท่านเอเพอร์
0: เดี๋ยวพามาดูห้องหมักนะคะพอหลังจากที่เรานำในถังหมักเรียบร้อยอันนี้จะเป็นห้องที่เราบ่มหรือหมัก
2: อันนี้หมัก
0: อันนี้หมักค่ะ
2: 50 กิโล
0: ในเดตัมพามาดูนี่ค่ะอันนี้หมักวันที่3 เดือน 7นะคะก็นะคะในการที่เราจะถึงกระบวนการกลั่นซึ่งจะได้สุรากันมาเนาะตอนนี้คือระยะเวลานี้ประมาณ10 กว่าวันนะคะข้าวอร่อยด้วยตัวนี้คือน้ำก็จะขุ่นหน่อยอันนี้คือถ้าได้แล้วปุ๊บเนี่ยคือน้ำจะใสเลยค่ะค่ะน้ำจะใส
2: อ๋อน้ำจะใสด้วยตัวเขาเองเลย
0: ใช่
2: ใส่อะไรบ้างครับ
0: ใส่เอนไซม์ใส่ยีสต
2: ์เอนไซม์กับยีสต
0: ์แล้วก็มีข้าวหมัก
2: ในน้ำสะอาดแค่นั้นเอง
0: น้ำสะอาดแค่นั้นค่ะกระบวนการรวบรัด
2: 10 วัน
1: ถ้ามันปิ้งแล้วมันจะใสปิ้งเลยใช่ไหมคร
0: ับ จะใสปิ้งเลยค่ะจะใสเดี๋ยวโทษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทางนี้นะคะได้เวลาเรียบร้อยแล้วก็น้ำจะใสๆเลยแล้วก็ข้าวจะจมอันนี้วันที่2 เดือน 7
2: 20 กว่าวัน
0: อันนี้จะไวกว่าค่ะแล้วก็เวลานั้นก็ข้าวจะนอนก้นแล้วค่ะคือข้าวนอนก้นเสร็จปุ๊บประมาณ
2: การออกก่อน
0: ตอนนี้คือเราจะตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์นะคะคือมันจะมีดีเกนแอลกอฮอล์เบื้องต้นที่ว่ามันสามารถที่จะกันได้มันมีผลมันมีสเกลบอกค่ะข้างในให้กับทางเกษตรกรเขาไปให้กับทางสัตว์เลี้ยงเป็นพวกหมูสุกรอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยก็บางคนก็เอาไปทำปุ๋ยคือเราก็จะจากกระบวนการกั่นแล้วนะคะเอาไปให้กับทางกลุ่มโคกหนองนาคือเราเชื่อมโยงทาง

0: นี่
1: กั
0: ค
1: ด
0: ือ
1: ดี
0: เป็น
1: ที
0: ตั
1: ยั
0: ว
1: งไง
0: กรองค่ะอันนี้จะเป็นตัวกรองแต่ส่วนเรื่องด
1: เปลี่ยนบ่อย
0: อ๋อต้องเปลี่ยนค่ะใช่ครับเอาแผ่นตัวนี้คือขายดีไหมการตลาดเป็นยังไงบ้างขายให้ใครบ้างคนไทยคนต่างชาติคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ครับ คือตอนนี้คือตลาดของที่ข้าวหอมเราทําอยู่ก็คือเป็นตลาดภายในประเทศอยู่เพราะว่าการโฆษณาแล้วก็ทีนี้การประชาสัมพันธ์นะคะถ้าในประเทศเนี่ยมีโปรดักต์สินค้าออกมาเราจะทําให้คนอื่นรู้จักเนี่ยแทบไปเป็นไปได้ยากนอกจากไปก็ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ว่าไปออกบูธแสดงสินค้าต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดจะมาโปรโมททางเพจทางโซเชียลแพลตฟอร์มใช
1: กฎ
0: ่
1: หมาย
0: ค
1: ห้
0: ่
1: า
0: ะ
1: มไว้
0: กฎหมายห้ามไว้ค่ะคือในส่วนของข้าวหอมชัยภูมิเนี่ยค่ะมีที่เข้าโมเดิร์นเทรดมีบ้างค่ะอย่างล่าสุดนี่คือทางไทยฟู้ดติดต่อมาร้อยสาขาก็ได้รับโอกาสนี่แหละค่ะตรงนี้ค่ะ
1: ก็ถือว่าใหม่ใช่ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ลองคิดดูว่าจะเอาปัญหาอะไรที่อยากจะเสนอและทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งกรรมธิการรับผิดชอบตรงนี้โดยตรงนะครับอย่างเช่นการตลาดเมื่อสักครู่เนี่ยติดขัดเรื่องของกฎหมายโฆษณาไม่ได้ทางผู้ประกอบการอยากจะมีอะไรคุยกับทางรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในของคุณตั้มมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยนะครับที่กำลังเป็นอะไรบ้าง
0: วันนี้ก็เสิร์ฟเวลคัมดิงด้วยข้าวหอมตัวนี้คือจานไม่มีแอลกอฮอล์นะคะจะมีทั้งผลไม้หลากหลายชนิดของจังหวัดชัยภูมิด้วยค่ะอยากจะให้ท่านเปิดชิมคือคราฟโซดานำกระเจียวมาเป็นส่วนผสมนะคะตัวนี้คือจะมีน้ำสุกมะม่วงอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะอยู่ในพื้นที่ของเราก็คือเป็นตัวคนหรือว่าเป็นของชาวไร่ชาวสวนบ้านเรานี่แหละค่ะก็เอามาแปรรูปมาเป็นน้ำผลไม้ที่มีเท็กเจอร์ของความเป็นโซดา
1: ใช้ทำผสมนะครับก็จะเน้นวัตถุดิบในจังหวัดของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อได้มาส่งเสริมอะไรคุณตั้มไหมครับอันนี้เพื่อได้กรุณามาด้วยวันนี้ครับส่วนใหญ่ปกติถ้ามีงานประจำปีหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะให้จัดมีบูธโอทอปหรือของคุณตั้มเนี่ยจะเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฐานที่ราชการเนี่ยที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะยากหน่อยแอลประจำน้ำมันเอาไปฝากเพื่อนกูมั่งใช้ภูมิเนี่ยจะมีสุราชุมชนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายหน่อยที่ผลิตจากข้าวที่ผลิตจากสับปะรดแต่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยของข้าวหอมเนี่ยจะเด่นที่สุดละนะฮะก็จะได้รับการการันตีมาจากหลายที่ครับว่าครับแล้วก็พอไปฝากใครแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดอกติดใจครับแต่เราอยากจะต้องเสริมแต่ติดข้อระเบียบเนี่ยแหละครับบางทีราชการเองเราก็ไปได้ไม่เต็มที
2: ่มีอะไรการช่วยเข้าไปผลักดันแก้ไขส่งเสริมข้อเสนอไหมครับวันนี
0: ้ค่ะคือของตั้มเองก็คืออยากจะให้ทางทางกรรมธิการนะคะดูเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบคือไม่จำเป็นจะต้องแบบเปิดกว้างแบบขอให้สุราเนี่ยที่ว่าเป็นของสุราชุมชนของเราเนี่ยนะคะคือได้มีพื้นที่ที่เราจะต้องมีการโฆษณาในขอบเขตก็ได้ถ้าเกิดเนี่ยการตลาดมันก็จะตามมาทีนี้เรื่องการตลาดทั้งไทยในประเทศแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการส่งออกก็มองไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสินค้าไทยอะค่ะไปสู่สากลแอลกอฮอล์และก็แอลกอฮอล์ด้วย
3: ในส่วนการตลาดนี่นะครับผมก็เครื่องหมายการค้ามันทำให้ลูกค้าอย่างผมในฐานะผู้บริโภคเกิดความสับสนว่ามันมาจากที่ไหนถ้าคุณใช้โลโก้อย่างเดียวกันตลอดไม่ได้เห็นเลยว่าคนละบริษัทคนละเจ้าของคนละแบรนด์ค้าประเภทหนึ่งซึ่งให้มันเป็นแบรนด์เดียวกัน
2: เหมือนกัน
3: ใช่ครับทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงเช่นน้ำคุณก็เอาโลโก้นี้มาใส่เลยถ้าคุณก็โฆษณาน้ำการทำการค้าสำคัญที่สุดคือเครื่องหมายการค้าให้ติดตามมาผมให้แนวความคิดนะครับแต่ท่านจะปฏิบัติตามยังไง
2: เหมือนที่คุณตั้มแจ้งมาสักครู่นะครับกรรมธิการเองอ่ะได้มีการเกริ่นไว้แล้วว่าอยากในเรื่องของการโฆษณาสุราเนี่ยซึ่งตอนนี้กฎหมายห้ามโฆษณาห้ามเพื่ออะไรข้อดีนะครับจะได้ให้เด็กไม่รู้จักว่ามีเหล้ายี่ห้ออะไรบ้างผู้บริโภคไม่รู้ว่าเหล้ายี่ห้อ

0: นะครับมีใครไม่รู้คนที่ดื่มสุรามีใครไม่รู้หมอแต่พอไม่ให้โฆษณาเนี่ยโอกาสที่รายเล็กรายน้อยโอกาสเกิดเลยนะครับเป็นการบ้านที่ทางกรรมธิการจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเป็นที่เราอยู่แล้วแล้วก็หาแนวทางแก้ไขว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้ลงพื้นที่ขนาดกลางก็ได้เห็นกระบวนการผลิตนะครับก็รู้สึกคนต่างจังหวัดก็มีการผลิตสุราได้รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการนะครับคือคุณตั้มเจ้าของกิจการก็ได้ทราบว่ามีปัญหาที่อยากจะให้ทางกรรมธิการเข้าไปพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาสองเรื่องผลิตเกี่ยวกับระเบียบที่จะผลิตเหล้าสีซึ่งติดขัดอยู่ในระเบียบบางประการนะครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการโฆษณาวันนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการรายนำเสนอสินค้าสู่ตลาดประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าติดขัดเรื่องของซึ่งผมเองกับทางท่านรองทางเลขานะครับได้รับเรื่องก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปประชุมในกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อหาแนวทางชาญ SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยโดยเฉพาะเรื่องของสุราชุมชนเพราะที่ทราบมามีการจ้างแรงงานถึงกับ 4-50 คนนะครับแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร
1: ภายหลังจากที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนนะคะจากเจ้าของโรงกลั่นชัยภูมิแล้วนะคะทางคณะกรรมการก็จะเดินหน้าในการผลักดันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเชิงพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่าตัวเล็กเนี่ยสามารถในอนาคตนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อค่ะ
2: เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุด
4: 6เดือนไม่มีน้ำจากสสส

กลับเข้าสู่รายการบทบาทกรรมธิการค่ะซึ่งทางคณะกรรมธิการผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้มีโอกาสเปิดเวทีการตลาดออนไลน์เพื่อที่จะยกระดับสินค้าชุมชนธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะที่เข้าร่วมรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ

การสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนสามารถสร้างหน้าร้านออนไลน์ได้โดยการประยุกต์ใช้เครื่องต่างๆซึ่งเราไม่จำเป็นต้องผ่าน

0: พ่อค้าคนกลางหรือในรายได้สู่ครัวเรือนของตนเองโดยตรง
1: รู้สึกยินดีนะครับดีใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มาจัดสัมมนาอีกครั้งหนึ่งณสถานที่แห่งนี้นะครับขอบคุณทางท่านส.ส.ทวีทรัพย์ที่ท่านได้เลือกสถานที่ตรงนี้แล้วก็อีกท่านนึงที่มาร่วมนะครับต้องขอบคุณมากเลยตีรถมาจากแก่นครับก็วันนี้นะครับวัตถุประสงค์ทั้ง2ข้อของทางกรรมาธิการที่ได้มาอบรมสัมมนาในวันนี้ก็คือต้องการสร้างความรู้นะครับองค์รายได้ให้กับ
2: พ่อค้า
1: แล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่พักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นใหม่ๆเพิ่มเติมในธุรกิจตัวเองนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์หาที่หลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะสะท้อนผ่านกรรมาธิการเข้าไปเพื่อไปพิจารณาศึกษาและนำปัญหาเสนอต่อรัฐบาลบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการของเราเป็นคณะใหญ่นะครับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูสินทางปัญญาด้วยจริงๆเราดูเรื่องพาณิชย์เป็นหลักนะครับราคาพืชผลทางการเกษตรทุกตัวราคาสินค้าในตลาดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ปลากระป๋องมาม่าเราดูครับอะไรจะขึ้นราคาอะไรที่จะแพงเกินความเป็นจริงทำ

0: นะฮะบางอย่างขึ้นห้างนะฮะขึ้นชื่ออย่างเดียวฟังเพื่อจะปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของระเบียบเนี่ยควบคุมอยู่นะครับว่าตรงไหนมันเป็นยังไงนะครับในส่วนของอำเภอเองเนี่ยนะครับเราก็พยักครับเราไปที่ไหนต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งเนี้ยเราก็จะไปของฝากของฝากถามต่อว่ามายังไงยังไงนะครับอีกผลิตภัณฑ์นึงนะครับวันนี้อาจจะในส่วนของน้ำปลาหวานกนกวันอยู่ที่อำเภอบำเหน็จนรงค์เหมือนกันจริงแล้วนอกจากของน้ำปลาหวานที่เป็นกระปุกแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเป็นก็เรียกพริกเกลือนะครับที่ไว้ทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยนะครับเป็นถุงขนาดหนึ่งสิ่งที่ขายดีขายดีกว่าเป็นกระปุกอีกฮะแต่ขายออนไลน์ครับเราอาจจะไม่ได้เห็นอยู่ตามร้านค้านะครับแต่ในช่องทางหลังร้านเนี่ยคือการขายดีมากนะครับนะผมได้มีโอกาสเข้าไปดูในไม่ว่าจะเป็นช่องทางTikTokนะฮะหลังๆในทางTikTokเป็นช่องทางที่ขายได้ง่ายนอกจากนี้ในเรื่องของที่เนี่ยนะครับออนไลน์ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ขายแหกโกลทั่วไปเนี่ยนะครับอำเภอเราก็เปิดช่องทางนะฮะอย่างที่ว่าการอำเภอเนี่ยครับทุกวันจันทร์เราก็จะเปิดบริเวณกับกลุ่มวิสาหกิจโอท็อปได้นำสินค้ามาจำหน่ายหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาใช้บริการวันจันทร์ค่อนข้างเยอะการได้มาเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาได้ผ่อนคลายเสริมให้กับคนในชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายนะครับนอกตัวเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามส่งเสริมโดยเฉพาะผมเองเนี่ยฮะก็มี TikTok ก็ได้สื่อช่องเนี้ยซึ่งเป็นสื่อที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะครับอยากให้ท่านทราบว่าในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไซต์ก็คือบนไม่ได้ออนไลน์เนี่ยนะครับเนาะก็มีหลายช่องทางซึ่งเราก็พยายามผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าเองรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับ
1: สภาพพื้นที่ภูมิประเทศของเราก็นะคะซึ่งเป็นที่มาที่ไปของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเรานะคะก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะก็ได้พยายามนะคะผลักดันเมืองท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนประชาสัมพันธ์ผ่านทาง TikTok นะคะถือว่าเป็นการใช้ช่องทางทางสื่อโซเชียลนะคะให้เป็นประโยชน์พี่น้องนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่

0: เพราะอันนี้คือลูกค้าเขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้สตอรี่เราอยากรู้
1: ค่ะวันนี้ก็มาจากหลายตำบลด้วยกันประโยชน์ท่านสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้นะคะกับอาชีพของท่านได้อำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เราสามารถส่งมีความคิดดีอยู่ดีขึ้นนะคะการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสามารถช่วยในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างนะคะในพื้นที่ของท่านมีจุดใดที่เป็นสิ่งที่จะดึงดูดผู้ที่จะซื้อสินค้าอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่บ้านเรานะคะมีอะไรการที่นะคะผลิตภัณฑ์เราจะต้องดูว่าเรามีของดีอะไรอยู่กับตัวเรานะคะเราไปมองดูก่อนว่าเรามีสินค้าไหนนะคะที่จะเอามาขายได้โดยเฉพาะทั้งก็จะเป็นในส่วนหลักๆคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของผู้ประกอบการด้านที่พักนะคะก็คือสินค้าทางการเกษตรพืชผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จะมีปลูกกันอยู่แล้วนะคะแต่การที่เราจะนำมาเสนอให้มีคนเข้ามาซื้อของเราได้อย่างไรก็ต้องอาศัยในเรื่องของปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนนะคะมีโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถสร้างช่องทางในการขายได้อีกด้านหนึ่งคนมีทำอย่างไรถึงจะสนใจแล้วก็มาซื้อของของเรานั่นก็คือจะต้องมีเอกลักษณ์นะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของพืชผักผลไม้ผักดัน

0: ทางกรรมการก็ปรึกษากันซึ่งทางที่ประชุมนะครับก็มีมาได้มาส่งเสริมเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กกับรายน้อยหรือถึงแม้ขึ้นก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการที่ส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ที่เทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมิเมื่อ2 สัปดาห์หรือสัปดาห์ที่แล้วที่เชียงใหม่ซึ่งล้วนแต่นะครับต้องบอกเลยว่าวัตถุประสงค์ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีช่องทางการจำหน่ายประกอบการจริงๆแล้วนะครับเขามีความตั้งใจเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับคันที่จะเพิ่มยอดขายเป็นที่มาของกรรมธิการของเราที่ในลงพื้นที่ต่างๆในเขตพื้นที่ของท่านสสแต่ละท่านครับ
1: ขออนุญาตนะครับในมุมมองผมคือตลาดออนไลน์เป็นตลาดอีกขอบเขตครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ถือว่ามีทางได้เปรียบทางการค้าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทางเกษตรกรหรือทางชาวบ้านที่เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ยากมากนะฮะก็ต้องได้ทำการอบรมสัมมนานะครับอย่างที่เป็นอยู่ที่นี่ของเทพคำนักวิทยากรมาอบรมให้ความรู้และก็แนะนำแนวทางในการค้าขายในตลาดออนไลน์นะครับจริงๆตลาดออนไลน์เนี่ยหลายๆท่านเพราะว่าหนึ่งแหละเราลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ในการเช่าแผงนะครับไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีการลงทุนที่มากมายนะครับซึ่งการตลาดออนไลน์เนี่ยเราขายได้แบบรุ่นใหม่ๆนะฮะที่กำลังก้าวขึ้นมาสู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถค้าขายได้ตลอดเวลาทำควบคู่กับอาชีพหลักได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมไปอีกทางหนึ่งนะครับช่วยกระจายสินค้าชุมชนนะครับเข้าสู่โลกออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นทางบ้านผมเช่นเครื่องจักรสานท่านประธานก็เป็นกระติบข้าวบ้างเป็นแหเป็นอวนซึ่งโดยปกติเนี่ย

0: ดีโดยเปิดโครงการลดพุงลดโรคเพื่อกระตุ้นให้กับประชาชนใจและหลอดเลือดด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดกันบ้างค่ะต้นหน้าในการบำบัดรักษาโดยได้มีการเยี่ยมชมนะคะมินิธัญลักษณ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์พร้อมกล่าวถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาทบทวนหลักเกณฑ์การครอบครองยาเสพติดแม้เพียง1เม็ดการใช้ที่มีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมและข้อเสนอขยายระยะเวลาในกระบวนการดำเนินคดีจาก3วันเป็น7วันด้านของการกับเครื่องโครงการกันบ้างนะคะบ้านเมืองน่าอยู่นายสมควรสารัมได้ดำเนินงานของ4อำเภอในครั้งนี้ภายใต้โครงการที่ดำเนินงานร่วมกันได้แก่อำเภอลำปลายมาสอำเภอคูเมืองอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษและอำเภอหนองหงส์เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือของทุกภาคธุรกิจที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์และอำเภอใหม่ชัยพฤษรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเดินทางต่อไปจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อได้ร่วมพิธียกเสาเอกเริ่มต้นการสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลการได้ยินและการสื่อสารมีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษาครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ที่มุ่งยกระดับกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยด้วยค่ะกลับมาติดตามค่ะต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในวัน
1: พัชระเพียงเพชรเก็ดแก้วแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจพาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและมีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: วัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภาคุยนะคะกับทั้งสสและก็สวนะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับสสณภัทรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงค่ะ
2: โอเคครับพี่นันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้นะครับก็เป็นสสกทมเขต24สารราชบูรณะ
0: ครับ
2: 3เขตฝั่งทนครับ
0: เขต24กรุงเทพสสหน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่ไหมคะ
2: สมัยแรก
0: สมัยแรกที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็ชอบเรื่องของการเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
2: ก็คือมีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร์

0: ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นส.ส.ได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางถามก่อนนะคะในช่วงของสมัยการเรียนนะคะเรียนที่ไหน
1: ย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่มั้ยครับอาจจะที่มัธยมนะครับมัธยมผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะครับแล้วก็สมัยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทํากิจกรรมไปด้วยกิจกรรมที่ทําก็คือเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทําธนาคารโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งกับหนังสือมาตั้งแต่ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลย
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะแล้วมันมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะที่ยังกับในช่วงของการเราเป็นนักการเมืองอะคะ
1: ผมว่าที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่เอาเข้าจริงผมเลยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรเงี้ยนะหนังสือที่ผมก็อ่านแบบนั้นนะครับก็แน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พ้นจากนี้ก็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็รัก
0: ก็คือชีวิตตอนที่เราเรียนอ่ะเรียนไปด้วยแล้วก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบว่างเน
1: า
0: ะก็คือเข
1: ้
0: าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
1: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเนี่ยจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
0: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณารักษ์ช่วยเราเรียนจบม
1: .6
0: มหาวิทยาลัยอะค่ะ
1: ครับ
0: เลือก
1: แต่ว่าช่วงม.ปลายครับผมก็เริ่มมีงานดูหนังครับนอกจากอ่านหนังสือแล้วชอบดูหนังด้วยแล้วก็พอดูอยากเป็นผู้ทําบ้างอยากเป็นผู้สร้างบ้างเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะกล้องอัดวิดีโอเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู
0: ่
1: ยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อะไรนะก็ที่บ้านก็จะมีอยู่เครื่องนึงก็ลองเอาตัวนั้นแหละมาถ่ายภาพยนตร์สั้นเล่นดูอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่
1: ม
0: ัธยมถ่ายหนังสั้น
1: เล่นนี่แหละครับแล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็ไทยครับแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะลองทดสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำแนวประมาณไหนคะ
1: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทางสังคมเข้าไปม.6ก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่ครับกำลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปีพ.ฉบับก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู่ยังมีสิทธิ์และกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอำนาจในการตัดภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายเป็นหนังสมัยม.6 อะไรเง
0: ี้ยก็รู้ลึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสำหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก็คื

0: ผสม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม
0: ่เราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังหอแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทนึงแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
1: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
0: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปี1เลยแต่ว่าตอนที่เล่นมันแล้ว
1: แสดงว่าหน้าเรายังเด็กอยู่
0: ยังได้อยู่ครับผมก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นก็ทำเต็มที่นะซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเด็กมหาวิทยาลัยครับผมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครแล้วก็พบเจอกับความแปลกแยกของตัวเองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเทศไทยช่วงหลังนะครับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอย่างเงี้ยครับเรียนทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
1: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
0: Blue Again ครับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่ายังมีอยู่

0: องเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้กันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของการพักการประชุมหรือว่าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่อ่ะค่ะทําอะไรอ่ะคะ
1: ก็จะวนอยู่กับ 2-3 เรื่องครับก็ดูหนังครับแต่ว่าเวลาว่างตรงนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะพอปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนนะครับก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเต็มตัวเวลาว่างที่เคยมีก็แทบไม่มีแล้วนะครับพอจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีปีกก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อนอย่างเงี้ยเสมอๆครับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือ

0: สักทีนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่อยากทำเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องนะหนึ่งก็คือตอนที่ผมเข้าปีหนึ่งพอดีเข้าไปเรียนภาพยนตร์พอดีครับปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกวันครับอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสำหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค
0: ่
1: ะบางเรื่อง
0: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นมาพูดได้เนาะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้งครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเรตแทนที่เรียกว่าห้ามฉายอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เรตค่อนข้างถี่ละเอียดมากนะครับเรตส่งเสริมให้ดูครับผมเรตทอทหารทั่วไปเรต13 15ควรจะเป็นเรตสูงสุดแล้วคนอายุ20ถึงจะดูได้นะครับแต่ยังมีเรตสูงกว่านั้นหมายความว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือกระทบกับหลายเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธ
1: ิ์มันเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
0: เสร็จครบหมดแล้ว
1: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะม
0: ัน
1: ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
0: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
1: ้
0: ถ้าทำผิดกฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนี้แหละบังคับใช้ได้แทนถูกไหมครับแล้วก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งพรบ51เนี่ยยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
1: ่
0: แล้วคนที่จะขอทำโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก็คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากใช่มั้ยครับต้องขออันนึงแล้วก็ยังต้องขออีกอันนึงซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างกันด้วยก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยใช่มั้ยครับไม่ต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
1: ตอนนี้ความคืบหน้าที่คะเรื่องของกฎหมายฉบับ
0: พรบภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กําลัง finalize ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
1: ดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่มั้ยคะ
0: ก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกัน
1: ตอนนี้คณะกรรมการที่สสพี่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างอ่ะคะ
0: กรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
1: ม
0: ครับผม
1: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
0: เกี่ยวเนื่อง
1: เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ด้วยอ
0: ่
1: ะแล้วเค้ามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: อ๋อแล้วก็ตั้งภายใต้คณะกรรมการชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส์ก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากทําอยู่นะ
1: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะแล้วมันก็ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เราอาจจะได้ใช้ความรู้ที่เรามีตั้งแต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได
0: ้นะมันก็ผันแปรไปเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆที่เลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้จับมันอย่างจริงจังสักทีคนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยอยู่เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่กรรมธิการชุดนี้แหละ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่เรามีทางด้านของภาพยนตร์แล้วอ่ะมันมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
0: ่
1: หรือว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้าง
0: จริงๆผมก็ทั่วไปเลยครับคือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยถ้ามีเวลาว่างนะซึ่งมันน้อยมากเลยก็จะอ่านหนังสือแต่ถ้าเวลาหิวข้าวใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องสารกรรมสร้างสรรค์ก็จริงนะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยแหละครับแล้วก็จะตะเวนหาว่าร้านไหนที่เรายังไม่เคยลองยังไม่เคยกินซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก็จะกินหมด

0: เขต24กรุงเทพมหานครมีอะไรแนะนํามั้ยคะ
1: เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านนึงมาครับเป็นร้านบะหมี
0: ่
1: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนเจริญนครครับผมเขตคลองสานอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้องไปละต้องไปละมีรสชาติยังไงอ่ะไม่เหมือนร้านอื่นใช่มั้ย
1: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
0: ทําเอง
1: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเนาะแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับ
0: น่าสนใจชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่าชอบ
1: จริงๆผมทานได้หมดเลย
0: ทานได้
1: หมดเลย
0: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
1: ตรงซอยเจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนครบะหมี่แห้งปูครับ
0: ปูนะคะ
1: ปูครับ
0: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยไหมคะหรือไม่ต้อง
1: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชาม
0: โอ้สามชามในวันเดียวกันเลย
1: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้ยกินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อยครับ
0: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
1: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
0: แสดงว่าประชาชนต้องรักมากเลยนะเพราะว่าไปร้านไหนก็คือทานได้หมดเลย
1: ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยครับ
0: เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือตลอดเลย
1: ผมมักจะติดหนังสือไปเสมอๆในทุกที่ครับเผื่อได้อ่าน
0: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
0: ถ้าร้องได้พี่ต้องจะให้แบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อย
1: ว่าผู้ชมทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
0: ับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
1: มีทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับ4ช่องทางหลัก
0: เสิร์ชไปว่า
1: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนภัทรจิตตพินันกันตาใน Facebook ครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ย People Party
0: เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะ
1: Facebook เป็นหลักได้ครับ
0: Facebook เป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือเขต24ก็ปรึกษาได้
1: ใช่มั้ยครับยินดีครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
0: มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างมั้ยคะ
1: ผมฝากของสําเรื่องแล้วกันคร
0: ับ
1: ก็คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้ไฟนอลไลฟ์แล้วแล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือครับผมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับกายเรื่องความฝันของชายผู้กลายเป็นดาวฤกษ
0: ์
1: ครับผมของสำนักพิมพ์ Avocado Book
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
0: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้ตอนนั้นก็คือแสดงตอนอยู่เท่าไหร่นะคะ
1: โอ้ผมว่า10ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
0: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์นะคะในช่วงของวันว่างหรือว่าวันที่ว่างจากการประชุมเราได้รู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสสมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสสณภัทรจิตตพินันกันตานะคะสสเขต24กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชน

รินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำนะครับค่ำนี้อยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันและผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับเจอกันในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับวันนี้ไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและก็การประชุมวุฒิสภานะครับแต่เรื่องของความเคลื่อนไหวในทางการเมืองหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะมีรัฐมนตรีทั้งหมด18คนจากพรรคภูมิใจไทยล้วนเลยที่ฝ่ายค้านเตรียมจะซักฟอก
0: หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นภูมิใจไทยทั้งหมดทั้งที่รัฐมนตรีก็มีจากพรรคอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันดูว่าเหตุผลคืออะไรแน่นอนว่าหลายเรื่องที่จะนำมาอภิปรายครั้งนี้ก็หนีไม่ไกลจากที่หลายคนคาดการณ์กันไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวสวเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นและก็เรื่องล่าสุดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมที่เกิดขึ้น
1: ก็เป็นหลากหลายประเด็นนะครับ18คนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นการอภิปรายที่มีรัฐมนตรีเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะถ้าเกิดนับมาตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนั้น11คนรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
0: ก็ว่าเยอะแล้วนะ
1: ยุคนี้18คนต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะครับ
0: ต้องใช้เวลาในการลงมตินานพอสมควรนะ
1: แล้วก็ในการอภิปรายต่างๆต้องไปดูว่าเวลาที่จะได้รับเนี่ยจะมีส.ส.คนไหนอภิปรายรัฐมนตรีคนใดในประเด็นไหนบ้างและสำคัญคือต้องเผื่อเวลาให้รัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีการชี้แจงด้วยนะครับ
0: ด้วยธรรมเนียมที่ผ่านมาเราจะเห็นการอภิปรายเนี่ยสักประมาณสัก 3-4 วันได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ฝากฝั่งรัฐบาลเองก็บอกว่าเอ๊ะ 3-4 วันก็น่าจะเพียงพอน่าจะ3วันแต่ฝ่ายค้านอย่างคุณสาธิตวงหนองเตยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บอกว่า5วันไปเลยดีไห
1: ม
0: จัดเต็มไปเลย
1: ครับแต่นั้นก็ยังต้องรอดูก่อนกรอบเวลายังไม่แน่ชัด
0: ยังไม่ชัดเจน
1: รวมไปถึงวันที่จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีคุยกับประธานเบื้องต้นบอกว่าอยากได้ประมาณช่วงปลายเดือน
0: ไปเดือน
1: ครับแต่ว่านายกเนี่ยก็บอกว่าถ้าได้เนี่ยก็ต้องไปดูด้วยว่าภารกิจที่รัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันตรงกันไหมต้องไปดูกรอบเวลาต่างๆซึ่งประธานก็ต้องมีการถามไปที่รัฐมนตรีด้วยว่า
0: ทีนี้18ท่านนะต้องสะดวกในห้วงเวลาเดียวกันในอย่างน้อยคุณผู้ชม3วันเนี่ยต้องมีแล้วที่ว่างตรงกันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทาย
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมาชิกถามถึงช่วงเวลาตอบก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีตอบว่าในแต่ละประเด็นที่มีการถูกกล่าวหานั้นเนี่ยมีหลักฐานอย่างไรบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลไกของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่ทุกๆปีเนี่ยสามารถทำได้1ครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นตามมาตรา151หรือ152นะครับซึ่งก็เป็นกลไกปกติที่ฝ่ายค้านจะใช้กลไกนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่มีการยื่นซักฟอกรัฐมนตรีจากภูมิใจไทย18คนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบันเทิงการเมืองขออภัยครับบันเทิงที่ปฏิไตนะครับที่มองว่าเป็นการฉายหนังซ้ําและย้ําว่าจะต้องเฉลี่ยเวลาครับพร้อมกับบอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถตอบชี้แจงได้เพียงแต่ขอว่าให้ฝ่ายค้านได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐครับว่าเชื่อว่าทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.ได้เคร่งครัดก็คือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติก็บอกว่าอย่าพูดถึงไปในทางที่ทำให้บุคคล

0: ขอให้ทำตามข้อบังคับการประชุมนะครับเมื่อมีการถามว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านระบุว่าต้องการกินรวบประเทศถือว่ารุนแรงไปหรือไม่คุณพราดรก็บอกว่าตามยติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ที่จะชี้แจงนะครับสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับและตามปกติธรรมเนียมของมาตรา151ที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เบาเขาก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบหรือว่าหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหานั้นได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันนะครับและเมื่อมีการถามว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการระบายเรื่องนี้คุณพราดรก็บอกว่าก็ดีบันเทิงที่ปไตยเป็นแบบใดก็ลองถามนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูก็ประมาณนั้นเมื่อถามว่า18คนถือว่ามากเกินไปหรือไม่คุณพราดรก็บอกว่าถึงได้บอกว่ามันบันเทิงที่ปไตยและเมื่อมีการถามอีกว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวนมากแบบนี้เหมือนเป็นการหว่านแหไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนใดคนหนึ่งทำให้มองได้ว่าอาจคุณพราดรก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อถามว่ามั่นใจเสียงสนับสนุนของรัฐบาลใช่หรือไม่ก็บอกอีกว่าอย่าไปพูดว่ามั่นใจตัดสินใจของส.ส.ทุกคนก็มีเอกสิทธิ์ทุกคนต้องฟังข้อกล่าวหาและต้องฟังคำชี้แจงของรัฐบาลแล้วจึงจะใช้วิจารณญาณของตัวเองซึ่งการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่มีการครอบงำโดยพรรคการเมืองหรือมติวิปใดๆไปครอบงำหรือสั่งการส.ส.ได้นะครับดังนั้นอยู่ที่ส.ส.เมื่อฟังสองฝ่ายแล้วจะตัดสินใจแบบไหนก็อยู่ที่ตัวเองครับและเมื่อมีการถามว่าการยื่นยติของฝ่ายค้านครั้งนี้ไม่มีส.ส.ของพรรคกล้าทำในการร่วมลงชื่อด้วยนะครับรัฐบาลอาจจะอุ่นใจที่ได้เสียงของพรรคกล้าทำมาช่วยในการสนับสนุนรัฐบาลด้วยหรือไม่นั้นคุณพราดรก็บอกว่าถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การอภิปรายของฝ่ายค้านและการชี้แจงของรัฐบาลและต้องดูว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลหลักฐานเป็นไปตามที่กล่าวหามากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็มีเอกสิทธิ์ที่จะลงมติด้วยตัวเองอยู่แล้วนอกที่จะถูกพาดพิงอย่างเช่นคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือไม่คุณพราดรก็บอกว่าทั้งหมดดำเนินการตามข้อบังคับนะครับส่วนเรื่องของจำนวนวันที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้โดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จะขอเวลา5วันดูไปตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาปกติก็อยู่ที่ 3-4 วันนะครับก็บอกว่าเราจะต้องมีการแบ่งเวลาให้กับรัฐมนตรี18คนในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาได้มีการชี้แจงอย่างเพียงพอด้วยแน่นอนว่าฝ่ายกล่าวหาต้องใช้เวลานี้มีผู้ที่ถูกอภิปรายถึง18คนก็ต้องมีการแบ่งเวลาให้เป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกอภิปรายด้วยนะครับส่วนมีการเก็งข้อสอบหรือไม่ว่าจะถูกอภิปรายในประเด็นใดบ้างนั้นคุณพราดรก็บอกว่าหนังซ้ําเมื่อถามว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือเปล่าที่จะพุ่งเป้ามาที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเลย18คนเนี่ยนะครับโดยก็ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นคุณพราดรก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขามีนัยยะแบบใดก็ต้องถามผู้ยื่นอย่างไรก็ตามเราก็พร้อมชี้แจงอยู่แล้วครับ
1: เรื่องของวันอภิปรายคุณผู้ชมครับคุณพราดรบอกว่า 3-4 วันตามธรรมเนียมแต่ทีนี้เนี่ย 3-4 วันถ้าเทียบจากในอดีตเนี่ยมันคนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะแต่นี้18คนเนี่ย 3-4 วันคุณสาธิตบอกว่าจะพอไหม
0: ไหนจะคนที่มีการกล่าวหาแล้วคนชี้แจงอีก
1: แล้วเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละคนน่ะมันเยอะไม่เท่ากันกับในอดีตนะฮะการโฟกัสของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ก็เห็นว่าน้ำหนักพอน่าจะมาเป็นน้ำหนักมากๆพอสมควรนะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยขอไปเลย5วันนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าประชาธิปัตย์เองก็มีการประสานทางฝ่ายของเลขานุการของคณะทำงานฝ่ายค้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆมั่นใจว่าพร้อมที่จะอภิปรายมีข้อมูลตรวจสอบความบกพร่องแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลอย่างแน่นอนครับนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น

0: รายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นมาตรการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่สำคัญและสูงสุดตามกระบวนการทางรัฐสภาคุณสาธิตบอกนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เองได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีที่เข้าข่ายถูกอภิปรายไปยังคณะทำงานของฝ่ายค้านปรายครบทั้ง18คนก็ตามแต่พรรคก็มีความมั่นใจในหลักฐานแล้วก็ชุดข้อมูลที่รวบรวมมาได้อย่างรัดกุมซึ่งชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมความผิดพลาดบกพร่องและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและหลักจริยธรรมตลอดจนการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องจนสร้างความเสียหายอย่างไร้แรงแก่ประเทศชาติคุณสาธิตบอกด้วยนะครับว่าจากประสบการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายความสำคัญของการซักฟอกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเสียงชูมือในสภาว่าฝ่ายใดจะมีมากกว่ากันแต่อยู่ที่ชุดข้อมูลนะครับแล้วก็ความจริงที่นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนหากข้อมูลสามารถชี้ชัดถึงความบกพร่องและทุจริตได้ประชาชนที่ติดตามการทำงานของฝ่ายค้านจะเป็นผู้พิพากษาเองว่ารัฐมนตรีผู้นั้นยังสมควรได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่อภิปรายคุณสาธิตก็บอกนะว่ายอมรับว่าเรื่องประเด็นหัวสวนี่แหละเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญแต่ก็ยังมีประเด็นความผิดพลาดอื่นๆอีกมากที่ยังไม่เคยปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนซึ่งเตรียมจะนำมาเปิดในสภาขณะเดียวกันฝ่ายค้านก็ได้ยื่นขอเวลาอภิปรายต่อท่านประธานโสภณสารัมนะครับไว้5วันด้วยกันเนื่องจากจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายมีมากถึง18คนซึ่งถือว่าสูงมากที่สุดครั้งหนึ่งจึงหวังว่ารัฐบาลและประธานสภาจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมส่วนกรณีที่ประเด็นอภิปรายอาจจะมีความซ้ำซ้อนกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆหรือไม่นั้นประเด็นนี้คุณสาธิตก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะมีชุดข้อมูลบางส่วนที่ตรงกันหรืออาจจะแตกต่างกันบ้างแต่คณะทำงานของฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดลำดับประเด็นให้มีความรัดกุมมุ่งเน้นการส่งเสริมน้ำหนักข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้การซักฟอกครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอย่างคุณประกรณ์นินทประพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มองเรื่องข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและไม่ชัดเจนนะครับพร้อมกับย้ำว่าหลักประชาธิปไตยนั้นต้องว่าด้วยเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ครับนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคฝ่ายค้านได้มีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151นะครับโดยก็มีชื่อติด1ใน18รัฐมนตรีว่าตนมองว่าการถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาก็ควรจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาเรื่อยๆเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันเพราะตามระบอบประชาธิปไตยก็ต้องยึดหลักเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือการกล่าวหาท่านถามว่าการที่มาดูงานด้านกฎหมายอาจเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยนายประกรณ์ก็บอกว่าตนมีหน้าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็มีการย้ำกับตนมาดังนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้นะครับทั้งนี้คุณประกรณ์ก็ยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนก็มาซึ่งตนก็ต้องทำไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่หากทางพรรคภูมิใจไทยเชิญไปให้ความรู้หรือสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็จะต้องมีการอธิบายให้เขาไม่ได้กังวลแต่อย่างใดที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดครับ
0: ย้ำว่ายังคงกินอิ่มนอนหลับสบายคุณสิทธิเดชอีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในหนึ่งใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าตนจะไม่มีรายชื่อเนี่ยแต่ก็พร้อมที่จะนั่งเป็นเพื่อนนะครับสมาชิกแล้วก็รัฐมนตรีที่มีรายชื่ออยู่แล้วก็เรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็พร้อมที่จะตอบครับโดยคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากพรรค

0: ภูมิใจไทย18คนตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านซึ่งจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนไม่สำคัญเพราะว่านายกเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายลำดับแรกการอภิปรายนายกเหมือนอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอยู่แล้วหากมีประเด็นข้องกับรัฐมนตรีคนใดก็เป็นสิทธิ์ที่รัฐมนตรีคนนั้นจะสามารถลุกขึ้นมาตอบได้เพราะนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานในแต่ละเรื่องที่ได้รับผิดชอบไปโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมนายกก็ให้สิทธิ์ตนในการขึ้นมาตอบอยู่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็กล่าวด้วยนะว่าการอภิปรายครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีหรือข้อสังเกตอย่างไรเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ได้นำเสนอข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งถึงแม้ว่าตนจะไม่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้แต่ก็บอกนะครับว่าจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดระยะเวลาที่มีการอภิปรายไม่ได้หนีไปไหนอย่างแน่นอนครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองของรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีชื่อในการถูกอภิปรายนะครับแต่สำหรับรัฐมนตรีที่มีชื่อในการถูกอภิปรายอีกหนึ่งคนอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับก็มีการออกมาพูดถึงการที่ตนมีชื่อที่ฝ่ายค้านมีการยื่นซักฟอกในครั้งนี้ก็บอกว่าพอได้มีการอ่านยติที่เป็นข้อกล่าวหาแล้วรู้สึกสับสนครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้สัมภาษณ์กรณีที่ตนมีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ว่าตนยืนยันว่าพร้อมจะชี้แจงทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเป็นเรื่องที่หาความจริงไม่ได้และยอมรับว่าเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทุกเรื่องทำตามกรอบของกฎหมายหากมีประเด็นใดที่ตนคิดว่าทำไม่ดีก็พร้อมจะชี้แจงและมั่นใจในสิ่งที่เราทำนะครับเมื่อมีการถามว่ามีการนำประเด็นเรื่องการหัวสวซึ่งก็มีชื่อของคุณพ่อมาอภิปรายด้วยหรือไม่คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบแต่ดูจากข้อกล่าวหาจะออกไปในแนวโกงท้องถิ่นมากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตนยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งนะครับและเมื่อเข้ามาได้ก็มีการจัดการในหลายเรื่องด้วยกันซึ่งเคลื่อนที่เคลื่อนและเมื่อมีการถามว่าจะมีการเตรียมข้อมูลเพื่อไปชี้แจงรวมไปถึงดักทางเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องเตรียมทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องเตรียมมากมายอยู่แล้วเพราะเป็นงานที่ตนก็ทำมานะครับพร้อมกับชี้แจงในส่วนที่ทำมาด้วยส่วนที่ไม่ได้ทำก็ไม่รู้จะชี้แจงอะไรเช่นหากมีการกล่าวหาว่าตนมีส่วนในการทุจริตสอบท้องถิ่นตนก็ยังไม่เข้าใจว่าไปมีส่วนตรงไหนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและตนก็เข้ามาในส่วนของการแก้ไขแต่ท้ายที่สุดก็ต้องรอฟังคำถามก็ยืนยันว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรและมองเป็นการดำเนินการ
0: เรียกได้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการประชุมสภาเลยก็ว่าได้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ประชาชนต้องติดตามและเชื่อได้ว่าหลายคนจับตามองอยู่กับเรื่องนี้แน่นอน
1: ครับเพราะว่าถือว่าเป็นกลไกที่ฝ่ายค้านมักจะใช้เป็นอาวุธเด็ดก็ว่าได้ในแต่ละรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ใช้ต้นของสมัยวาระของรัฐบาลแต่จะมาใช้เนี่ยประมาณครึ่งปีกลางปีเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหมัดเด็ดที่ฝ่ายค้านจะหยิบเข้ามาใช้
0: คำถามจากฝ่ายค้านแต่ละคำถามแน่นอนว่าสำคัญสำคัญมากกว่านั้นคือคำตอบเราต้องติดตามกันดูนะครับความเข้มข้นจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ว่าตกลงแล้วอภิปรายวันไหนและกี่วันแล้วมีประเด็นไหนที่จะอภิปรายจริงๆบ้างต้องตามกันนะครับอีกเรื่องนึงที่เข้มข้นไม่แพ้กันกับภารกิจของท่านประธานโสพลสารัมล่าสุดลงพื้นที่พุทธไทยสงฆ์นะครับก็ติดตามปัญหาเรื่องของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโครงการลดพุงลดโรคด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการขับเคลื่อนเรื่องของโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ครอบคลุม6อำเภอด้วยครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการลดพุงลดโรคพร้อมติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการดำเนินโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของ4อำเภอได้แก่อำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษคูเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่6อำเภอของบุรีรัมย์นะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีคุณนิสิตวงหัตไทยในอำเภอพุทธไทยสงฆ์นายอัธพลสนสกุลในอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้กำกับการ

0: ถานีตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็มีปลัดอาวุโสสาธารณสุขอำเภอเสริมสุขภาพตำบลรพสตหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแล้วก็ประธานอสมนะฮะตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เข้าร่วมนะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็ประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาสำคัญของประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพท่านประธานโสพลให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคแล้วก็โดยเปิดโครงการลดพุงลดโรคเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการควบคุมน้ำหนักไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD โดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจรวมถึงโรคหลอดเลือดด้วยนะครับโครงการเปิดโอกาสให้อสม.ประชาชนทั่วไปบุคลากรสาธารณสุขและก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมก็มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประเมินดัชนีมวลกายหรือ BMI เพื่อใช้ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบสามารถสมัครผ่านหน่วยงานบริการสาธารณสุขได้แก่รพสต.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลภายใน15ตุลาคม2569และดำเนินการจนถึง31ธันวาคม2569พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับให้ความรู้ด้านโภชนาการต่อเนื่องด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดประธานรัฐสภาได้ติดตามความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาโดยเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์การครอบคลุมยาเสพติดแม้เพียง1เม็ดนะครับการใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้มีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมและข้อเสนอขยายเวลาในกระบวนการดำเนินคดีจาก3วันเป็น7วันเพื่อเพิ่มโอกาสในการสืบสวนการขยายผลถึงเครือข่ายผู้ค้ารายสำคัญครับ
1: ทั้งนี้นะครับข้อเสนอดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายโดยประธานรัฐสภาก็มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดตั้งแล้วก็ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอนะครับเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนให้สามารถดำเนินงานด้านการป้องกันปราบฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเชื่อมโยงและก็ต่อเนื่องเจนในระดับชุมชนครับขณะที่ทางด้านของการขับเคลื่อนโครงการบ้านเมืองน่าอยู่นายโสพลสารามประธานรัฐสภาก็มีการติดตามของ4อำเภอในครั้งนี้ด้วยนะครับภายใต้โครงการที่ดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอลำปายมาศอำเภอคูเมืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอนาโพอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษอำเภอหนองหงโดยโครงการดังกล่าวก็มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลแม่และเด็กผู้สูงอายุผู้ยากไร้รวมไปถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยเข้มแข็งและสามารถดูแล ช่วยเหลือกันได้อย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งรวมพลังรักศรัทธาสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนูอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ทั้ง6อำเภอด้วยกันนะครับโดยก็นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนและขับเคลื่อนงานพัฒนาทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์และอำเภอใหม่ชัยพฤษนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเดินทางต่อไปที่ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อที่จะร่วมพิธียกเสาเอกเริ่มต้นก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่ยากไร้การสร้างบ้านให้ผู้พิการและก็ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อสารนะครับซึ่งก็มีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเดิมทีก็ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมหลังบ้านของน้องสาวโดยก็มีน้องสาวครับโดยการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ที่ก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง

0: างเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ตลอดทั้งวันนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของนายโสพลสารามประธานรัฐสภาในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง6อำเภอไปจนถึงการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นรายครอบครัวนะครับโดยก็ให้ความสำคัญกับการติดตามปัญหาผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้การพัฒนาเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและร่วมกันสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ที่ก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
1: น่ามาดูเรื่องมาตรการหลังน้ำลดกันหน่อยท่านนายกออกมาเตือนแล้วนะว่าอย่าประมาทนะครับก็เตรียมบิ๊กคินนิ่งเดย์ท่วมนะครับแล้วก็ต้องเตรียมเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหม่ด้วยสำหรับภาคใต้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลัง
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต
7: ์ใส่กฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎ
9: ที่ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: เห็นปัญหาให้ชัด
12: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
11: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
13: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
11: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
14: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
11: เพราะกรรมธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลาสัมภาษณ์รัฐสภา

กลับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับหลังจากที่ในหลายพื้นที่น้ำที่เกิดท่วมแล้วก็ลดลงแล้วนะครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งให้เร่งบิ๊กคลีนนิ่งทันทีนะครับแล้วก็มีการกำชับไปถึงผู้ว่าราชการของภาคใต้ด้วยนะครับว่าอย่าประมาทก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาแล้วแม้ว่าทางด้านของกรมอุตุจะมีการออกมาประกาศเตือนว่าฝนอาจจะต่ำกว่าคาดการณ์ก็ตามครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้เข้าร่วมประชุมนะครับทั้งผ่านระบบทางไกลพร้อมกับชื่นชมทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันในการบูรณาการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นได้กลบความสำคัญของพื้นที่ที่ก็ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่

0: นี้ขอให้โฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะเรื่องการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดได้มีการเติมการสนับสนุนลงไปได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับพื้นที่ที่มีความคลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนจะมานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้มีการเร่งวางแผนจัดการเก็บขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งไว้ในกรณีที่บ้านของเขาเกิดน้ำท่วมก็ต้องเร่งเข้าไปบิ๊กคินนิ่งอย่าให้กองขยะตรงนั้นเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนและกีดขวางการจราจรหรือว่าบล็อกทางน้ำขอให้เร่งในการจัดเก็บขยะเหล่านั้นซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการขยะอยู่แล้วหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอมาตามความสำคัญของแต่ละพื้นที่และความจำเป็นของสถานการณ์นะครับทางนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ได้เตรียมรับมือทุกด้านเปรียบเสมือนสิ่งที่ตนพูดไว้ทุกวันนี้วันนี้ที่9ตุลาคมยังถือว่าต่ำกว่าที่มีการคาดการไว้แต่ก็ประมาทไม่ได้เมื่อต้นสัปดาห์คาดการว่าวันที่4ถึง10ตุลาคมแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีและบอกอีกว่าฝนนั้นมีทุกวันหนักบ้างเบาบ้างแต่ภาพรวมปริมาณน้อยกว่าที่คาดการไว้หรือที่ฟังรายงานก็ยังประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการเตรียมการในการรับมือเพราะว่าช่วง3เดือนหลังนี้คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่จึงต้องร่วมกันในการฝ่าฟันปัญหานี้ไปให้ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับพร้อมกับมีการกล่าวขอบคุณทุกคนรู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันก็สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของงานที่มีการแสดงออกมาซึ่งก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ตามลำดับครับ
1: เรียกได้ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายมิติเลยเหลือเกินร่วมแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยหรือว่าสถานธนุเคราะห์เนี่ยเขาก็มีการลดดอกเบี้ยให้ด้วยนะสำหรับคนกลุ่มนี้นะฮะก็คือดอกเบี้ยฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับเปิดเผยออกมาจากร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยจะหนักว่าความเสียหายจากน้ำท่วมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินแต่ยังส่งผลกระทบต่อรายได้อาชีพและก็ภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉพาะประชาชนที่มีภาระทางการเงินอยู่เดิมซึ่งอาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูการประกอบอาชีพรัฐบาลจึงเข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องให้ประชาชนสามารถตั้งหลักได้โดยเร็วรองโฆษกภัทรดารัตน์นะบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ภายใต้การนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนนะครับผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่2สาขา19บางกะปิ3สาขา30ร่มเกล้า4หรือเทพกุญชรและ5สาขา46ลาดกระบังนะครับสำหรับผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยณสถานที่หรือว่าสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้ก็จะได้รับเงินดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินโดยกำหนด1คน1สิทธิ์ทางนี้ก็คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 คนก็คิดเป็นวงเงิน100กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับประชาชนได้ประมาณ1ล้านกว่าคนร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์บอกนะว่าแม้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการยกเว้นดอกเบี้ยเพียง1เดือนก็ตามแต่สำหรับครอบครัวที่กำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมการลดภาระค่าใช้จ่ายแม้เพียงส่วนหนึ่งก็ถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าเงินที่ประหยัดได้ก็สามารถที่จะนำมาใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่จำเป็นซ่อมแซมบ้านเรือนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ครัวเรือนที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งจำเป็นต้องได้รับ

0: รองโฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมไม่ได้จบลงทันทีเมื่อน้ำเผชิญกับต้นทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนการฟื้นฟูอาชีพและการกลับมาสร้างรายได้มาตรการบรรเทาภาระทางการเงินจึงเป็นกลไกในการสำคัญนะครับที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระดับครัวเรือนลดแรงกดโอกาสให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วๆที่สุดทางนี้รัฐบาลโดยกระทรวงพม.ก็จะติดตามสถานการณ์และประสานการช่วยเหลือผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับโอกาสในการฟื้นฟูคุณภาพแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบ
1: พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูโดยเฉพาะหลังจากที่น้ำลดลงนะครับกรุงเทพมหานครเองก็มีการผนึกกำลังกว่า600ชีวิตด้วยกันนะครับในการร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการเคลียร์ขยะที่ตกค้างในเคหะล่มเกล้านะครับก็มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน3วันครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำลดนะครับณชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยก็บอกว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่แล้วภารกิจหลักในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการปัญหาขยะตกค้างนะครับโดยเฉพาะลักษณะพื้นที่ของเขตลาดกระบังที่ก็มีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากเมื่อน้ำลดลงประชาชนจึงนำขยะภายในบ้านออกมาวางกองบริเวณหน้าบ้านและปากซอยทำให้ขยะเต็มซอยจนคนออกไปทำงานไม่ได้ขณะที่รถขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับกรุงเทพกำลังคนได้ทยอยขนขยะออกจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้รถขนาดใหญ่ได้เข้ามาขนถ่ายออกไปได้โดยปัจจุบันนี้นะครับการเคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยก็ลุล่วงไปได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ก็อาจจะยังมีบางจุดที่รออยู่ซึ่งในวันนี้ครับก็จะมีการลุยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยก็มีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องมีการเร่งไล่เก็บประมาณ33กองซึ่งต้องใช้กำลังคนแล้วก็อุปกรณ์จำนวนมากวันนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กทม.ทั้งพนักงานกวาดคนสวนพนักงานเก็บขยะรวมประมาณ500ถึง600คนนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากปภ.ทางนี้ผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าอยากขอบคุณและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่วันที่24ถึง25กันยายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะพนักงานกวาดนะครับที่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงและต้องปฏิบัติงานขยะหนักซึ่งในไม่ใช่ลักษณะงานเป็นปกติด้วยสำหรับการขนย้ายแบบโลจิสติกผ่าน3ขั้นตอนหลักได้แก่ใช้กำลังคนจำนวนมากในการทอยขยะออกจากซอยเล็กๆมาไว้ยังจุดกองบริเวณลานกว้างจากนั้นใช้รถดัมป์หรือว่ารถบรรทุกขยะจากจุดกองไปสู่จุด30ตันลากขนขยะไปยังจุดที่เป็นจุดทิ้งขยะกำจัดปลายทางต่อไปนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำในวันนี้ก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วและก็อยู่ระหว่างในการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่นะครับแต่พื้นที่ฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีน้ำค่อนข้างมากอยู่จึงได้มีการประสานงานกับกรมชลประทานให้มีการทยอยระบายน้ำลงสู่ด้านล่างและคลองแสนแสบซึ่งณตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มจะลดการลงพื้นที่ตรวจสภาพหน้างานจริงก่อนจะมีการประชุมเพื่อนำข้อมูลไปรายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบในส่วนของกองขยะประมาณ33จุดได้มีการมอบหมายให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้ามาช่วยดูแลนะครับพร้อมกับส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีสำหรับแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและจัดการขยะของชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับมีการแบ่งโซนความรับผิดชอบออกเป็น4โซนหลักได้แก่โซนที่1กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเคลียร์ไปได้มากแล้วนะครับโซน2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโซน3กรุงเทพมหานครแล้วก็กองทัพไทยและโซน4กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนนี้ก็มีการดำเนินการเคลียร์ไปได้มากแล้วนะครับโดยแต่ละโซนโซนก็จะมีหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลทำงานอย่างชัดเจนด้วยขณะที่ถนนสายหลักนะครับก็มีกองขยะขนาดใหญ่จำนวน11กองซึ่งทางผู้ว่าชาติชาติก็มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบได้เร่งเคลียร์ให้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน3วันครับ

0: ขึ้นไปทางเหนือหน่อยแต่ว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนสถานการณ์น้ำก็เริ่มดีขึ้นกับที่นครสวรรค์นะครับที่ตำบลบ้านแก่งเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เส้นทางที่จะผ่านเข้าไปแถวบ้านแก่งตามปกติแล้วครับโดยทางด้านของคุณณรงค์มาวันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่งพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับที่บริเวณหลังหาดหมู่3ตำบลบ้านแก่งจากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านแก่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงทราบว่าสถานการณ์น้ำได้คลี่คลายลงตามลำดับปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวเนี่ยในภาพนี้เลยสามารถที่จะขับรถผ่านได้แล้วนะฮะก็เทศบาลยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยจากข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รายงานมาเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาจากเทศบาลตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบว่าระดับน้ำในพื้นที่หมู่2ระดับน้ำทรงตัวขณะที่พื้นที่หมู่3บางจุดและหมู่6ระดับน้ำ120เซนติเมตรซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางถุงยางชีพจัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนรวมถึงจัดเรือในการช่วยเหลือด้วยนะครับขณะเดียวกันทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารงานในพื้นที่รวมไปถึงคุณชานนท์ไทยเศรษฐ์ส.ส.นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทั้งมอบสิ่งของแล้วก็ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อระดมกำลังในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วยสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยในพื้นที่ของตนเองได้ทางเทศบาลเขาก็มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลบ้านแก่งบริเวณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยครับ
1: ด้านส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคกล้าทำนะครับมีการเตรียมจะทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของบุคลากรโรงพยาบาลฝางนะครับหลังจากพบว่าอาจจะกระทบกับรายได้แล้วก็แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ชายแดนครับนายการุณคูเจริญชัยกุลส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคกล้าทำครับในฐานะผู้ที่ดูแลพื้นที่อำเภอฝางชัยปราการนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายโดยกำหนดให้โรงพยาบาลอำนวยการสูงใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการเปอร์เซ็นต์เพียงอย่างเดียวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องเข้าสู่หลักเกณฑ์ใหม่โดยมีโรงพยาบาลชุมชนใน13จังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปใน17จังหวัดอยู่ในรายชื่อซึ่งโรงพยาบาลฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบส.การุณบอกอีกว่ารู้สึกไม่สบายใจกับการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากโรงพยาบาลฝางตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ติดกับชายแดนนะครับบุคลากรก็มีภาระงานและภารกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การปรับระบบค่าตอบแทนก็อาจจะทำให้บุคลากรบางส่วนได้รับค่าตอบแทนลดน้อยลงค่าตอบแทนควรจะคำนึงถึงภาระงานความรับผิดชอบและสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ชายแดนพร้อมกับเห็นว่าค่าตอบแทนของบุคลากรควรได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ควรจะลดลงจากเดิมครับทั้งนี้ส.ส.การุณบอกอีกว่าไอ้พนักงานเตพนักงานขับรถและบุคลากรฝ่ายต่างๆก็ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโดยต้องเสียสละและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาแม้ในช่วงเทศกาลสำคัญที่บุคลากรเหล่านี้ก็ยังคงต้องทำงานเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยนะครับนอกจากนี้โรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนก็ยังมีภารกิจแตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปทั้งการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างแทนไม่สอดคล้องกับภาระงานก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาบุคลากรให้อยู่ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ในระยะยาวด้วยและก็กระทบกับในการเข้าถึงบริการจากโรงพยาบาลเอกชนนะครับอย่างไรก็ตามส.ส.การุณเปิดเผยว่าเตรียมจะทำหนังสือด่วนถึงกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับโดยพิจารณาผลกระทบ

0: ทบต่อบุคลากรโรงพยาบาลฝางทางด้านค่าตอบแทนการสามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยมีไม่ต่างกันเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรไม่พอขาดแคลนงบประมาณในการจ้างบุคลากรด้วยคนป่วยเพิ่มเยอะขึ้นทุกวันคุณสิทธิเดช
0: ครับภาระงานและยิ่งถ้าเกิดค่าตอบแทนต้องมาลดลงอีกแรงจูงใจหายไปยิ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ลดน้อยลงตาม
1: กำลังใจก็ไม่อยากจะมีแล้วนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเองลำพังตัวเองนะครอบครัวตัวเองอีกก็ต้องดูแลด้วย
0: ค
1: นไข้ก็ต้องดูแลเงินก็ต้องใช้นะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมต่อเนื่องกันจากฝางลงไปใต้ที่ยะลากันหน่อยนะครับอันนี้เขาลดในเรื่องของคนเพราะว่าคนไม่พอจริงๆก็ต้องนำเทคโนโลยีอย่าง AI มาใช้เห็นว่าจะยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลสมาร์ทฮอสปิทอลนะครับใช้เรื่องของระบบเทเลมีดิซีนแล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลเทเลแคร์หรือ PSI มาช่วยยกระดับการรักษาคนไข้แบบไร้รอยต่อนั่นเองครับไปกันที่โรงพยาบาลยะลาและเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เขตสุขภาพที่11ถึง12ก็ร่วมกันนะครับกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแถลงข่าวขับเคลื่อน Smart Hospital เชื่อมต่อการดูแลสุขภาพและสังคมเขามีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Social Telecare หรือว่าย่อๆ PST นะครับแล้วก็ PST AI ร่วมกับสอน Buddy Host XP และ Amaze สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กรอบการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาระบบกลไกแพลตฟอร์ม Social Telecare หรือว่า PST เพื่อดูแลทางสังคมสำหรับผู้ป่วยครอบครัวชุมชนกับสอน Buddy ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการดูแลสุขภาพแล้วก็สังคมระดับปฐมภูมิที่ไร้รอยต่อเขามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาบูรณาการแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลเพื่อขจัดข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนั่นเองโดยศาสตราจารย์รัฐพีพันธ์คำหอมหัวหน้าโครงการนะครับท่านก็กล่าวถึงที่มาของโครงการบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากโจทย์สำคัญนั่งและบุคลากรสาธารณสุขเขาต้องเผชิญกับภาระงานเอกสารที่มันซ้ำซ้อนขณะที่ผู้ป่วยเปราะบางจำนวนมากตกหล่นจากสิทธิสวัสดิการของภาครัฐเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มโซเชียลเทเลแคร์นะครับแล้วก็ PSAI เห็นว่ามีการเชื่อมโยงกับสอน Buddy Host XP และ Amaze Home Ward นะครับก็มีเป้าหมายหลักก็คืออุดรอยรั่วสิทธิสวัสดิการด้วยการนำ AI ภาครัฐกองทุนต่างๆกว่า40รายการแบบอัตโนมัติผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับสิทธิ์ทันท่วงทีรวมถึงปลดล็อกภาระงานหน้างานนะฮะด้วยการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ Host XP และระบบสอน Buddy ตรงนี้ก็เขาบอกว่าเป็นการช่วยลดเวลาทำเอกสารซ้ำซ้อนแล้วก็แปลงข้อมูลความเดือดร้อนให้เป็นรหัสสากลหรือว่าclinical social work นะครับแล้วก็เชื่อมโยงการดูแลอย่างร้อยรอยต่อโดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการดูแลทางสังคมหรือว่า social care plan ผ่านคลินิกสังคมสงเคราะห์ภาพแล้วก็สังคมนั่นเองครับ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: ประเด็น
1: กระผมจะทำทุกวิถีทาง
2: เพื่อให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านของประชาชนของพวกเราทุกคน
3: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
0: ครบทุกความเคลื่อนไหว
4: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
5: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
6: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
0: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
7: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
8: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
0: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางช่อง10
9: เรียนรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายที่คนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
10: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

กลับมาช่วงนี้มาติดตามข้อเรียกร้องของสสพักภูมิใจไทยนะครับที่มีการเรียกร้องให้ทางด้านแล้วก็กรมชลประทานครับมีการเปิดข้อมูลของการปล่อยน้ำแม่กองหวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ราชบุรีครับนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสจังหวัดราชบุรีพักภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงวิกฤตน้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปลายน้ำปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับว่าตั้งแต่มีการลงพื้นที่เมื่อคืนวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประชาชนใน18ตำบลถูกน้ำท่วมไปแล้วถึง16ตำบลทั้ง2เรือนริมน้ำพื้นที่เกษตรกรรมทั้งชาวนาสวนมะพร้าวแล้วก็สวนผลไม้ที่ใกล้เก็บเกี่ยวก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับขณะที่ประชาชนในเขตตัวเมืองก็ประสบปัญหาน้ำผุดขึ้นจากท่อระบายน้ำและเมื่อวันพุธที่ขออภัยครับวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตำบลหินกองก็ยังถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมซ้ำอีกส่งผลให้ราชบุรีน้ำระบายจากเขื่อนแล้วก็น้ำป่าจากภูเขาด้วยโดยสสกุลวลีบอกอีกว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบ3ขั้นตอนคือการคาดการฝนการตัดสินใจระบายน้ำและการแจ้งเตือนภัยซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนและอพยพต้องสาธารณภัยและท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลานะครับแต่สิ่งที่ชาวราชบุรียังคงข้องใจอยู่คือปริมาณน้ำมหาศาลมาจากไหนและใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจปล่อยน้ำจึงขอให้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับส่งข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงปัจจุบันประกอบด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสทนช.ขอตัวเลขค่าเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนแม่กลองเทียบกับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจริงรวมไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.

0: ข้อมูลระดับน้ำในเขื่อนเทียบกับเกณฑ์ควบคุมรวมไปถึงตัวเลขการระบายน้ำรายวันและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอบันทึกการประชุมอนุมัติแผนระบายน้ำเพื่อตรวจสอบวันเวลาและชุดข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับทั้งนี้สส.กุลวรีบอกว่าจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อถอดบทเรียนแล้วก็วางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับลุ่มน้ำกลองอีกพร้อมฝากข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีนะครับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาทุกตำบลและขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากได้รับความเสียหายจริงแต่เสี่ยงที่จะหลุดจากระบบช่วยเหลือโดยก็ย้ำว่าประชาชนชาวราชบุรีไม่ได้ต้องการคำขอโทษจากหน่วยงานใดๆแต่ต้องการความมั่นใจว่าปีหน้าจะไม่ต้องจมน้ำอีกและยืนยันว่าตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับ
1: จากราชบุรีไปเชียงรายกันหน่อยนะครับกับสส.มนทิชาชัยบาลสส.เชียงรายพระกล้าธรรมบอกว่าอยากจะให้ช่วยยกระดับกันหน่อยนะเรื่องของการที่จะคุมเข้มสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำเราจะทราบกันดีว่าช่วงก่อนเนี่ยแม่น้ำกกที่เชียงรายเนี่ยก็มีสารปนเปื้อนสารตะกั่วสารหนูเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะเลยทีเดียวคุณสิทธิเดช
0: ก็มีต้นเหตุมาจากเมียนมานี่แหละเพราะว่ามีการทำเหมืองแร่ทำให้ไหลลงมาการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ยาก
1: ครับการแก้ปัญหาเนี่ยพูดกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะฮะก็ส่งผลกระทบแล้วแหละกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ริมน้ำต้องใช้น้ำในการเกษตรเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยสส.มนทิชาบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยยกระดับหน่อยเพิ่มความเข้มข้นกันหน่อยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเลยเนี่ยนะครับโดยคุณมนทิชาชัยบาลสส.เชียงรายพระกล้าธรรมนะครับกล่าวถึงปัญหาสารพิษปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่แม่น้ำสายบอกว่าจากที่ทางจังหวัดแล้วก็กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณชนเรื่องสารปนเปื้อนส่วนนี้ประชาชนก็มีความกังวลเป็นอย่างมากโดยตนได้ยื่นหนังสือแล้วก็ตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้ยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและตั้งกระทู้ถามเพื่อขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบในราชกิจจานุเบกษาเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรในการหาแหล่งน้ำทดแทนให้กับประชาชนยังได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือกรณีวิกฤตสารปนเปื้อนและโลหะหนักข้ามพรมแดนนะครับสส.มนทิชาบอกนะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดออกมาแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนภาคการเกษตรตอนนี้เนี่ยก็มีแนวทางเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อรอตกตะกอนส่วนหนึ่งจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำใหม่มาทดแทนเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้จึงส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรความเชื่อมั่นแล้วก็การท่องเที่ยวส่วนนี้ตนก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขอให้ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่น้ำท่วมฝุ่น PM 2.5 จนถึงสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำครับ
0: เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ล่าสุดทางด้านของจังหวัดเชียงรายเองก็มีการออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่5ตำบลของอำเภอแม่สายนั้นหลีกเลี่ยงการใช้น้ำทั้งการอุปโภคบริโภคนะครับขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองก็บอกว่าในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงนั้นก็มีการดำเนินการต่อไประหว่างนี้ก็จะมีการหาแหล่งน้ำประปาสะอาดมาให้กับประชาชนครับนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับได้กล่าวถึงการยกระดับเฝ้าระวังแม่น้ำสายกรณีตรวจพบสารปนกว่ามาตรฐานนะครับว่าส่วนนี้จังหวัดได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษในการตรวจน้ำผิวดินที่แม่น้ำกกแม่น้ำสายจังหวัดก็มีการเฝ้าระวังผลการตรวจตั้งแต่ปี2568ซึ่งได้ดำเนินการตรวจมาแล้ว22ครั้งและการตรวจครั้งล่าสุดนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสารปนเปื้อนปริมาณที่ไม่มากแต่สำหรับลำน้ำสายแล้วพบการปนเปื้อนค่อนข้างสูงนะครับซึ่งปริมาณสารปนเปื้อนในแม่น้ำที่เกิดขึ้นก็ไม่คงที่จะมีการแปรปรวนทั้งค่าที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะครับซึ่งเมื่อระบบเฝ้าระวังพบค่าปนเปื้อนเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีการประกาศเตือนประชาชนจนกว่าการตรวจนั้นจะลดน้อยลงนะครับทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกอีกว่าแม่น้ำสายถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาส่วน

0: ภูมิภาคของจังหวัดดังนั้นกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนจึงต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและก็ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคนะครับก็อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายนั้นปลอดภัยและมีการตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามในอนาคตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมองว่าการหาบ่อน้ำบาดาลจะสามารถเป็นทางออกสำคัญสำหรับภาคการเกษตรได้ขณะเดียวกันทางกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรน้ำก็ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงที่ลำน้ำกกลำน้ำสายส่วนนี้จะสามารถตรวจคุณภาพน้ำแล้วก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: แน่นอนว่าไทยของเรานะครับก็มีการใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือแล้วก็เป็นกลไกขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจของไทยมากมายกว่า4,200,000คนนะครับที่เข้ามาทำงานในไทยขณะที่เห็นว่าตอนนี้8เมืองใหญ่ของเมียนมาเนี่ยเขาจะงดต่อพาสปอร์ตให้กับแรงงานกลุ่มนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบนะครับให้แรงงานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงงานผิดกฎหมายได้เพราะว่าทางเมียนมาไม่ต่อไทยก็ไม่สามารถที่จะต่อพาสปอร์ตหรือว่าออกหนังสือรับรองได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าสว.พนวัฒน์ตันสิริเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนนะครับโดยสว.พนวัฒน์ตันสิริสมาชิกรัฐสภากล่าวถึงวิกฤตแรงงานเมียนมาหลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเมียนมาอาจจะงดเว้นการต่ออายุหนังสือเดินทางให้แก่พลเมืองจาก8เมืองใหญ่เซี่ยวมิจินามงหยาเชตมะโกยเมียวดีผาอันแล้วก็พักงานเมียนมาที่ถือหนังสือเดินทางจากพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องเสี่ยงกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็ถูกผลักดันกับประเทศสร้างความเสียหายรุนแรงต่อภาคธุรกิจรพลวัฒน์นะครับจึงเสนอแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ข้อได้แก่1เจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน2คือรวบรวมข้อมูลจำแนกตามจังหวัดอาชีพสถานะเอกสารและพื้นที่ต้นทางในเมียนมาเพื่อให้การช่วยเหลือมีความแม่นยำ3เพิ่มศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเตรียมรับรองนะครับมาตรการต่างๆรองรับเช่นการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ตามแนวทางมติครม.ในอดีตเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับแรงงานยังสามารถทำงานต่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ขณะที่ความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติในการประชุมอนุการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการศึกษาเรื่องของแผนแม่บทพัฒนาโครงมุ่งที่จะมูรณาการมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางรถไฟลดการเวรคืนซ้ำซ้อนครับนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาจัดทำและติดตามโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมนะครับในคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ได้มีการพิจารณาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับโดยก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมทางหลวงกรมการขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนะครับโดยประธานอนุกรรมธิการบอกว่าภารกิจหลักคือการพยายามรวบรวมโครงการขนาดใหญ่กว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาพิจารณาซึ่งต้องดูว่าโครงการจำนวนมากมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่โดยการดำเนินโครงการมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับทั้งการสนับสนุนและคัดค้านซึ่งการวางแผนโครงสร้างขนาดใหญ่ก็จะต้องตอบโจทย์ว่ามีจุดประสงค์ใดดังนั้นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะต้องวางแผนอย่างไรให้ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์รวมถึงการใช้งบประมาณคุ้มค่าที่ดีก็จะต้องมีแผนที่เป็นไปได้ขณะที่ตัวแทนกรมทางหลวงก็ชี้แจงถึงแนวทางเรื่องแนวคิดที่มาของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองว่าการศึกษาการพัฒนาเป็นการปรับปรุงโครงข่ายจากมอเตอร์เวย์และการวางแผนร่วมกับโครงข่ายทางรางด้วยนะครับซึ่งแต่เดิมจึงทำให้เกิดปัญหาการเวรคืนที่ซ้ำซ้อนเกิดการแบ่งแยกชุมชนแล้วก็ขาดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่และการพัฒนาโครงข่ายถนนเดิมก็เน้นการพัฒนาไปยังพื้นที่ชุมชนที่มีความเจริญอยู่แล้วทำให้จำกัดการพัฒนาเมืองไม่มีการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ใหม่นะครับแต่การวางโครงข่ายใหม่จะปรับปรุงเพื่อให้แนวทางเส้นใหม่ที่ไม่ได้พัฒนาและเป็นพื้นที่

0: ใหม่ๆด้วยโดยความสำคัญในการพัฒนา MR Map ก็คือการใช้เขตทางที่มีอยู่อย่างเต็มที่โดยบูรณาการมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางรถไฟร่วมกันนะครับลดการเวียนคืนพื้นที่และการแบ่งแยกชุมชนพัฒนาความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่ปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งมอเตอร์เวย์และทางรถไฟเพิ่มความสะดวกคล่องตัวและความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าแก้ปัญหาทางรถไฟในเขตเมืองที่มีความแออัดโดยพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองและก็ปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศของโครงข่ายมอเตอร์เวย์และทางรถไฟนะครับทั้งนี้กรรมาธิการก็จะเน้นการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานนะครับอย่างไรก็ตามที่ประชุมอนุกรรมาธิการยังตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในแต่ละเส้นทางยังไม่สามารถเปิดให้บริการเก็บค่าผ่านทางได้โดยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพได้ตามที่ควรนะครับทั้งที่มีการลงทุนมหาศาลทำให้รัฐเกิดความเสียหายส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกับแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ทันตามกระแสโลกไม่เช่นนั้นจะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำหากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ควรจะมีการออกแบบจ้างผู้รับเหมาให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีซึ่งก็จะทำให้รัฐสามารถเก็บค่าผ่านทางได้ตามปกติและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการพัฒนาสาธารณูปโภคจากต่างประเทศที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อมขอให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในรูปแบบใหม่ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาได้ครับ
1: พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามายกระดับการดูแลผู้สูงอายุกันหน่อยกับรัฐมนตรีพม.เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: หน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่ซุกอยู่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
2: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
3: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
4: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาล
5: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู
6: ่ทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exitรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
7: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์จะร่วมเจาะลึกทุกปัญหาพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9 นาฬิกาทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู
9: ่มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
8: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่ารุ่
10: นเดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
11: สภาราษฎรพิเศษตอนปัจจุบันนี้เป็นคนกรีดเสริมเหล็ก
8: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์

0: รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้ทัน
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: แน่นอนนะครับว่าไทยตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วนะครับพม.เนี่ยก็ได้มีการยกระดับการดูแลสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุขึ้นมาย้ำความมั่นใจกับประชาชนที่เป็นผู้สูงวัยครับโดยคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือรัฐมนตรีพม.นะครับเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวเรื่องความขัดแย้งผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.มีความห่วงใยแล้วก็มุ่งมั่นในการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและไม่ได้นิ่งเฉยโดยได้สั่งการด่วนไปยังทีมพม.จังหวัดทุกจังหวัดให้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการและระยะต่อไปกระทรวงพม.จะมีการยกระดับการดูแลสถานที่ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนนะครับคุณนิกรกล่าวถึงความคืบหน้าด้วยนะครับเรื่องของการดำเนินการเรื่องดังกล่าวบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้มาใช้บริการในสถานสงเคราะห์จำนวน104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานความร่วมมือไปยังอธิบดีกรมสุขภาพจิตเพื่อนำทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์โดยละเอียดนะครับแนวทางการทำงานของแพทย์ต่อไปสำหรับในส่วนของกระทรวงพม.เองโดยทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในศูนย์ที่ผ่านการคัดกรองจำนวนทั้งหมด104รายเรียบร้อยแล้วก็แบ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน25รายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายอยู่ในต่างจังหวัดจำนวน23รายทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่เหลือจำนวน79รายก็เป็นบุคคลที่มีได้อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุภาพจิตแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานของกระทรวงพม.โดยต่อจากนี้ไปเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีการทำงานวางแผนร่วมกัน3เรื่องด่วนนะครับได้แก่กระทรวงพม.ได้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือกรณีผู้ขอรับบริการไม่มีญาติหรือครอบครัวที่สามารถรับกลับไปอุปการะดูแลได้ก็จะประสานแล้วก็ดำเนินการส่งเข้ารับการอุปการะดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปส่วนกรณีผู้ขอรับบริการสามารถกลับไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวได้ก็จะดำเนินการประสานงานติดตามผลการช่วยเหลือร่วมกับครอบครัวเพื่อให้ผู้ขอรับบริการสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับได้นะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการติดตามประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลต่อไปครับ
1: ขณะที่รัฐบาลมีการเดินหน้าในการขยายโอกาสการค้าไทยสู่ยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับเจรจา FTA ไทย EU รอบ10ครับนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและตะวันออกกลางผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าและผู้ประกอบการไทยได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยก็ย้ำว่าทั้งสองความตกลงยังอยู่ระหว่างดำเนิน

0: การนะครับผู้ประกอบการจึงควรที่จะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแต่ยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ภายใต้ความตกลงดังกล่าวได้ในขณะนี้นะครับทั้งนี้นางสาวลฤดาบอกว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่10ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569ณจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยการเจรจาข้อบทมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญในหลายประเด็นนะครับอาทิมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชพลังงานแล้วก็วัตถุดิบและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าขณะที่การเปิดตลาดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคืบหน้าในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแต่ก็ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องหารือเพิ่มเติมนะครับโดยทั้งสองฝ่ายยังคงจะต้องตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปี2569ควบคู่กับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและผลกระทบต่อสินค้าและสาขาธุรกิจที่มีความอ่อนไหวนะครับทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบความคืบหน้าของการเจรจาการลงนามและการมีผลบังคับใช้ของความตกลงโดยเฉพาะข้อเสนอเกี่ยวกับการเปิดตลาดและกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ยังอยู่ระหว่างการหารือก็ไม่ควรนำมาใช้เป็นเงื่อนไขสุดท้ายในการคำนวณราคาขายหรือทำสัญญาทางการค้าจนกว่าจะมีการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะครับขณะเดียวกันการผลักดัน CEPA ไทย EAU ก็เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่าสินค้าไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าครอบคลุมทุกประเทศในตะวันออกกลางหรือประเทศอาหรับนะครับผู้ประกอบการจึงต้องตรวจสอบประเทศปลายทางและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการวางแผนธุรกิจด้วยครับ
1: เทศกาลกินเจแบบนี้พาคุณลงใต้ไปดูบรรยากาศกินเจกับสสอรทัยเกิดทรัพย์สสจังหวัดภูเก็ตพักกล้าทำกันหน่อยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศพร้อมกันครับ

ใกล้ถึงแล้วค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะวันที่10เป็นต้นไปนะคะมีกินเจ9วันที่เรามีศาลเจ้าทั่วจังหวัดภูเก็ตอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศถือศีลกินเจจังหวัดภูเก็ตรับรองว่าทุกคนจะเลิฟภูเก็ตไปกับอรทัยค่ะขอบคุณมานะคะอยากให้ทุกคนไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเยอะๆแล้วก็มีซ้อซ้ออยินดีต้อนรับทุกคนรับรองว่าไปแล้วล่องหลักภูเก็ตแน่นอนค่ะ

ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

WWF นะครับเผยสัตว์ทั่วโลกเนี่ยลดลง 73% ในรอบ52ปีครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์นะครับว่าดัชนี Living Planet ซึ่งบริหารจัดการ

0: แห่งลอนดอนและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ได้ติดตามข้อมูลประชากรสัตว์รวม 35,803 กลุ่มครอบคลุมสัตว์ 5,790 สายพันธุ์ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและปลาตลอดระยะเวลา52ปีนะครับรายงานฉบับนี้ประเมินว่าโดยภาพรวมจำนวนประชากรสัตว์ลดลงเฉลี่ยประมาณ 2.5% ต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้อัตราการลดลงเฉลี่ยของประชากรสัตว์ที่ได้รับการติดตามนี้ก็ไม่ได้หมายถึงจำนวนสัตว์ที่สูญเสียไปทั้งหมดนับตั้งแต่ปี2513ถึง2565และตัวเลขดังกล่าวก็มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรสัตว์ที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วข้อมูลดัชนีระบุนะครับว่าสายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ได้รับการติดตามมีจำนวนลดลงเฉลี่ย 85% ขณะที่สายพันธุ์สัตว์บกลดลง 69% และสายพันธุ์สัตว์ทะเลลดลง 59% นะครับภูมิภาคที่มีอัตราการลดลงของประชากรสัตว์เฉลี่ยสูงสุดก็คือที่ซึ่งลดลงถึง 95% ตามมาด้วยแอฟริกาที่ลดลง 80% ตลอดช่วง52ปีนี้ครับ
1: ขณะที่มาเลเซียนะครับมีการสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งด้วยกันนะครับหลังจากที่เกิดหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียประเทศได้มีการประกาศปิดโรงเรียนในหลายรัฐด้วยกันนะครับรวมไปถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็เมืองปุตราจายาซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศหลังจากหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้มลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับโดยนางฟรัตรินาซิเดกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียก็บอกว่าพื้นที่โอมาลากาเนกรีเซมบิรันและสลังงอบนคาบสมุทรมารายูรวมไปถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์และก็เมืองปุตราจายาตลอดจนเขตรอมปินในรัฐปะหังโดยนางฟัตวินาซิกเดกสั่งการให้หน่วยงานการศึกษาระดับรัฐและก็ระดับเขตได้มีการติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับดำเนินมาตรการเร่งด่วนหากสถานการณ์จำเป็นนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียก็บอกว่าพลโทปราโบโวซูเปียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียตกลงที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยมาเลเซียพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับพร้อมกันนี้อันวาก็มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียผลักดันการประชุมรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเพื่อประสานความร่วมมือระดับภูมิภาคและสนับสนุนความพยายามของอินโดนีเซียในการควบคุมสถานการณ์ครับ
0: เป็นทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาชนภาคค่ำนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพิ่งเ
6: ถอะใช่นี่ไง
7: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ททีวี Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
9: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
11: ไม่ทันแล้วค่ะ
9: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
6: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
5: ท่านี
6: ้ Alternate Heel Auto Tap
5: แล้วท่านี
6: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
5: จำไม่ได้ขออีกที
6: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
5: อย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่สองโน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็ว
0: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
2: 1441แล้วคะ
0: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: ภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเข้าร้องเรียนต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบก.ปปป.ครับให้มีการตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจำหลังมีการรังวัดออกโฉนดที่ดินในปี2512รุกล้ำลำคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันกว่า4ไร่พร้อมชี้ข้อพิรุธนะครับโฉนดรวม39แปลงพื้นที่ถึง150ไร่มีพื้นที่งอกขึ้นมากว่า150ของพื้นที่เดิมครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านระบุว่าโฉนดรุกคลองสาธารณะหนองใหญ่โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นทั้งผู้ขอรังวัดและเจ้าของที่ดินทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มประชาชนอำเภอหนองใหญ่เปิดเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันมานานแต่กลับพบว่ามีการรังวัดและออกโฉนดครอบคลุมเข้าไปในแนวคลองเมื่อปี2552โดยมีนักครองซึ่งตนในฐานะทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมยืนยันว่าไม่ถูกต้องจึงจังหวัดชลบุรีร้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่1262และที่ดินในส่วนที่รุกเข้าไปในคลองสาธารณประโยชน์พื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี
2: คลองเนี้ยไม่ว่าการออกโฉนดรุกล้ำเนี่ยจะกระทบโดยตรงกับชาวบ้านมากน้อยเพียงใดนะคะเราคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่สำคัญเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการออกโฉนดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะและผลกระทบที่เราคิดว่าได้แน่นอนคือการพัฒนาในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะพัฒนาให้พื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ของเราเป็นอย่างไรเราจะมีคลองแบบไหนเราจะใช้เริ่มต้นที่จะทำให้คลองมันสะอาดคลองมันได้อย่างไรในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราชุมชนหนองใหญ่อยากที่จะทำให้มันดีขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยที่มันจะดีขึ้นอะไรที่เป็นสิทธิ์ของชุมชนเราอยากได้คืน
3: ก็ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะว่าเห็นควรเสนอกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวบางส่วนตามมาตรา61วรรค1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497นะคะ
4: สมัยก่อนคลองเนี่ยมันจะกว้างมากเลยฮะรถก็ถอยลงไปได้ไอ้ทกสตรงเนี่ยมันจะไม่ได้ถมมันมาถมที่

0: ตังค์คลองเส้นเนี้ยกว้างมากแต่ตอนเนี้ยพอน้ําท่วมมันก็ชาวบ้านที่เขาดํานาก่อนเนี่ยและแคบลงเยอะเลยอ่ะแต่ก่อนกว้างอย่างเงี้ยรถสิบล้อยังถอยลงไปล้างในคลองได้เลย
1: ด้านอดีตข้าราชการบำนาญยืนยันมีการถมพื้นที่คลองสาธารณะและนำไปออกโฉนดจากเดิมที่ดินมีเพียง17ไร่ต่อมาหลังจากเจ้าของที่ดินมีการรวมแปลงและออกโฉนดใหม่อีกครั้งรับมีที่ดินงอกเพิ่มมาประมาณ4ไร่กว่ารวมแล้วเป็นที่ดิน21ไร่คำถามนี้ชาวบ้านหลายคนคาใจมานานหลายปีแต่ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เนื่องจากกังวลเรื่องของอิทธิพลในท้องถิ่นจึงวอนขอให้มีการตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับผู้ที่อยู่ในกระบวนการออกโฉนดโดยมิชอบ
2: จากคลองเคยกว้างแล้วมันก็แคบลงก็จะไปไม่สะดวกผมกลัวนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยชาวหนองใหญ่จะต้องโดนน้ำท่วมแน่แต่ผมก็ไม่เข้าใจกันรัฐบาลทำอะไรกันอยู่เมื่อโฉนดเจ้าของเขาขายไป17 ไร่นะครับแล้วแนวโฉนดหลักหมุดโฉนดมันอยู่ที่ตรงคลองแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าของคนเดิมไม่มีการเพิ่มเติมซื้ออะไรต่อเลยแล้วอยู่อย่างไรไอ้ผลต่าง4ไร่กับอีก1งานมันมาจากไหนแต่คลองก็แคบลงคนมาตรวจสอบเขาก็รู้ว่ามันเป็นความจริงแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลทำอีท่าไหนไม่รู้ป่าวก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ผมว่าคนหนึ่งอะคือมองโลกสวยที่ผมรู้ตรงนี้เพราะว่าอะไรอดีตผู้นำท้องถิ่นผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเคยมาซื้อที่ของผมคลองอันเนี้ยมันก็ผ่านที่ผมด้วยเขาเคยซื้อที่ผมแต่บ้านผมไม่ขายเขาก็เลยไปซื้อที่ของคุณพ่อกำนันประจวบซื้อในราคาผมไม่ขอบอกว่าซื้อไร่เท่าไหร่นะแต่ซื้อไป17ไร่ไอ้ฝั่งชนเนี่ยมันก็ต้องชนเจ้าของที่เดิมไอ้ฝั่งตรงนี้มันก็ต้องชนกับคลองแล้วเขาก็รวมโฉนดเสร็จแล้วเขาแบ่งแยกแยกแล้วออกมารวมเป็นแปลงใหม่และแบ่งแยกอีกทีผมก็ไม่เข้าใจมันเป็น21ไร่มายังไงก็เมื่อหลักเขตโฉนดมันชนที่คลองแล้วอยู่ๆมันหายไปไหนเอาแค่นี้ง่ายๆเองหลักตากะง่ายๆแต่ผลกระทบตามมาชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่องเป็นยังไงแต่คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่อยู่มานานแล้วรู้เรื่องเขารู้ครับแต่เขาพูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวเจ็บตัวผมก็รู้ว่าเท่านี้ผมก็พูดความเป็นจริงข้าราชการบำนาญคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่หนองใหญ่มาหลายปีเดี๋ยวผมซื้อที่แปลงนี้ที่ของผมมีอยู่ว่าปี2507ผมก็เลยได้ข่าวอะไรต่างๆมารู้หลายเรื่องแต่นี้เราเป็นข้าราชการอยู่ตอนนั้นเราก็ไม่อยากจะลุยตอนนี้ผมไม่ใช่ข้าราชการแล้วผมไม่กลัวฟ้ากลัวฝนแล้วป่าชาดาครับขอฝากสื่อเลยนะครับช่วยกระทุ้งหน่อยว่าผมกลัวนะถ้าเรื่องกระจายไปแล้วถ้าเอาผิดปั๊บผมงงครับไอ้คนที่ออกเอกสารเอาที่คลองออกเป็นโฉนดอ่ะเขาจะทำยังไงครับ

สิ่งที่ชาวบ้านหนองใหญ่ยืนยันมาตลอดนะครับคือการรุกล้ำแนวคลองสาธารณะไปในราวๆ4ไร่เศษครับทำให้พื้นที่รับน้ำแคบลงเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเคยชี้แจงกับชาวบ้านครับว่าเกิดจากการรังวัดในปี2509ที่วัดไม่ถึงแนวคลองซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นคำอธิบายที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงนำปัญหาดังกล่าวไปร้องขอความช่วยเหลือจากชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐครับประธานชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารการออกโฉนดในที่ดังกล่าวที่มีการงอกเพิ่มมาอีกราว4ไร่เศษนั้นวัดมีความเห็นว่าพื้นที่ดินดังกล่าวออกโดยมิชอบแต่ต่อมามีการเปลี่ยนความคิดเห็นว่าออกโดยชอบซึ่งประเด็นนี้ประธานชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐมองว่าเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะมีหมุดที่ดินไม่น้อยกว่า10หมุดที่ติดกับคลองหนองใหญ่หายไปสอดคล้องกับพยานบุคคล

0: คือชาวบ้านหนองใหญ่ที่ออกมาให้ข้อมูลว่าที่ดินดังกล่าวมีการถมคลองและนำไปออกโฉนดจึงนำเรื่องนี้ร้องเรียนต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะเดียวกันมีการนำส่งไปที่ปปช.ด้วยเช่นกัน
1: ก็ทางชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าไม่มีเหตุการณ์กรณีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางชมรมเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่พบปะชาวบ้านนะครับเพื่อก็พบว่ามีมูลในระดับที่เพียงพอที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อให้การกระทำที่เกิดขึ้นในเคสเนี้ยไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับเกี่ยวกับการลุกล้ำในที่สาธารณะห้วยหนองใหญ่ก็ชมรมก็ได้รวบรวมข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็นำไปร้องเรียนที่กองบังคับการปปป.ที่สอบสวนกลางนะครับกองบังคับการปปป.รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ได้ส่งสำนวนไปที่สำนักงานปปช.ที่ส่วนกลางสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วต่อมาล่าสุดในการตรวจสอบคดีณปัจจุบันเนี่ยคดีได้ส่งต่อมาที่สำนักงานปปช.ชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าเราได้เห็นพยานหลักฐานตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เราก็พบว่าการรังวัดออกโฉนดที่ดินเนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่ต้นปี2500ก็พบว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดจากโฉนดหลักจำนวน150ไร่นะครับแล้วก็มาแบ่งเป็นโฉนดย่อยประมาณ39โฉนดในพื้นที่150ไร่เดิมต่อมาก็คือว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้ซื้อต่อมาเนี่ยจำนวน4โฉนดซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ7ไร่กว่านะครับมาขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินที่ตัวเองมีกรรมสิทธิ์4โฉนดเนี่ยเป็นโฉนดผืนเดียวกันต่อมาพบข้อเท็จจริงว่าเมื่อรังวัดรวมโฉนดเนี่ยโดยธรรมชาติโดยปกติเนี่ยจำนวนขนาดที่ดินต้องเท่าเดิมใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าหลังการรังวัดเนี่ยมันมีขนาดเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเนี่ย4ไร่กว่ามากกว่า 50% ของเนื้อที่ดินเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทางชมรมเข้ามาดูว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุไม่ปกติพอไม่ปกติเนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานฐานในสารระบบของการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามันมีข้อพิรุธสงสัยหลายๆส่วนหลายๆประเด็นหลายๆช่วงเวลากับเช่นในการรังวัดเนี่ยวันที่รังวัดหลักเขตหายไปนับ10หลักเขตซึ่งมันไม่ปกตินะครับไม่สามารถหาหลักเขตหรือหมุดที่ดินเดิมเจอแล้วก็ในสารระบบที่ดินไม่พบเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่ไม่ธรรมชาติไม่ปกติเพราะว่าโดยสารระบบของกรมที่ดินเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงพยานฐานที่ปรากฏมาตั้งแต่ต้นปี2500เนี่ยมันมีการยืนยันมาโดยตลอดว่ามันมีหลักฐานเพียงแค่นี้แต่พอไปรังวัดรวมโฉนดที่มันมีหลักฐานชัดเจนแต่ต้นเนี่ยปรากฏว่าพยานหลักฐานที่มาอ้างอิงการรวมโฉนด4โฉนดเป็น1โฉนดเนี่ยมันกลับสูญหายก็คือหลักหมุดเนี่ยทางกายภาพมันหายไปเป็นนับ10หลักเนี่ยมันไม่ธรรมชาติไม่ปกติแล้วพอการรวบรวมเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลยืนยันว่าการรังวัดเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติขั้นตอนที่พึงปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการรังวัดตามที่ผู้ร้องขอรวมโฉนดเนี่ยเป็นคนชี้ว่าในเมื่อหลักเขตสูญหายก็ผมยืนยันนะว่ามันมีพื้นที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะซึ่งโดยขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบว่าแล้วมันสูญหายเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็พอเราไปเห็นพยานหลักฐานชุดหนึ่งว่ามันมีเจ้าพนักงานที่ดินที่รับผิดชอบในเรื่องนี้มีการทำความเห็นว่าการรังวัดเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีกระบวนการตรวจสอบในกรณีที่รังวัดไม่ชอบก็ปรากฏว่ามีการยืนยันว่าการรังวัดเนี่ยชอบแล้วนะครับแต่กระบวนการในการยืนยันการรังวัดที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ปกติในเรื่องของพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนคดีนะครับ
0: ทั้งนี้ประธานชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าหน่วยงานหลักที่จะต้องออกมา

0: ิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความกระจ่างและดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ร่วมกระบวนการมี3หน่วยงานหลักคือกรมที่ดินจังหวัดชลบุรีอำเภอหนองใหญ่และเทศบาลตำบลหนองใหญ่
1: คือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ 3-4 หน่วยก็คือ1สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาบ้านบึงนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอหนองใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็ท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลหนองใหญ่ก็คือ3หน่วยเนี่ยเป็น3หน่วยงานหลักที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายเลยในการกำกับดูแลว่าที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเมื่อจะทำการออกเอกสารสิทธิ์หรือการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ยต้องมีกฎหมายให้อำนาจและรับรองไว้ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเงื่อนไขของกฎหมาย
0: ด้านอนันต์ล้อเลิศวิไลนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ก็ได้เดินทางมาพูดคุยกับชาวบ้านที่มาร้องเรียนพร้อมลงพื้นที่สำรวจคลองที่ชาวบ้านกล่าวอ้างว่ามีการออกโฉนดลุกล้ำเข้าไปในคลองด้วยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าการออกโฉนดนั้นผิดหรือไม่ในส่วนของบก.ปปป.ที่ชาวบ้านได้เคยร้องเรียนระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการออกเอกสารสิทธิ์ว่ามีการทุจริตหรือทำผิดขั้นตอนกฎหมายที่ดินหรือไม่และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ส่งเรื่องมายังปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีซึ่งทีมข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีก็ได้ทราบเบื้องต้นว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
2: ปัญหาเนี่ยมันก็หมักหมมมานานด้วยว่าบางทีพื้นที่เราก่อนหน้านี้มันก็เป็นแบบผู้มีอิทธิพลพอประมาณครับคงจะได้เราก็ได้ลงมาช่วยกันแก้ไขให้มันมีความถูกต้องรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่แก้ไขมันก็คงมีผลกระทบระยะยาวพี่น้องชาวหนองใหญ่
0: ปัญหาการบุกรุกถมคลองสาธารณะเพื่อนำไปออกโฉนดที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมักเกิดจากกลุ่มนายทุนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบางรายที่ปล่อยปละละเลยหรือทุจริตเอื้อประโยชน์ในการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่ตำบลสำนักทองและตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ชาวบ้านในร้องเรียนต่อหนึ่งร้องต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุดที่26เพื่อช่วยตรวจสอบรังวัดที่และคืนพื้นที่คลองสาธารณะหลังพบกลุ่มนายทุนและโรงงานแปรรูปยางพาราร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐถมลำรางสาธารณะและถนนโดยคลองที่ชาวบ้านกล่าวอ้างคือคลองกระเฉดคลองจันดีคลองเงาะและคลองสะพานช้างซึ่งชาวบ้านระบุว่ามีการถมคลองดังกล่าวเป็นบางช่วงจนทำให้ลำคลองแคบลงส่งผลให้น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินเมื่อฝนตกหนักน้ำจะไหลบ่าท่วมเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมซ้ำซากอย่างหนักแทบทุกปีโดยครั้งนั้นคณะกรรมการที่ดินชุดที่26มีมติในที่ประชุมให้ทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อเสนอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและน้ำท่วมขังเนื่องจากลำคลองและลำรางสาธารณประโยชน์ลดน้อยหรือแคบลงโดยมีการรังวัดปูเขตคลองและรำรางสาธารณะในพื้นที่ขณะเดียวกันให้มีหนังสือไปยังกรมชลประทานเพื่อเสนอแนวทางในการพิจารณาการศึกษาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกถนนและคลองสาธารณะ

0: ก็มีข้อถกเถียงหลายประการที่ทำให้ยังไม่ได้ข้อยุติ
1: ถึงกฎหมายที่ดินมาตรา61นะครับก็การเพิกถอนเนี่ยมี2ประการในการเพิกถอนนะครับคือประการแรกก็คือในกรณีที่เจ้าพนักงานพบเห็นเองว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ทางกรมที่ดินเนี่ยก็สามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เพิกถอนได้กรณีที่2ก็คือกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนอันนี้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับถ้าศาลพิพากษาว่าเพิกถอนทางกรมที่ดินเนี่ยก็สามารถที่จะเพิกถอนโฉนดหรือนส.3ที่ออกโดยไม่ชอบเหล่านั้นได้เลยตัวกลไกของมันเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาในทางปฏิบัติครับมีปัญหาในทางปฏิบัติว่ากรณีที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยมันก็จะเป็นการดำเนินการภายในก็คือคนออกเอกสารสิทธิ์คนที่ทุจริตอ่ะก็คือกรมที่ดินใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินและคนที่ไปเพิกถอนก็คือกรมที่ดินอีกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมากที่คนในกรมในหน่วยงานของตัวเองจะมาดำเนินการเพิกถอนเรื่องที่คนของตัวเองทำขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็เป็นไปได้ยากซึ่งจริงๆก็เคยมีการเสนอที่จะแก้ไขตัวประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่องของการเพิกถอนตรงนี้แต่ว่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงเยอะอยู่นะครับซึ่งการถกเถียงเนี่ยมันยังไม่ได้ข้อยุติก็เลยยังไม่ได้มีการเสนอเพื่อแก้ไขกฎหมายตรงนี้เนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันเนื้อหาบางส่วนนะครับอยู่ในการพิจารณาของศาลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของศาลไอ้ตรงนี้คือทางกรรมาธิการเราไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวก่ายได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำได้นี่ก็คือต้องทำเรื่องที่ไม่ได้ไปก้าวก่ายกับอำนาจของศาลนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าต้องระมัดระวังในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องไปดูประเด็นนะครับประเด็นที่แย้งกับคำพิพากษาหรือว่าคำวินิจฉัยของศาลหรือว่าในเนื้อหาที่ศาลรับพิจารณาอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยคือเราทางกรรมการเราเนี่ยก็ต้องรับมาพิจารณาด้วยความระมัดระวังนะครับเพิ่งรับมาเรายังไม่เห็นเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูตัวเนื้อหาก่อนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดของคณะกรรมการการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะครับยกเว้นเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลนะครับเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้อยู่ในชั้นศาลอันนั้นแหละคือเราตรวจสอบได้แต่ว่าถ้าเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลแล้วเนื้อหาแห่งคดีอันนี้คือเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายได้ครับตอนนี้คือกรรมาธิการเนี่ยเราก็เพิ่งครับมันเรื่องที่รุกกับที่สาธารณะตอนนี้คือที่รับมาแล้วเนี่ยคือมีอยู่3เรื่องนะครับก็คือที่ภูเก็ตที่ระนองแล้วก็ที่ตากนะครับที่ภูเก็ตและระนองเนี่ยก็จะเป็นที่ปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับคือรุกชายหาดแล้วก็รุกพื้นที่ป่าสงวนส่วนที่ตากนั่นก็เป็นกรณีของการรุกพื้นที่ป่าชุมชนครับ

กรณีการบุกรุกที่ดินและล้ำคลองสาธารณะอาจจะสะท้อนได้ว่าผู้ที่มีอำนาจในพื้นที่อาจใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในฐานะเจ้าที่รัฐเองหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองในที่ดินหรือไม่ครับเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อสังคมต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและติดตามชมรายการท้องถิ่นของเราได้นะครับทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ครับ

ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: กเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศจะร้องเรียนได้ที่ไหนสามารถยื่นคำร้องด้วยวาจาได้เลยกรุงเทพร้องเรียนที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดถ้าไม่สะดวกยื่นด้วยวาจาสามารถยื่นเป็นหนังสือได้ด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือฟ้องคดีต่อศาลก็ได้เช่นกันครับ
1: ความสื่อสัตย์
2: ความสื่อสัตย์
3: ความสื่อสัตย์
4: ความสื่อสัตย์

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับ
1: ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
2: เพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

0: เมื่อแม่น้ำสายปนเปื้อนสารพิษวิถีชีวิตประชาชนกระทบหนักเพียงใดสภาพน้ำพร้อมโจทย์ท้าทายการจัดการทรัพยากรร่วมข้ามพรมแดน
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาอยู่กับผมสิทธิเดชพงศิรินะครับติดตามรายการสดช่วงเวลา 9:00 นแบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 kHz เว็บไซต์ tpchannel.org application tpchannel ไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับอีกทั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากร่วมแสดงความคิดเห็นภายในรายการสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2066-102-3นะครับมองรัฐสภาวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นกกสายลวกโขงนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงมลพิษที่เป็นสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำสายพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ก็ต้องบอกว่าในพื้นที่แม่น้ำสายนั้นถือว่าเป็นไทยกับเมียนมาที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการตรวจพบเรื่องคุณภาพน้ำสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับที่เป็นสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็น

0: สารหนูเกินกว่าค่ามาตรฐานกว่า28เท่าหรือว่าสารตะกั่วกว่า5เท่าด้วยกันที่เกินมานะครับทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีการประกาศยกระดับเฝ้าระวังทำให้ประชาชนในพื้นที่ก็มีการขอให้ว่าหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในลำน้ำแม่น้ำสายทั้งการนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและการหาสัตว์น้ำในแม่น้ำสายนะครับโดยปัญหานี้ก็ต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่ปี68ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ำก็ยังพบสารปนเปื้อนอยู่เรื่อยมานะครับขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต้นน้ำอย่างฝั่งเมียนมาเองเนี่ยจังหวัดเชียงรายก็มีการผลักดันติดตามเรื่องคุณภาพน้ำและการควบคุมเรื่องของข้อกังวลความเสี่ยงต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาไล่เลียงถึงต้นเหตุสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทางภาคเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำสายนี่นะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกระทบกับประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงภาคการเกษตรอย่างไรบ้างรวมไปถึงแนวทางณขณะนี้ที่จังหวัดแล้วก็รัฐบาลมีการดำเนินการนั้นเนี่ยมีมาตรการอะไรแล้วก็ระยะยาวการจะขอความร่วมมือประสานความร่วมมือกับฝั่งเมียนมาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะครับวันนี้ท่านแรกครับเป็นสสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพรรคกล้าธรรมทางด้านท่านสสมนที่พรรคกล้าธรรมวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางโฟนอินนะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นท่านประเสริฐจิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพูดคุยกับเราผ่านระบบซูมนะครับและท่านที่3นะครับเป็นดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับโดยในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านก่อนก็คือสสในพื้นที่อย่างสสท่านมนทิชาแล้วก็ท่านประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีท่านสสแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับประเด็นวันนี้เนี่ยเรื่องของสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสายพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนอกเหนือจากทางจังหวัดเองจะมีการประกาศเฝ้าระวังยกระดับกรมควบคุมโรคเองก็มีการเตือนประชาชนเช่นเดียวกันถามท่านสสก่อนครับว่าผลกระทบณขนาดนี้ในพื้นที่เนี่ยมันกระทบยังไงกับประชาชนบ้างครับอยากให้เน้นย้ำเรื่องของผลกระทบหน่อยครับ
2: ค่ะหลังจากที่ทางจังหวัดได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะรวมทั้งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางประชาชนซึ่งมีความกังวลอยู่แล้วในเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำนะคะระยะนี้ก็กังวลเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับประชาชนนะคะค่ะท่านค่ะ
0: ของความเดือดร้อนต่างๆที่ประชาชนมีการสะท้อนมาครับมีการผลักดันช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างในฐานะสสครับ
2: ในส่วนบทบาทของสสนะคะที่ผ่านมาดิฉันได้นำปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนนะคะได้ยื่นหนังสือและได้กระทู้ถามสดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมทั้งได้เสนอให้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติค่ะได้ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือกรณีวิกฤตการสารปนเปื้อนโลหะหนักข้ามพรมแดนค่ะรวมถึงได้ยื่นกระทู้ถามขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังและช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เพื่อหาแหล่งน้ำทดแทนให้ประชาชนค่ะ
0: ครับครับอันนั้นก็เป็นแนวทางของสสที่ใช้กลไกของสภานะครับแต่คราวนี้เนี่ยอันนั้นมันกว่าจะได้เห็นผลอาจจะต้องใช้กลไกมีระยะเวลาแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องถามทางด้านท้องถิ่นอย่างทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้จังหวัดเชียงรายแน่นอนว่ามีการออกประกาศเรื่องการยกระดับเฝ้าระวังให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคจับสัตว์น้ำในแม่น้ำสายมาบริโภคแบบนี้เลยนะครับแล้วเรื่องของการที่จะนำน้ำสะอาดหรือว่าแหล่งน้ำสำรองมาให้ประชาชนจังหวัดมีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ เรียนท่านสสมนทิชาชัยบาลนะครับท่านผู้บริหารการนะครับมองและสภานะฮะก็ในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของประกาศจังหวัดเชียงรายนะครับในเรื่องของการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสายกรณีตรวจพบสารปนเปื้อนในระดับสูงนะครับก็สืบเนื่องจากมาตรการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของจังหวัดเชียงรายเรานะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ตรวจน้ำผิวดินนะครับก็คือน้ำกกน้ำสายน้ำรั่วและก็น้ำโขงนะครับ

0: ซึ่งผลการตรวจเรามีการเฝ้าระวังมาตั้งแต่ปี68นะครับเราดำเนินการมาทั้งหมด22ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นผลการตรวจเฝ้าระวังในเดือนสิงหาคมนะครับผลก็จะออกเดือนกันยายนปรากฏว่าลำน้ำอื่นนั้นก็จะมีสารปนเปื้อนที่สารหนูนะครับปนเปื้อนที่อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับหมายถึงว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคือปนเปื้อนในเกินค่ามาตรฐานอย่างเกณฑ์ปกติแต่สำหรับลำน้ำสายเนี่ยมีการปนเปื้อนค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.01 แต่ว่าค่าตรวจพบครั้งที่22นั้นสูงไปถึง 0.284 นะฮะจุดที่สูงสุดนะครับเพราะนั้น เป็นค่าที่สูงมากกว่ามากตั้งแต่ที่เรามีการเฝ้าระวังมาซึ่งค่าน้ำในขนาดในปริมาณนี้ที่มีการปนเปื้อนในปริมาณนี้นั้นเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการนำน้ำไปใช้โดยตรงนะครับการน้ำเพื่อการเกษตรหรือการน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับจึงได้มีการประกาศยกระวังยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของลำน้ำสายนะครับทีนี้ผมก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับมันจะแกว่งไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะไม่ได้คงที่อย่างนี้นะครับอย่างต้นปีนะครับคุณภาพน้ำของลำน้ำสายเนี่ยที่เราตรวจวัดสูงสุดนะครับปี68เนี่ยอยู่ที่ 0.055 นะครับแล้วก็ไล่ๆมาอย่างนี้นะครับก็จะวิ่งไปนะครับ
1: ก็อาจจะเพิ่มหรือว่าจะลดลงได้ในอนาคตหลังจากนี้ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อระบบเฝ้าระวังเราเห็นว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องประกาศเตือนพี่น้องประชาชนจนกว่าจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มเติมแล้วนะฮะเราก็จะมีการประกาศตัวใหม่ออกมานะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นประกาศเฝ้าระวังนะครับเรื่องของการใช้น้ำสายโดยตรงทีนี้คำถามที่ว่าแล้วพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สายจะใช้วิถีชีวิตอย่างไรก็ต้องนำเรียนนะครับว่าลำน้ำสายเนี่ยนะครับเป็นลำน้ำที่เราใช้เป็นน้ำดิบนะครับเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในส่วนของพี่น้องชาวอำเภอแม่สายนะครับซึ่งก่อนที่จะนำมาผลิตเนี่ยก็มีการตรวจคุณภาพน้ำดิบอยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยกระบวนการของน้ำประปาเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการในการตกตะกอนในการกรองสารต่างๆเนี่ยนะครับจนมีความมั่นใจนะครับมีการสุ่มตรวจตั้งแต่น้ำดิบมีการตรวจคุณภาพน้ำตั้งแต่ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วเพราะนั้นมีความเชื่อมั่นได้เลยครับว่าน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นยังคงเป็นน้ำที่มีความสะอาดนะครับแล้วก็สะอาดถึงขนาดดื่มได้นะครับเพราะว่ามีการตรวจเฝ้าระวังนะครับถึงเดือนละ2ครั้งนะครับปกติเนี่ย เราก็จะสุ่มตรวจประมาณสิว่าตั้งแต่มีปัญหามาเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคก็สุ่มตรวจนะครับเดือนละ2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับโดยเฉพาะลำน้ำสายที่มีส่งผลกระทบอยู่เพราะนั้นเรื่องของน้ำที่ใช้ในการบริโภคในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปนะครับน้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำอื่นก็มีการสุ่มตรวจนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับก็ลงมาสุ่มตรวจในส่วนของน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ระบบเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงรายเราก็มีการสุ่มตรวจน้ำบาดาลเช่นเดียวกันครับที่ใช้สำหรับครับหรือการใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตัวประกาศตัวนี้นะครับจะกระทบในส่วนของผู้ที่ใช้น้ำสายโดยตรงนะครับในไม่ควรใช้ในช่วงนี้นะครับก็เราก็จึงได้มีการประกาศตัวนี้มานะฮะแต่ว่าการใช้น้ำในภาพรวมเนี่ยยังสามารถใช้น้ำส่วนของการประปาสูงภาพซึ่งมีมาตรฐานสูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแหล่งน้ำบาดาลนะครับน้ำประปาชุมชนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้ได้ครับ
1: ก็คือประกาศเนี่ยครอบคลุม5ตำบลในอำเภอแม่สายให้ใช้น้ำประปาที่มีการคัดกรองตรวจเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะใช้เวลานานแค่ไหนเบื้องต้นที่มีการตรวจคัดกรองให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ทางจังหวัดมีการจัดหาให้ครับมองว่ามันกระทบเพียงพอกับเรื่องของภาคการเกษตรคนในพื้นที่ไหมครับ
0: ภาคการเกษตรนี่แหละครับจะเป็นประเด็นนิดนึงฮะถ้าในส่วนของค่าน้ำเนี่ยครับที่สูงถึง 0.284 ซึ่งเป็นค่าน้ำเนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อการเกษตรตัวนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นประเด็นมากเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็ไม่ถึงนี้นะครับแต่ถ้าค่า

0: ยังคงทรงที่อยู่ระดับนี้ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ใช้น้ำแม่น้ำสายเนี่ยนะฮะเป็นน้ำสำหรับการผลิตการเกษตรทั้งนาข้าวต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งมันจะเกินมาตรฐานในการนำไปใช้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการบำบัดน้ำเนี่ยนะครับเราก็พูดคุยกันในส่วนของทางฝ่ายวิชาการนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตะกอนเหล่านี้มันได้ตกตะกอนก่อนถึงน้ำจะเข้าไปสู่แปลงของเกษตรกรอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำอ่างแก้มลิงนะครับเพื่อให้เกิดการตกตะกอนหรือการใช้สารเคมีหรือการใช้พืชบำบัดต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นแนวทางนะครับที่จังหวัดได้พูดคุยกันในคณะกรรมการเฝ้าระวังนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดก็คาดหวังว่านะครับทางฝ่ายวิชาการนะครับทางกรมคุ้มครองพืชนะครับทางส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับจะได้มาช่วยคิดหาทางแนวทางแก้ไขนะครับรวมถึงการเตรียมการป้องกันไว้นะครับเราก็มีความกังวลนะครับในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันครับ
1: ครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้กับประชาชนเพราะว่ามันจะไม่ได้กระทบแค่เรื่องของสุขภาพแล้วมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่เป็นภาคการเกษตรอาจจะลามไปถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นคำถามนี้จะนำไปสู่ข้อคำถามจากท่านส.ส.ในพื้นที่ครับจากที่มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เห็นถึงปัญหาประชาชนมีการสะท้อนเกี่ยวกับภาคการเกษตรหรือการประกอบอาชีพยังไงบ้างครับ
2: ค่ะในขณะนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่ทางจังหวัดได้ออกมาแจ้งเตือนและตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในส่วนของภาคการเกษตรค่ะก็ยังมีแนวทางในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดการตกตะกอนนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่การแก้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่น่าจะได้ผลดีก็คือการต้องหาแหล่งน้ำทดแทนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเกษตรตอนนี้ก็คือไม่มีแหล่งน้ำทดแทนที่จะสามารถนำมาใช้ได้นะคะซึ่งก็ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ความเชื่อมั่นนะคะรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงต้องซึ่งในวันนี้ดิฉันก็จะยื่นกระทู้ถามถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอให้นำไปสู่การฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบจากในเรื่องของมลพิษตั้งแต่น้ำท่วมรวมถึงฝุ่น PM 2.5 มาจนถึงสารปนเปื้อนนะคะก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับก็คืออาจจะต้องบูรณาการไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงเกษตรแต่ว่าอาจจะพาดไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวให้มาดูแลเรื่องนี้ช่วยกันด้วยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการประสานพอเห็นแล้วว่าภาคการเกษตรมันจำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ำทดแทนในเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับท้องถิ่นหรือว่ารัฐบาลที่จะต้องมีการหาแนวทางในเรื่องนี
2: ้ค่ะในเบื้องต้นนะคะเรามีแหล่งน้ำก็คือเก็บน้ำแม่คำนะคะที่เห็นว่าจะใช้เป็นแหล่งน้ำทดแทนด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นในแผนงานก็คือในปี2574นะคะซึ่งก็คิดว่ายังนานนะคะก็ถ้าหากแล้วก็ยังต้องรอการผลักดันอีกอย่างมากนะคะ
1: อาจจะต้องใช้เวลา
2: ใช่ค่ะถ้าร่วมรับผลักดันหรือว่าเร่งหาแหล่งน้ำทดแทนแหล่งน้ำสะอาดทดแทนได้เป็นการด่วนค่ะ
1: ครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันก็พอมีแหล่งน้ำถูกไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องมีการไปขยับน้ำจากที่ไหนมาที่ท่านสสพอจะมองเห็นภาพแล้วบ้างครับ
2: ใช่ค่ะที่มองเห็นตอนนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำแม่คำค่ะแม่น้ำคำแม่สลับค่ะที่สามารถทางภาคการเกษตรก็ได้เล็งเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งนี้เป็นแหล่งน้ำสะอาดที่จะสามารถนำมาเชื่อมโยงได้ทั้งอำเภอแม่สายได้ด้วยค่ะ
1: ครับก็คืออาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็พอเห็นทางออกให้กับเกษตรกรได้บ้างนะครับแต่คราวนี้พอในเรื่องของการดำเนินการท้องถิ่นอย่างทางด้านจังหวัดเองครับท่านรองผู้ว่ามีเห็นข้อเสนอตรงนี้แล้วมองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมครับกับการที่ในอนาคตจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตอย่างแม่น้ำคำเนี่ยเอามาให้ภาคการเกษตรได้ใช้สำรองก่อนนะครับ
0: ครับก็เป็นแนวทางหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่คำนะครับที่เราจะอ่างเก็บน้ำแม่สลับนะครับซึ่งอยู่ในแผนของกรมชลประทานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นแหล่งน้ำสำรองในเรื่องของการเกษตรนะครับรวมถึงน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่เราได้

0: คิดด้วยวางแผนไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะยังคงไม่เพียงพอนะครับสำหรับที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรทั้งหมดของพื้นที่ของอำเภอ
1: ครับ
0: แม่สายทั้งหมดนะครับหรือพื้นที่ที่รองรับน้ําจากลำน้ําสายนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องของบ่อบาดาลการใช้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรจุดนี้ก็จะเป็นจุดทางออกอีกจุดหนึ่งนะฮะนี้ก็ต้องขอฝากท่านทางท่านสสครับหรือท่านผู้มีอำนาจนะครับได้กรุณาผลักดันนะครับในส่วนของบ่อบาดาลเนี่ยนะครับเพื่อการเกษตรเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาจจะไม่ควบคุมการเจาะบ่อบาดาลให้ควบคุมทั้งหมดเนี่ยคงเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันเพราะนั้นอาจจะต้องวางแผนว่าส่วนไหนจะใช้น้ําจากแหล่งน้ําแม่คำส่วนไหนจะใช้น้ําบาดาลนะครับน้ำร่วมกันอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องเป็นแนวทางแผนงานที่เราจะต้องวางไว้ครับ
1: ครับ
0: ก็นำเรียนอีกประเด็นหนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารอการสำรองหรือการเปลี่ยนแปลงน้ำเนี่ยเราก็มีการตรวจเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับเดี๋ยวผลผลิตข้าวที่เรากำลังจะออกมาเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังนะครับว่าที่เรารับน้ำเข้าไปที่มันมีสารปนเปื้อนในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อเกษตรนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสุ่มตรวจบ้างมีการสุ่มตรวจทุกเดือนนะครับแล้วก็จะพบว่ามีการมีพบสารปนเปื้อนในบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินหรือว่าตัวเกษตรตัวของพืชแต่ว่ายังไม่ได้ตัดทิศทางอื่นครับที่มันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นปนเปื้อนอย่างเช่นว่าเรื่องการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลต่อการปนเปื้อนของผักพืชผักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราร่วมกับสกสวโดยอาจารย์ธนพลเพียงรัตน์นะครับเราบูรณาการการดำเนินการทำงานร่วมกันจากเฝ้าระวังในเรื่องของพืชแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงครับว่าเกิดจากการปนเปื้อนของลำน้ำจริงๆหรือไม่นะครับหรือเกิดจากการใช้สารเคมีนะครับตรงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยครับ
1: แต่ว่าในเรื่องมาตรการตรวจคัดกรองเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้สารพิษที่ปนเปื้อนเข้าไปกับผลผลิตการเกษตรหลุดลอดไปตลาดได้แน่นอนอันนี้คือคอนเฟิร์มได้เลยใช่ไหมครับ
0: ทางหนึ่งแนวทางหนึ่งที่เราพูดคุยกันครับผมยกตัวอย่างเรื่องข้าวนะครับในขั้นการเฝ้าระวังเราเลยเคยเชิญโรงสีข้าวนะฮะนายกสมาคมโรงสีข้าวผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศเนี่ยนะครับการออกข่าวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็ส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ที่รับซื้อข้าวก็โทรมาถามว่าตกลงเป็นอย่างไรนะครับมันปนเปื้อนจริงไหมเราจะต้องเฝ้าระวังเราก็การให้ข่าวต้องมีความระมัดระวังอย่างแท้จริงต้องไม่ใช่ปิดข่าวนะครับแต่ก็นำเรียนนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยนะครับของก่อนการส่งออกเนี่ยครับหรือการสุ่มตรวจมาตรการการสุ่มตรวจก็ดีหรือของโรงสีเนี่ยเขาจะมีการตรวจทุกครั้งก่อนที่จะมีการส่งออกซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับยังไม่พบว่ามีค่าที่เกินนะครับสำหรับเรื่องของข้าวที่ส่งออกเพราะนั้นนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนบ้างแล้วแต่มันยังอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบในโดยตรงหรือว่าปริมาณมากต่อในผลผลิตทางการเกษตรของเราครับ
1: ครับครับอันนั้นก็เป็นมาตรการเรื่องการคัดกรองแต่คราวนี้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่จะมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงตอนนี้ความคืบหน้าในแต่ละจุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างและประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับ
0: ตรงนี้จะมีอยู่ของกรมควบคุมมลพิษนะครับน้ำนะครับที่จะจัดสรรงบประมาณมาติดตั้งคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์นะครับในลำน้ำปกลำน้ำสายนะครับซึ่งก็จะส่งผลของการตรวจเนี่ยให้กับจังหวัดเชียงรายเพื่อสามารถเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมยกตัวอย่างว่าระบบเฝ้าระวังเราทุกวันนี้นะครับโดยควบคุมคุ้มภูมิพิษก็ดีโดยในส่วนที่เราจังหวัดดำเนินการเองตรวจน้ำประปาตรวจพืชตรวจสัตว์น้ำตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราส่งให้ศูนย์วิสาหกิจการแพทย์เนี่ยนะครับยังคงต้องใช้เวลาจากต่ำเนี่ยก็คือครึ่งเดือนนะครับเพราะนั้นผลมันจะไม่ค่อยเรียลไทม์เท่าไหร่นักนะครับผมนั้นจะไม่เรียลไทม์แต่ถ้าเราได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์นี้ผม

0: คิดว่าเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้มาบริหารจัดการในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํารวมถึงการกําหนดมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งทราบว่าตอนนี้นะครับจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี70ที่ถึงเนี้ยนะครับก็คงจะเริ่มมาดําเนินการติดตั้งครับ
1: ครับคราวนี้ถามทางด้านท่านส.ส.ในพื้นที่ครับพอเห็นแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้แล้วมองว่ามันยังมีช่องทางอะไรที่ยังคงเป็นช่องทางที่เป็นช่องโหว่ทำให้ปัญหายังแก้ไม่จบหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่หน่วยงานในพื้นที่จะต้องดำเนินการนะครับ
2: ในส่วนของช่องโหว่หรือว่าการที่ดิฉันอยากจะให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพิ่มขึ้นนะคะก็คือว่าอย่างในส่วนที่ดิฉันได้เคยนำเรียนถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการยกระดับปัญหานี้ให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะและตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้ได้มีการเร่งจัดหาแหล่งน้ำสะอาดทดแทนนะคะทั้งน้ำประปาและน้ำเพื่อการเกษตรค่ะซึ่งหากในระยะนี้ก็ได้มีการเจรจากับระหว่างประเทศนะคะในส่วนของภาครัฐค่ะแต่ว่าในการเจรจาถ้าหากว่าเราจะมารอถึงเรื่องการเจรจาให้เสร็จคิดว่าการแก้ปัญหาก็น่าจะช้าเกินไปค่ะแต่ว่าในส่วนของความเชื่อมั่นที่ทางภาครัฐได้ดำเนินการในตอนนี้ในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในด้านของผลผลิตทางภาคการเกษตรหรือว่าคุณภาพน้ำค่ะก็เป็นการดีที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะในส่วนที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีสารตกค้างในพืชผลทางการเกษตรใดๆก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ในเรื่องของราคาสินค้าหรือว่าภาคเศรษฐกิจของทางการเกษตรก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นค่ะ
1: ครับครับก็เน้นเรื่องการชัดเจนเพื่อให้เฝ้าระวังได้ถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องของการแก้ระหว่างประเทศเราจะมาพูดคุยกันในเบรกหน้านะครับแล้วก็พูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการด้วยว่าแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหนช่วงนี้มุมมองเราก็ได้เห็นแล้วสักครู่นึงนะครับเบื้องต้นว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็การแก้ปัญหาในท้องถิ่นเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามประเด็นกันต่อครับ

0: ในเวลาของรายการประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมือง
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรักย่าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยี
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
3: มองว่ารัฐเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
5: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
6: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
7: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูทางจิตใจ
8: เองปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่าไม่มีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์

0: กลับมาติดตามมองรัฐสภากันต่อนะครับประเด็นเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับนอกเหนือจากที่จังหวัดมีการประกาศเฝ้าระวังแล้วกรมควบคุมโรคเองก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำในแม่น้ำสายทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าเกิดประชาชนที่รับชมรายการอยู่อยากร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อคำถามที่จะถามทั้งส.ส.รองผู้ว่าแล้วก็นักวิชาการสามารถโทร0661023นะครับร่วมพูดคุยฝากข้อคำถามมาได้นะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านนะครับทางด้านท่านดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในสายกับเราแล้วต้อนรับเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยปัญหานี้ก็มีการพูดคุยกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็ปัญหาก็ถือว่าเป็นผลกระทบในเชิงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพการเกษตรที่เป็นอาชีพแล้วก็การท่องเที่ยวเบื้องต้นอาจารย์เห็นปัญหานี้แล้วมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทั่วโลกมองเป็นภาพจำของไทยเลยไหมครับ
1: ถือว่าเป็นทั้งปัญหาระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกนะครับคือระดับประเทศก็หมายความว่ามันมีผลกระทบกว้างขวางเนาะทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ทั้งประเทศด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่เกษตรของเชียงรายตอนนี้ที่เราใช้แม่น้ำปนเปื้อนคือแม่น้ำกบกับแม่น้ำสายเนี่ยเราปลูกข้าวนาปีและนาปรังนะครับปีละ2ครั้งเฉพาะน้ำกบเนี่ยมีนาข้าวในเขตชลประทานเนี่ย 50,000 ไร่แม่น้ำสายอีก 60,000 ไร่ก็ 110,000 ไร่ก็ผลิตข้าวจำหน่ายไปทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงในระดับโลกก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะมันหมายความว่าไอ้ปนเปื้อนมันมาจากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านเนาะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากจะใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ากังหันลมไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าหลายหน่วยงานระดับองค์กรระหว่างประเทศเนาะก็ลงมาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเช่นของยูนิโดเนี่ยครับหรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ตามทีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นระดับโลกครับผม
0: ครับครับอาจารย์มองเรื่องของการแก้ปัญหาเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยครับมันเป็นการรองรับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือว่ามีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้เพิ่มเติมไหมครับ
1: คือทางการไทยเราเน้นมาตรการที่เราเรียกว่าการตรวจสอบและเฝ้าระวังในสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารแล้วก็สุขภาพประชาชนนะครับอันนี้เราก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่เราสามารถยกระดับการทำงานได้ดีมากขึ้นอีกนะครับผมอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองของคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำมากขึ้นก็คือการไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือตัวบรรดาเหมืองแร่ทั้งหลายที่อยู่ตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมานะครับเพราะผมคิดว่าอันเนี้ยเรายังต้องทำเพิ่มเติมนะครับเช่นการไปคุยกับทางประเทศเมียนมานะครับในฐานะผู้ผลิตแร่นะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับการนำเข้าแร่เพราะว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นโซ่ข้อกลางนะครับของการนำเข้าแร่จากประเทศเมียนมาแล้วก็ส่งไปประเทศจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้เราก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบด้วยว่าแร่ที่มันผ่านแดนประเทศไทยมันมาจากเหมืองแร่ที่มันก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่านี่สำคัญนะผมคิดว่าอีกอันนึงก็คือว่าไอ้ต้องมีการขอให้ทางการจีนนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับซื้อแร่ปลายทางเนี่ยได้ใช้กลไกที่จีนเป็นผู้นำคือกลไกของความร่วมมือร้านช้างแม่โขงคอร์ปอเรชั่นหรือว่า LMC นะครับซึ่งทางการจีนเองก็เคยโพสต์ใน Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับว่ายินดีจะใช้กลไกนี้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าทางการจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบสร้างความร่วมมือมันก็อาจจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้อีกระดับหนึ่งครับผม
0: ครับก็คือเห็นตรงกันในหลายคนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกระทบประชาชนแน่ๆตอนนี้เนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ความยากคือการจะแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ภายในประเทศมันจะต้องมีการไปเจรจากับประเทศเมียนมาดังนั้นในภาพรวมระ

0: กับประเทศเนี่ยต้องถามทางด้านสสในพื้นที่ครับว่าในระหว่างการที่จะมีการตั้งกระทู้ถามก็ดีการใช้กลไกนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับเบื้องต้นได้มีการเสนอแนะที่เป็นแนวทางจะต้องมีการทูตเชิงรุกทั้งกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องมีการไปพูดคุยกับประเทศเมียนมาตรงนี้มีการติดตามมีความคืบหน้าอย่างไรไหมครับ
1: ที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะก็ดิฉันก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเรานะคะเป็นยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะแล้วในเรื่องของการเจรจาการแก้ปัญหาก็อยากจะให้มีแผนงานที่ชัดเจนมีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการค่ะเพื่อในสิ่งที่ดิฉันได้ผลักดันเรื่องนี้ผ่านกลไกทางรัฐสภาค่ะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของจังหวัดเชียงรายอย่างเดียวนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สืบได้นำเรียนไปว่าตอนนี้เป็นปัญหาในระดับประเทศแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกนะคะที่คงต้องใช้การผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะถึงจะต้องมีแผนงานหรือการดำเนินการที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ชัดเจนทันทีอย่างนี้ค่ะ
0: ครับครับท่านรองผู้ว่าอยู่ในสายกับเราอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ครับท่านรองครับในเรื่องของแผนจังหวัดตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมีการวางแผนระยะระหว่างที่ทางด้านรัฐบาลเองจะมีการไปเจรจากับประเทศเมียนมาเนี่ยมีแผนอะไรเบื้องต้นที่จะเป็นการแก้ระยะยาวแล้วก็ฟื้นฟูลำน้ำสายบ้างไหมครับ
2: ในแผนระยะยาวที่เราวางไว้ต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการหาแหล่งน้ำนะครับในส่วนของน้ำประปานะครับตรงนี้เรามีการหาแหล่งน้ำสำรองไว้นะครับสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายในลำน้ำกกเนี่ยนะครับเราก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณนะครับเราใช้แหล่งน้ำจากเขื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของลำน้ำสายเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบน้ำนะครับจากอ่างเก็บน้ำแม่คำก็ดีนะครับหรือตอนนี้ที่เราดำเนินการก่อสร้างแล้วก็คือใช้จากน้ำโขงนะครับน้ำโขงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการปนเปื้อนแต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยก็ยังดีกว่าลำน้ำสายนะฮะยังอยู่ในคุณภาพที่สามารถที่จะนำมาปรับปรุงและใช้แล้วก็เมื่อปรับปรุงแล้วเนี่ยก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับก็อันนี้เป็นแผนที่วางในระยะยาวไว้นะครับ ก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูน้ำในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองก็ต้องบอกว่าบางทีมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยากและไกลตัวสำหรับตัวของจังหวัดเชียงรายเองเพราะลำน้ำ
0: ต้นทางไม่ได้อยู่ที่ไทยนะครับ
2: ถูกต้องครับแล้วก็นี้ก็เป็นความต้องการของจังหวัดเชียงรายเราเหมือนกันนะการตัวแทนก็ขอญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงระบบขนส่งและการต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่อยากจะมานั่งเฝ้าระวังนะครับในแบบนี้ไปตลอดว่าคุณภาพน้ำจะสูงจะต่ำเท่าไหร่จะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะเราอยากได้ลำน้ำโปกน้ำลวกน้ำสายนะครับที่มีคุณภาพกลับคืนมานะครับเราอยากให้พี่น้องประชาชนใช้วิถีชีวิตเนี่ยนะครับให้เป็นปกตินะครับอันนี้เป็นความต้องการสูงสุดซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องฝากไปในส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไปเนี่ยนะครับได้กลุ่มเพื่อขับเคลื่อนนะครับในการแก้ไขปัญหาในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ดีนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับท่านคงไม่ลืมสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ปี67ในพื้นที่ของแม่สายของอำเภอเมืองนะครับนอกจากน้ำเนี่ยที่มันล้นแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วที่ตามมาก็คือเรื่องของโคลนคนดินโคลนซึ่งมีจำนวนมหาศาลมากนะครับอันนี้เราก็จะเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าครับว่าหน้าดินเนี่ยนะครับสภาพโครงสร้างของดินมันเปลี่ยนไปเมื่อเกิดฝนตกหนักเนี่ยมันทำให้ดินโคลนเนี่ยมันพัดเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจในส่วนของสารโลหะหนักที่มันมากับดินโคลนเหล่านี้ด้วยเนี่ยครับมันก็เหมือนกับเป็นลายนิ้วมือเป็นตัวชี้วัดอยู่ค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็อยากให้มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำหรับการบำบัดน้ำทั้งสายทั้งลำน้ำทั้งสาขาเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากกันนะครับ อย่างเช่นเราเคยมีแนวความคิดว่าเราจะทำฝายดักตะกอนนะครับที่ลำน้ำกกแต่ว่าก็ต้องพับไปนะครับเนื่องจากก็จะมีปัญหาเรื่องของตะกอน

0: นะครับวิธีการจะแปดตอนจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ในต้องบอกในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราในส่วนของการบำบัดที่เป็นแผนระยะยาวที่จะบำบัดน้ำทั้งสายเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับจังหวัดเชียงรายเราคงได้มีการมาตรการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำต่างๆรวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเป็นบางเรื่องเป็นบางจุดหรือนำเอานวัตกรรมนะครับของทางฝ่ายวิชาการต่างๆเนี่ยมาดูแลมาช่วยพี่น้องประชาชนเป็นการประทังนะครับเพื่อที่จะรอให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ขอยักนำเรียนครับ
1: ก็มองเรื่องการแก้ปัญหาว่าแก้ได้แค่ปลายเหตุก่อนตอนนี้ก็ปัญหามาก็แก้ไปเพราะว่าการจะแก้ปัญหานี้ให้เด็ดขาดได้คือต้องอยู่ที่ต้นต่อคือปลายต้นน้ำอย่างเมียนมาแต่การจะแก้แบบนั้นได้อาจจะต้องใช้เวลาและก็ระดับประเทศแบบการทูตเชิงรุกต้องกลับมาที่ทางด้านอาจารย์เลยครับว่ามองเรื่องกลไกการเจรจาระหว่างประเทศแบบนี้สามารถหยุดยั้งเรื่องของการปล่อยมลพิษได้จริงไหมครับถ้าเกิดมองในภาพที่ทางต้นน้ำอย่างทางเมียนมาเองเขาก็มีการทำเหมืองแร่แบบนี้แล้วไทยเองได้รับผลกระทบซึ่งถ้าเกิดเทียบจริงๆเนี่ยฝั่งเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าเราครับเขาจะยอมในเรื่องของการที่จะต้องหยุดการปล่อยสารพิษตรงนี้เหรอครับ
2: ผมนำเรียนอย่างนี้ครับก็คือผมคิดว่าจริงๆแล้วทางฝั่งประชาชนในประเทศเมียนมาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเท่าที่คงตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆของท่าเชล็กเนาะเวลาเกิดปีน้ำท่วมปี67นะครับน้ำก็ท่วมทั้งฝั่งบ้านเราแล้วก็ฝั่งบ้านเขาด้วยนะครับโดยเฉพาะปีนี้ก็น้ำก็ท่วมหลายครั้งนะครับแล้วก็สีของน้ำมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นสีน้ำที่มันขุ่นข้นมาพร้อมกับดินตะกอนแล้วก็ซึ่งมันมาจากการทำเหมืองแร่ซึ่งมีเยอะมากในตรงข้ามแม่สายนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเมียนมาก็ได้ผลกระทบแล้วผมคิดว่าจุดเริ่มต้นตอนนี้คือรัฐบาลใช้ตัวCOR ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่นี้ผมคิดว่ามันยังสามารถทำได้มากกว่านี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นการพิจารณายุติการนำเข้าแร่ชั่วคราวนะครับจากด่านนะครับตลอดแนวชายแดนเลยอย่างเชียงรายเนี่ยก็มีด่านเชียงแสนด่านแม่สายที่เรานำเข้าแร่ตะกั่วทองแดงแมงกานีสกลวงดีบุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะทำนะครับเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าเพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลเมียนมาให้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งเราเนี่ยเคยทำนะครับเช่นว่าผู้นำเข้าข้าวโพดใช่ไหมครับจากเมียนมาเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 ก็ต้องแสดงว่านำเข้าข้าวโพดมาจากแปลงที่ไม่ได้มีการเผานะอันนี้ก็เช่นกันผมคิดว่ารัฐบาลสามารถให้ทางบริษัทเอกชนที่นำเข้าแร่จากฝั่งเมียนมาเนี่ยก็ต้องสำแดงด้วยว่าแร่ที่นำเข้าเนี่ยมีที่ตั้งแร่จากตรงไหนนะเพื่ออย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่ามันไม่ได้มาจากเหมืองที่ก่อให้เกิดผลกระทบเราไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าข้อมูลเหล่านี้มันถูกเปิดเผยแล้วก็ถูกใช้ในเวทีการประชุมปรึกษาหารือเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้ทางเมียนมาเนี่ยเขาหันมาจริงจังในการแก้ไขปัญหามากขึ้นผมเพิ่มเติมนิดนึงนะที่เราติดตามข่าวคือเราก็เห็นว่าต้นเดือนเนี้ยทางการเมียนมาก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงส่งตรวจเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็รอดูเหมือนกันว่าผลตรวจของทางการเมียนมาเนี่ยจะได้ผลเช่นเดียวกับของทางการไทยไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับที่ว่าเราก็ยังรอดูอยู่แล้วผมคิดว่าผมก็สนับสนุนที่ท่านส.ส.ได้พูดนะครับว่าเราอยากให้มีกรรมการระดับชาตินะครับให้มาแก้ไขปัญหานี้และอีกอันนึงผมคิดว่าอยากเพิ่มเติมก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทางท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งก็เดินทางมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็กแล้วก็ที่แม่สายแล้วก็ท่านก็ได้แจ้งว่าจะมีการเชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝั่งเมียนมาและของฝั่งไทยลงพื้นที่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าจะขอทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยได้มีโอกาสพบปะกับนักวิชาการหรือองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นห่วงปัญหานี้ด้วยได้ก็จะยิ่งดีมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่อยากฝากไว้ครับผม
1: ครับครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เห็นมุมมองเลยนะครับด้วยเวลาเราน้อยก็ได้เห็นมุมมองจากทางด้านของอาจารย์แล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับจากทางด้านท่านดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับคราวนี้กลับมาที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหา

0: คือตอนนี้พอปัญหาเราเห็นแล้วว่าในการแก้มันอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุอาจจะหาลำน้ำทดแทนหรือว่าหาน้ำประปาที่สะอาดมาให้กับประชาชนระยะยาวก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ตอนนี้มันอาจจะมีผลกระทบที่ประชาชนเขาใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วมีการดื่มการใช้จากภาคการเกษตรจนสารเคมีสารพิษต่างๆมันเข้าสู่ร่างกายจังหวัดมีแนวทางในการตรวจสุขภาพที่เป็นแนวเชิงลึกให้กับประชาชนเพื่อป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ครับเรามีการเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ปี68แล้วนะครับเรามีการสุ่มตรวจนะครับโดยทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะปี69เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสุ่มตรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งจังหวัดเชียงรายจำนวนทั้งสิ้น 6,200 กว่าคนเลยนะครับซึ่งก็สุ่มตรวจหาสารหนูที่ผิดปกตินะครับปรากฏว่าจาก 6,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีค่าสารหนูที่เกินค่าอย่างประมาณ31คน31คนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนเรื่องคุณเรื่องของพฤติกรรมเพิ่มเติมครับเพราะว่าการเจอสารหนูสาเหตุจากเรื่องของการไปสัมผัสน้ำกบนะครับหรือว่าไปสัมผัสน้ำลวกน้ำใสน้ำโขงนะครับมันยังมีหลายสาเหตุอย่างเช่นว่าการบริโภคอาหารทะเลนะครับหรือการใช้สารเคมีเหล่านี้นะครับตอนนี้สาธารณสุขเนี่ยนะครับกำลังในส่วนของคัดกรองนะครับในส่วนของที่พบสารหนูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นระบบการเฝ้าระวังคุณภาพของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับประปาชุมชนหมู่บ้านของพืชของปลานะครับก็เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยเขาวางแผนไว้ดำเนินการนะครับเป็นแผน5ปีนะครับที่จะดำเนินการต่อเนื่องครับ
0: ครับก็มีการตรวจสุขภาพประชาชนเฝ้าระวังเรื่องนี้ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมากนะครับที่วันนี้มาร่วมสะท้อนมุมมองถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาต่างๆให้กับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับคราวนี้กลับมาทางด้านท่านสสตัวแทนประชาชนเห็นถึงปัญหาประชาชนเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะสะท้อนมาที่สสภาพรวมเห็นแล้วสสเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการผลักดันเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าอยากให้มองถึงภาพลักษณ์ของไทยในขณะนี้ครับว่าไทยเองเนี่ยก็เตรียมจะเข้าสู่เรื่องของ OECD แล้วก็จะต้องมีมุมมองและภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยตรงนี้ท่านสสมีมุมมองเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการที่ไทยจะมีบทบาทในเวทีโลกไหมครับ
2: ค่ะยิ่งสำหรับปัญหาในเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าไทยเราสามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ให้ได้นะคะในมุมมองของเวทีระดับโลกนะคะเราก็จะได้รับความเชื่อมั่นนะคะฉะนั้นในเรื่องของสารปนเปื้อนในวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการก็ได้นำเรียนมาแล้วนะคะว่าในระดับจังหวัดหรือในระดับท้องถิ่นเราได้ดำเนินการเต็มที่ในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วนะคะก็อยากจะขอความกรุณาจากทางรัฐบาลนะคะให้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหานี้ได้แล้วก็ในส่วนของเวทีระดับโลกค่ะในต่อไปเราก็จะได้มีความเชื่อมั่นนะคะ
0: ครับท่านสสมองว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันดูเงียบไปไหมครับเพราะว่าถ้าดูจากกระแสเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68ที่มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่ก็พยายามส่งเสียงสะท้อนว่าเขาได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับวิถีชีวิตการเกษตรต่างๆรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวแต่การแก้ปัญหาในเชิงรุกที่หลายคนก็บอกว่ามันควรจะต้องไปแก้ที่ต้นทางอย่างเมียนมาที่ต้องมีการเจรจากันเนี่ยจนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทีชัดเจนตรงนั้นท่านสสมองเหมือนกับหลายๆคนไหมครับว่าเหมือนไม่เอาจริงเอาจังหรือเปล่าแบบนี้ครับ
2: ค่ะถ้าตรงนี้ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นเช่นนั้นนะคะหมดทางด้านสสก็มองเช่นนั้นเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งปี68แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้หรือว่าตั้งแต่สสได้เข้ามาทำหน้าที่ค่ะสิ่งแรกที่ได้ทำก็คือการตั้งกระทู้ถามถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องสารปนเปื้อนนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะในระดับจังหวัดหรือว่าในระดับกรมที่เราก็คืออย่างที่สสได้นำเรียนไปเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นการตรวจสอบเป็นการเฝ้าระวังค่ะแต่ในเรื่องของการแก้

0: ไขปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอะค่ะเราก็ต้องการสิ่งนี้ค่ะว่าอยากจะขอให้มีการให้ทางรัฐบาลได้เข้ามารับฟังปัญหาโดยตรงนะคะแล้วก็ขอให้ยกระดับปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขปัญหาหรือนำสู่ไปถึงการเจรจาระดับประเทศให้เป็นรูปธรรมค่ะก็คิดว่าปัญหานี้น่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จได้ค่ะ
1: ครับสุดท้ายท่านส.ส.มองว่าปัญหานี้มันจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนครับเพราะว่าจากที่มีการสะท้อนมาตั้งแต่ปี68มาจนถึงขนาดนี้แนวทางก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอแล้วมันจะยืดเยื้อไปอีกหลังจากนี้หรือเปล่าครับหลังจากที่ในพื้นที่ก็มีการสะท้อนกันออกมาแล้วครับ
0: ค่ะถ้ายังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้เป็นให้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะว่าการแก้ปัญหาในวันนี้เราจะรอให้ถึงปัญหาที่บอกว่าน้ำไม่สามารถที่จะแตะได้หรือใช้ได้ทุกกรณีอย่างนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าณวันนี้ปัญหาเราก็ได้ทราบปัญหามาทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็คือขาดแต่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับครับโอเคพอได้เห็นมุมมองจากส.ส.ในพื้นที่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคกล้าธรรมที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก็จะเห็นมุมมองจากทั้ง3ท่านนะครับทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติอย่างส.ส.ที่ก็มีบทบาทในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องขับเคลื่อนกฎหมายหรือติดตามทวงถามจากรัฐบาลและมุมมองจากนักวิชาการเองนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ในแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวควรจะผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและทำการทูตเชิงรุกในการเจรจากับต้นทางอย่างเมียนมานะครับขณะที่แนวทางเบื้องต้นที่จังหวัดมีการดำเนินการคือมีการหาแหล่งน้ำสำรองและในอนาคตอยากให้มีบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนเพื่อรองรับอาชีพหลังจากที่ก็มีการยกระดับให้มีการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคจากแม่น้ำสายนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดจากรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปจะมีประเด็นอะไรมาติดตามได้ในรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปวันนี้ทีมงานและผมหมดเวลาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด
3: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
4: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
5: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
4: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
5: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพ
4: เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล
6: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ audio description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
7: ท่านสามารถรับชมรายการนี้ด้วยระบบเสียงบรรยายภาพรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีครับวันนี้ผมต้าประสิทธิ์และรายการกาละครั้งหนึ่งนะครับพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นเหนือครับมาเยือนเมืองโบราณอาณาจักรเก่าแก่แห่งดินแดนล้านนาครับคนนะครับย้อนเวลามาสัมผัสกับอดีตที่ยังคงมีชีวิตในตอนกาละครั้งหนึ่งลำพูนครับ
1: กาล

0: ยู่ในกาลครั้ง
1: จังหวัดลำพูนเดิมชื่อเมืองหริพูนชัยเป็นเมืองโบราณครับที่มีอายุประมาณ 1,343 ปีโดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเมงขบุตรสร้างเมืองนี้ขึ้นนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโวพระนามจามเทวีมาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริพูนชัยพระนางจามเทวีทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระสิริโฉมงดงามเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรมนักรบที่มีความสามารถและความกล้าหาญชาญชัยทั้งยังทรงเป็นต้นวงกษัตริย์หริพูนชัยที่มีการสืบทอดของราชต่อเนื่องกันมากว่า600ปีซึ่งในช่วงงานประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป่งครับจะมีการจัดเทศกาลโคมแสนดวงอันแสนงดงามที่เมืองลำพูนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริพูนชัยและถวายสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนอีกด้วยนะครับ
2: หลังจากที่เราได้สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับเพื่อไปศึกษาความเป็นมาของสถานที่ที่อยู่คู่กับเมืองลำพูนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับพระธาตุหริพูนชัยครับและตอนนี้ผมแอบไปแต่งตัวมาให้เข้ากับบรรยากาศล้านนานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามด้านในพร้อมๆกันครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์พงเทพนะครับสวัสดีครับอาจารย์พง
3: สวัสดีครับ
2: อันช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ความน่าสนใจของพระธาตุหริพูนชัยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: ครับพระธาตุหริพูนชัยเนี่ยนะครับถ้าตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะครับได้กล่าวไว้ว่าพระองค์สมัยประทับซึ่งมีนายพรานนำสมอป่าเนี่ยมาพระองค์ฉันสมอเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งเมล็ดสมอลงพื้นดินปรากฏว่าเมล็ดสมอเนี่ยประทักษิณรอบอยู่บริเวณนั้นก็จึงมีพุทธธรรมนังเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จะมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปีก
2: ็
3: คือประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุหริพูนชัยนะครับเพ็ญเดือน6
2: เดือน6
3: หรือวันเพ็ญเดือน8เหนืออ
2: ๋อถ้านับเป็นทางเหนือก็เป็นเดือน8
3: เดือน8เหนือนะครับชาวบ้านเราทั่วไปก็จะเรียกว่างานประเพณีแปดเป่งหรืองานส่งน้ำพระบรมธาตุหริพูนชัย
2: เดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสจะลองมาสักครั้งหนึ่งนะดูแล้วก็ให้ทราบถึงประวัติของพระธาตุหริพูนชัย
1: หลังจากที่เราผ่านธาตุหริพูนชัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกันแล้วตอนนี้เราก็เดินทางต่อมายังบ้านเวียงยองครับเพื่อศึกษาความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวยองกันครับ
2: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านเวียงยองนะครับที่วัดต้นแก้วแห่งนี้ครับเป็นที่ที่เก็บสิ่งของสำคัญนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวยองตั้งแต่อดีตนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ถนัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ถนัดครับช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็วิถีชีวิตของชาวยองให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
4: ก็ชาวยองก็อพยพจาก12ปันนานะครับ
2: ครับ
4: มาทั้งเรียกว่ายกครัวนะครับ
2: เสื้อที่อาจารย์ให้ผมใส่เนี่ยเป็นชุดของชาวยองไหมฮะ

0: คือก็ลักษณะแบบนี้จะเป็นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งแต่เดิมอาจจะมีลักษณะแบบนี
1: ้
0: แต่คล้ายๆผ้าทอเนี่ยของคนยองจริง
1: ๆครับ
0: คือลักษณะของผ้าทอเนี่ยจะเป็นผ้าต่อตีนนะฮะแล้วก็ต่อเอวเพราะว่าแต่ก่อนนี่กี่มันจะไม่กว้าง
1: อ๋อคือได้แค่นี
0: ้ได้แค่นี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันไม่พอเพราะฉะนั้นจะต้องมีการต่อ
1: ครับ
0: เลือกต่อตีนแล้วก็ต่อเอว
1: ครับแล้วก็วิธีการแต่งกายของชาวยองในสมัยอดีตก็จะเป็นประมาณนี้
0: ใช่คือประมาณนี้ก็มีการโพกหัวโพกหัวไม่ใช่ว่าโพกเพื่อความสวยงามนะครับ
1: อ
0: ันนี้จะใช้ประโยชน์คือกันร้อนกันฝนกันหนาวแล้วก็ซับเหงื่ออะไรพวกนี้
1: อ๋อแล้วได้ข่าวว่าที่นี่นะครับมีการทอผ้าแบบยกดอกด้วยใช่ไหมครับยังไงเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ครับได้ครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับครับ
2: ถูกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวยองที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากที่ตำบลเวียงยองในปัจจุบันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นที่น่าสนใจที่ชาวยองได้นำเข้ามาจนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือฝีมือการถักทอผ้าไหมที่มีความวิจิตรบรรจงคันของตำบลเวียงยองที่เรียกกันว่าผ้าไหมยกดอกครับ
0: การทอผ้าก็เริ่มจะเปลี่ยนไปโดยการนำของเจ้าหญิงสุนบุญซึ่งนำผ้าทอยกดอกมาสอนให้คนลำพูนแต่ส่วนมากก็การจะสอนคนนี่จะให้ง่ายก็เอาคนที่ทอผ้าเป็นแล้วซึ่งบ้านเวียงยองใกล้กันก็เลยเอาคนแถวเวียงยองเนี่ยเขาไปสอนเรื่องผ้าทอยกดอก
2: เมืองลำพูนเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์โดดเด่นทั้งประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมเพียงแค่คุณได้มาเยือนที่นี่สักครั้งคุณจะได้หากคุณอยากย้อนไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำมาปรับใช้ในอนาคต
1: ในครั้งหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปย้อนเวลากาลครั้งหนึ่งที่ไหนกันนั้นติดตามสวัสดีครับอยู่ตรงนี้นะครับคือพระพุทธปุษยะครับถ้ามองจากบริเวณนี้เข้าไปแล้วต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับ
3: ไฮไลท์มันสามารถยิ้มให้เราดูได้นะคะคุณตา
4: เดี๋ยวนะครับควายยิ้มเลยเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะมันยิ้มสวยๆให้เราดูเนี่ยแหละค่ะ Rin TV

0: ินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นปะ
1: แล้วตกลงผมลูกใครอะ
2: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
1: โอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ถามมากได้ไหมน่าอัศจรรย
2: ์ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
3: ถ้าคนได้ว่าจะเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
1: ไปคุกแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์อื่นได้มากขึ้น
4: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
0: ่
4: ะ
0: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
5: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
1: ครูก็พูดได้
6: ครู
1: ก็พูดได้ดิหนูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
4: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
8: องค์ใดพระสัมพุท
9: ธผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
11: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่มเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์

0: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่20ปราศ2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอเนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาจะรับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2 องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ที่ยุโรปไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชัดด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร่มเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งไปอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
0: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดนาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัท

าของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยละมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: สัปดาห์นี้รายการต่อวัย Continue Age จะพาไปเจอกับครอบครัวนักปลูกปลูกความสุขจากดินส่งต่อความอบอุ่นผ่านกลีบดอกไม
1: ้พูดคุยกันปรึกษาอะไรกันตลอดเวลา
2: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันดี
3: คือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ย
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง 4 โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประ

0: ประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เนี่ยต้อมเด็กติดยาเคยได้รับการรักษามาแล้ว2ครั้งแต่มันก็กลับมาติดอีก
2: ลูกผมอยากเลิกยาต้องทำไง
1: ใช้มือถือสิครับขอแนะนำ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย์ตัวช่วยที่ทำให้คุณเลิกยาได้ง่ายๆจากที่บ้านถ้าอยากเลิกยาขั้นแรกเริ่มจากพ่อก่อนแม่ด้วยจ้ะเพราะการดูแลผู้ติดยาคนรอบข้างต้องมีสุขภาพที่ดีกินอาหารดีๆสุขภาพจิตใจที่ดีจะส่งผลต่อผู้ติดยาให้มีกำลังใจลุกขึ้น

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกลาลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2005อันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป
1: พระพุทธเจ้าข้า

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตที่2วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐานิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นวันที่2ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายมอบปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวม 2,250 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือปริญญาเอก62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นวิศวกรสังคมวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติการร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปทุมธานีเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ยุติบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ7อำเภอ60ตำบลเดือดร้อนกว่า 240,000 ครัวเรือนจังหวัดได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งประสานเอกทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกระพงพร้อมติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะไปติดตามผลการดำเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหุบกระพงตามแนวทางโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปี2511จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนที่ดินส่วนพระองค์เพื่อรองรับการศึกษาของบุตรหลานเกษตรกรเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นติดตามผลการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยสายใต้และพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายทั้งนี้โครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีงบประมาณ2569ได้แก่การขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีมีโครง108โครงการการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขององคมนตรีเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนช่วงบ่ายไปโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติมีรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและกาแฟมูลนิธิโครงแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกและการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงในการนำงานวิจัยมาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ทุกวันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทาน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณชุมชนโรงเรียนวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาภัยทันนี้โรงเรียนวัดทิพย์ภาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนด้วยดีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้จากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ก่อกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพย์ภาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ถึงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรต้องใช้เรือสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบในชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีชุมชนที่น้ำอย่างท่วมสูงที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่ที่5และหมู่ที่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานพัตตาหารเพลพระราชวัชิระสารเมธีวัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปักกถาว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14.30 นาทีเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองและบริษัทชโยจตุพรจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายรูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรเวลา 17.00 นาฬิกามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดพันตำรวจเอกวิษณุสารวดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหา

โบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามและวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพนมรอกวัดจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท5ม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชาวนวิทยาพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพีดอนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าหยวนพึ่งวัดพิทักษ์สมานกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิเยาวชนโดยราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสงฆ์10รูปจากวัดบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกล่ำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียวัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสกลและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งหมดถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยยาติการามและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานประคอนราชสีมาบริษัทสุกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานออนและสภาทนายความจังหวัดพัทยาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่ม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมปันค่ะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาครับทักทายคุณผู้ฟังผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับ
1: แล้วก็ทุกท่านนะคะที่ติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามารับชมกันก็อย่าลืมพูดคุยทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรับชมย้อนหลังได้ค่ะที่ YouTube TP Channel แล้วก็อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาหลายพื้นที
1: ่
0: อย่างเราจัดรายการช่วงเช้ากันสี่แยกเกียกกายหลายคนโทรมาบอกว่ายิ่งทางภาคใต
1: ้
0: เริ่มมีฝนแล้วนะครับภาคตะวันออกฟ้าแรงมากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนกันเลยนะครับช่วงวัน2วันนี้ยาวไปรู้สึกจะประมาณวันที่12-13ตุลาค
1: ม
0: จะคลี่คลายเพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนมุมคิดน้องไม
1: ค์
0: โจทย์ใหญ่ต้องคุยครับเรื่องสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชนบอกคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติกับเราเดี๋ยวมาคุยมาตอบกันตรงๆเลย
1: จริงๆก่อนหน้านี้เราคุยในสี่แยกเกียรติกายแต่เชื่อว่าเวลาไม่พอไหนเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาค่ะพี่ต้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคำถามฝากมาจากทางบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้โหหลายส่วน
1: รออยู่นะครับ
0: หลายส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีระโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐผมใช้คำนี้นะเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ว่าใครอะไรยังไง
1: ค่ะ
0: แต่บางทีไปพี่น้องประชาชนบอกว่าอีกหน่อยนะฮะท่านสั่งไปเลยนะเท่าที่เราเห็นข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงแล้วก็ที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใครช้านะใครที่บอกว่าไม่อำนวยความสะดวกเดี๋ยวมีหึ่ม
1: เดี๋ยวมี
0: อันนี้เรื่องจริง
1: ก็ต้องว่ากันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่ากัน
1: เพราะว่าอย่างในเคสหลายๆกรณีเราก็เข้าใจทุกฝ่ายนะพี่ต้นเพราะว่าอย่างการได้รับการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆกลุ่มคนที่เขาก็จะถนัดทั้งในเรื่องของอาจใช้สมาร์ทโฟนหรือบางท่านเนี่ยไม่ได้ถนัดก็
0: ม
1: ีก็อาจจะต้องไปนะที่ว่าการสำนักงานอะไรใดๆก็ว่ากันไปตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่ถึงความชัดเจนว่าเอ๊ะเราจะรองรับในกลุ่มคนที่อาจจะสมาร์ทโฟนไม่ได้ยังไงอะไรยังไงกันบ้างทีนี้อ่ะนอกเหนือจากเรื่องของการเยียวยาค่ะพี่ต้นเราก็ยังมีโครงการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งตรงเนี้ยก็รองรับเลย30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะคะก็คุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็คือแล้วก็แผ่นดินไหวซึ่งตรงนี้ก็คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งแล้วก็ต่อหลังคาเรือนด้วยทีมงานขึ้นให้ดูตอนนี
0: ้ถ้าเรามาแบ่งกันนะครับตามที่รัฐบาลบอกไว้เนี่ยอุทกภัยเสียหายเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทนะครับส่วนที่เกินจากเบื้องต้นก็ไม่ภัยนะครับอันนี้คือมติของคณะรัฐมนตรีคือชัดเลยนะครับครอบคลุมทุกอย่างไม่ใช่แค่น้ำท่วมแค่พายุหรือว่าแผ่นดินไหวแต่คือรองรับไว้เลยใช้เกณฑ์นี้ได้เหมือนกันทั้งประเทศนะครับวัตภัยเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทครับส่วนที่เกินจากเบื้องต้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทแต่ถ้ากรณีแผ่นดินไหวนะครับก็เช่นเดียวกันกับวัตภัยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เกณฑ์เดียว
1: ส่วนอุทก

0: ประมาณ40คนทั่วทั้งประเทศนะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังครับกรณีการเสียชีวิตนะครับอย่างกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศไปแต่ก็หลังๆเขาก็มีการผ่อนนะก็คือ1ปีเต็มเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งโครงการประกันภัยพิบัตินี้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเคลมได้มี4ช่องทางค่ะ
0: ครับช่องทางไหนบ้าง
1: เว็บไซต์ www.thainetcat.org
0: ครับ
1: อันนี้เว็บไซต์นะคะ
0: ค
1: แล้วก็มี LINE Official ค่ะ @sign แล้วก็ thainetcatนะคะซึ่งสามารถสะกดได้นี
0: ้ถ้าดูกับ LINE Official คือ
1: ใช่ชื่อเหมือนกันแต่ถ้าไม่สะดวกเนาะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันศูนย์บริการลูกค้าโทร02-012-5555มี300คู่สายเลย
0: 02-012-5555 300คู่สายนี่รัฐบาลบอกว่าบริการประชาชนคือมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับสายได้อย่างเต็มที่จะได้ไม่ใช่โทรไปแล้วรออันนี้โทรไปแล้วติดแน่นอนนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็ถ้าติดขัดจริงๆก็รับแจ้งเหตุในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็อย่างที่บอกครับอบต.เทศบาลหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าผมย้ำตรงนี้นะว
1: ่
0: าท่านนายกรัฐมนตรีย้ำไปแล้วนะครับว่าท้องถิ่นท้องที
1: ่
0: เห็นว่าก่อนหน้านี้มีการสั่งการไปด้วยที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางปลัดอำเภออะไรต่างๆเนี่ยนะให้ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้อย่างทั่วถึงครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้มาดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะมาตรการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยนะคะเงินชดเชยความเสียหายตามจริงเรามาดูกันที่พื้นที่ต่างจังหวัดค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำนะจ่ายตามความเสียหายจริงเนี่ยไม่เกิน 49,500 บาทถึง 88,600 บาทต่อหลังนะคะต่อหลัง
0: นะ
1: แล้วก็มีเรื่องของความช่วยเหลือด้านเครื่องมือประกอบอาชีพเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้ก็บางท่านไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เนาะไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวนะคะแล้วก็มีค่าเช่าบ้านที่เป็นชั่วคราวค่าเช่าบ้านชั่วคราวเนี่ยนะคะไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนี่คือมาตรการที่เพิ่มเติมเข้ามา
0: ครับทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับว่านี่คือเกณฑ์กลางที่รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนอาจจะต้องทำความเข้าใจแบ่งกันนิดนึงกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ซึ่งเราย้ำมากเลย
0: ต่างไหมต่างไหม
1: ต่างแน่นอน
0: น้องนายอธิบาย
1: ต่างแน่นอนคืออย่างรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเงินที่ช่วยในการเยียวยาเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยนะก็คือ 9,000 บาท
0: คือมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
1: ใช่ค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ก็โดยกทม.เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเงินใน
0: ส่วนของเขาอีกส่วนนึง
1: ค่าเยียวยาซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของค่าที่ซ่อมแซมบำรุงค่าเสียหายอะไรใดๆที่มันแยกออกมาทีนี้พอเข้าแอปทางรัฐเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบรนเนอร์ซึ่งแยกกันเลยอย่างชัดเจน
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาให้เราเลือกได้เลยว่าประสบปัญหาหรือว่าจังหวัดอื่น
1: ถูกต้องก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนไปส่งคำร้องอะไรกันได้เนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือแยกอย่างชัดเจนเลยค่ะพี่ต้นทีนี้ก่อนจะไปปิดเบรกนะพี่ต้นนะน้ำท่วมรถยนต์เราเสียหายไหม
0: อ๋อเสียหายสิหลายคัน
1: ตอนนี้คงต้องมาพูดถึงกันเพราะว่าหลายคนก็ประสบกับปัญหารถยนต์น้ำท่ว
0: ม
1: อ่ะเรามาดูนิดนึง
0: รถยนต์น้ำท่วมนะ
1: สำนักงานคปภ.
0: ครับ
1: มีการเปิดเรท5ระดับนะคะเช็คความเสียหายรถยนต์ที่โดนน้ำท่วมนี่แหละบริษัทประกันภัยเนี่ยจ่ายเคลมให้กี่บาท
0: อ
1: ่ะมาดูเรทแรกนะระดับ E พี่ต้นรถยนต์ที่แบบจมน้ำแบบทั้งคันเลยบริษัทเนี่ยจะคืนทุนประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้รับประโยชน
0: ์อันนี้ก็อยู่ที่ว่าคำว่าผู้รับประโยชน์มันอยู่ที่ตอนทำประกันแล้วแหละนะครับว่าคุณเขียนว่าอะไรยังไง
1: ใช่ค่ะระดับ Dน้ำท่วมนะถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าค่าซ่อมก็ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป
0: 30,000 บาทขึ้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่อาการอยู่ที่สถานการณ์ระดับ C นะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ต่ำกว่าคอนโซลหน้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทจนถึง 30,000 บาทแทบจะไม่ต่างกันแต่มันต่างกันที่ระดับน้ำนะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าระดับน้ำท่วมถึงเบาะนั่งนะตีเป็นระดับ B นะครับจะได้ค่าซ่อมประมาณ 15,000 บาทจนถึง 20,000 บาทแต่บางทีโดยเฉพาะรถเก๋งอ่ะนะฮะน้ำจะเข้าง่ายหน่อยนะครับน้ำก็จะท่วมถึงตีเป็นระดับ A ก็จะได้เงินเนี่ยช่วยค่าซ่อมแซมต่างๆ 8,000 จนถึง 10,000 บาทนะนี่คือเงินที่จะเอามาเจาะเฉพาะเรื่องรถยนต์เลยนะครับคปภ.บอกมาฝากมาเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกไปเปลี่ยนมุมคิด

0: วันนี้เราคุยกันการเยียวยาของรัฐบาลเป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ณวันนี้ต้องคุยกันแล้วแหละน้ำนะเป็นอย่างไรตามต่อช่วงหน้านะครับในเปลี่ยนมุมคิดเรามีข้อมูลข้อเท็จจริงรอแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: สภา
3: ถ้าอยากรู้
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: การมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ทีวีรัฐสภาและติดตามรับฟังวิทยุรัฐสภานะครับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนถามกันเข้ามาและอย่างที่ผมต้นและไมค์บอกไปวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาคุยกันกรณีเฉพาะเลยการเยียวยาเป็นยังไงล่ะของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรนะครับต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและท่านผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับผอ.ปริญญาจันทกุลครับต้อนรับทั้ง2ท่าน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คือต้องบอกว่าช่วงนี้ครับไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเราอยากได้ความมาคุยกันแบบชัดๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการเยียวยาหลายคนถามแบบนี้ฮะต้องแบ่งระหว่างเกณฑ์กลางที่ผมบอกไปเมื่อช่วงแรกกับกทม.ไหมหรือยังไงฮะ

0: ใจก่อนว่าจริงๆแล้วเกณฑ์หลักเกณฑ์เนี่ยอยู่ในประกาศของกรมบัญชีกลาง
1: ค
0: ือเป็นหลักเกณฑ์กลางว่าเวลามีภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างทีนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เคลียร์ความเข้าใจไปเลย เพราะว่าเวลาที่เราวิพากษ์วิจารหรือว่าเวลาเราสงสัยเนี่ยบางทีเอ๊ะตรงนั้นใช้เงินก้อนไหนตรงนี้ใช้เงินก้อนไหน เอางี้นะครับในปัจจุบันนี้หลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยจะมีเงินอยู่3ก้อน ก้อนแรกก็คือเราเรียกว่าเงินทดรองราชการเงินทดรองราชการคือเงินที่แต่ละจังหวัดมีให้ผู้ว่าอยู่ที่50ล้านบาทนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครประกาศภัยพิบัติแต่เงินจะอยู่ที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ปภ.
0: นะคร
1: ับ
0: ปภ.มีวงเงินอยู่100ล้านบาทเงินก้อนนี้ใช้ทำอะไรบ้างก็คือไปจ่ายในเรื่องของที่เกี่ยวกับซ่อมแซมบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าเช่าบ้านนะครับตรงนี้นี่เองใช้เงินก้อนนี้นะครับส่วนเงินอีกก้อนนึงเนี่ยที่เราเรียกว่าเงินงบกลางที่เป็นมติครม.เงินตัวนี้เป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นที่เรากันเงินไว้ 4,700 ล้านบาทสำหรับงบประมาณปีที่ผ่านมาแล้วถ้าไม่พอก็ใช้งบกลางปี70ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่มีเกณฑ์การจ่ายว่าถ้าบ้านไหนน้ำท่วมเข้าไปละ 9,000 บาทถ้าบ้านไหนน้ำท่วมเข้าไปแล้วก็เข้าบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วก็สิ่งของอาจจะไม่เสียหายด้วยก็ 9,000 บาทเช่นเดียวกันแต่บ้านไหนน้ำไม่เข้าบ้านแต่ล้อมบ้าน 5,000 บาทนะครับอันนี้ใช้เงินก้อนนี้2ก้อนนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือว่าทุกวันเนี้ยที่เราเห็นก็คือลงทะเบียนผ่าน
2: ทางร
0: ัฐและอีกช่องทางนึงคือไปติดต่ออบต.เทศบาลและกทม.ที่สำนักงานเขตทุกที่นะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราลงทะเบียนผ่านทางรัฐหรือไปถ้าไปเดินไปเองเนี่ยอันนี้ชัดเจนละตรงไปตรงมาแต่ถ้าลงทะเบียนผ่านทางรัฐเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลในการลงทะเบียนของทุกคนก็จะไปอยู่ในระบบทีนี้มันจะมีปัญหาว่าเอ๊ะมันมีการแจ้งเตือนว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ไอ้ตรงนี้ระบบมันตัดสินจากเกณฑ์ที่เราวางไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วคนที่ต้องไปตัดสินจริงๆและไปดูจริงๆว่าคนนี้เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่คือพื้นที่
1: อ๋อต้องไปดูหน้างาน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่บางทีข้อมูลผิดอย่างเช่นกรอกเลขบัตรประชาชนผิดก็มีกรอกเลขที่บ้านผิดก็มีตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดเบื้องต้นแต่การลงวันที่น้ำท่วมผิดก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือสำนักงานเขตของกทม.เนี่ยเป็นคนไปดูว่าข้อมูลนั้นถูกต้องจริงหรือไม่รวมถึงคนที่เข้ามาแล้วถูกต้องทุกอย่างเป็นสีเขียวและแอปรูฟได้หมดเนี่ยตรงนั้นก็ต้องไปดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นท้องถิ่นจะเป็นคนไปตัดสินใจครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่ขอคำขอเข้ามาเนี่ยได้รับการเยียวยาตามเกณฑ์หรือไม
1: ่
0: ทีนี้พอได้รับเงื่อนไขนั้นแล้วว่าตรงละรายชื่อจะถูกส่งเข้าไปถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับจะส่งเข้าไปที่อำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเงินอยู่50ล้านบาทเนา
2: ะ
0: เขาก็จะกระจายไปให้ในอำเภอคนละ1ล้านบา
1: ท
0: ในอำเภอเนี่ยก็จะจ่ายไอ้ตรงนี้เรียกว่าเงินทดลองราชการในก้อนแรกนะครับในอำเภอก็จะจ่ายว่าถ้ามีความเสียหายตรงนั้นมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิทธิ์ของในอำเภอกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันเงินก้อนนี้ก็จะจ่ายผ่านกรุงเทพมหานครไปโดยที่กรุงเทพมหานครทำรายชื่อมาถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้จบนะครับในส่วนก้อนที่2คือเป็นงบกลางนะครับงบกลางเนี่ยก็จะใช้วิธีเดียวกันคือมีหลักเกณฑ์ว่า 9,000 บาท 5,000 บาทอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแต่ละอำเภอเทศบาลอบต.รวมถึงกทม.ก็สำรวจว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม
2: ่
0: บางคนที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีข้อขัดข้องเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นข้อขัดข้องที่กทม.ต้องไปดูหรือว่าพื้นที่ต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์จริงหรือไม
1: ่
0: พอเข้าหลักเกณฑ์แล้วแต่อย่างนี้นั้นต้องเรียนย้ำอีกทีว่าถ้าเป็นน้ำเข้าบ้านหรือเป็นน้ำท่วมมันชัดเจนแต่ถ้าเป็นพื้นที่น้ำล้อมเนี่ยอยู่ที่วัน
1: เจ็ดวัน
0: เกินเจ็ดวัน
1: เกินเจ็ดวัน
0: คืออย่างเงี้ยเราใช้กันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถยืดหยุ่นกฎระเบียบให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได
2: ้
0: เจ็ดวันคือเจ็ดวันทีนี้การที่จะพิจารณาว่าเจ็ดวันหรือไม่คนในพื้นที่จะบอกได
2: ้
0: สำนักงานเขตจะบอกว่าได้ว่าน้ำเข้าตรงที่แฟลตคลองจันทร์ตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่
0: ยุบเมื่อไหร่น้ำเข้าที่ร่มเกล้าเมื่อไหร่เสร็จยุบเมื่อไหร่ตรงนี้จะมีข้อมูลที่เป็นเชิงพื้นที
1: ่
0: ตรงนี้นี่เองถ้าข้อมูลในโปรแกรมทางรัฐเขาบอกว่าไม่ได้แต่กทม.สามารถแก้ไขให้ได
1: ้
0: ตรงนี้นี่เองอยู่ที่กทม.เมื่อทั้งสองก้อนเนี่ยส่งขึ้นมาแล้ว

0: ก้อนหลังแล้วกันก้อนงบกลางส่งขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือส่งเข้าปพปพเนี่ยไม่ดูอันอื่นอีกแล้วไม่ดูหลักเกณฑ์แล้วนะครับจะดูเพียงแค่ว่าส่งชื่อเนี่ยไปที่กรมการปกครองดูว่าเลข13หลักที่เอามาขอถูกต้องหรือไม่ดูว่าใช้ชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาขอหรือไม่หรือมีความผิดปกติในเรื่องของทะเบียนบ้านอะไรหรือไม่
1: จะมีการสวมสิทธิ์อะไร
0: ใช่ตรงนี้เช็คแค่นั้นแล้วที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีให้นโยบายว่าวันเดียวต้องเสร็จ
2: โ
0: อ้เราก็เลยไปถามว่ากรมการปกครองมีศักยภาพในการตรวจไหมเขาบอกว่าหลักแสนรายชื่อต่อวันก็ได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือวันหนึ่งวันใช้เวลาหนึ่งวัน
3: อ
0: ันที่สองคือพอกรมการปกครองเสร็จปพทำเสร็จปุ๊บส่งรายชื่อเป็นไฟล์เลยไปให้ธนาคารออมสินซึ่งมีเงินรออยู่แล้วธนาคารออมสินแต่เดิมบอกว่าขอใช้เวลา3วันได้ไหมเพราะว่าตัวพร้อมเพย์ต้องไปเช็คว่าผูกกับบัตรประชาชนหรือเปล่าพร้อมเพย์เนี่ยมีผูกกับบัญชีที่ยังเดินบัญชีดีอยู่ไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรเลขบัตรประชาชนผิดเลขพร้อมเพย์ผิดอะไรหรือเปล่าตรงนี้เขาขอเวลา3วันแต่ท่านนายกก็สั่งการเช่นเดียวกัน
3: ว่า
0: เหลือวันเดียว
1: จาก3วันเหลือ
3: วันเดียว
0: สุดท้ายก็คือได้วันเดียวจริงๆแล้วก็ก้อนแรกสำหรับจังหวัดที่มีการขอเข้ามาแล้วนะครับก็มีรายงานว่าจะจ่ายภายในวันนี้อย่างช้าคือพรุ่งนี้สำหรับก้อนแรก
1: โอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวมันมีหลายเรื่องที่ต้องคุย
3: ฮะ
1: เรื่องการเยียวยาแต่ขอกลับมาที
3: ่ค่ะ
1: เมื่อกี้หมอเอกบอกว่าในเชิงพื้นที
3: ่
1: เดี๋ยวให้กทม.ทราบว่าจริงๆ2ท่านนี่คุยกันทุกเช้าใช่ไหม
0: ทำงานด้วยกันเพราะว่าที่สำนักโฆษกเนี่ยเราตั้งศูนย์ที่ว่าศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ข่าวสารของภาวะน้ำท่วมนะครับเราก็คุยกันมาอาทิตย์นึงแล้วเนาะอาทิตย์กว่าแล้วแหละนะครับก็คือมารวบรวมข้อมูลทุกวันมาดูว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ข้อมูลที่เราสื่อสารเนี่ยเป็นข้อมูลที
2: ่
0: ทุกคนเนี่ยตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้ก็ได้ทำงานด้วยกันตลอดแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอด
1: พอปริญญาครับน้ำตอนนี้ถ้าเอาแบบตรงๆเลยในสถานการณ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ครับผม
1: ทั้งหมดภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับผมก็เรียนว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักจริงๆอย่างที่เรารับทราบกันนะครับโดยมีปริมาณฝนเนี่ยมากกว่า250มิลลิเมตรนะครับผมทุกพื้นที่ซึ่งเราคาดการณ์ว่าเป็นปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ350ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมในขณะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามสูบน้ำก้อนเดิมออกไปนะครับแต่เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่ในเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยคือน้ำเนี่ยไม่ได้แบ่งเขตตามเขตการปกครองน้ำเนี่ยไหลมาตาม
3: ม
2: าตามภูคลองแล้วก็เรียนว่าครั้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปริมาณฝนตกหนักอย่างเดียวจริงแต่ขอใช้คำว่าตกหนักและก็กินพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับผมเมื่อมาดูจากปริมาณน้ำฝนนะครับจากปริมาณน้ำฝนครับของเดือนกันยายนนะครับปี2569นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับคือปี2568เนี่ยจะเห็นว่ากราฟสีแดงครับ
1: 69นี่คือสีแดงใช่ไหมคร
2: ับ69นี่คือสีแดงครับคือปริมาณน้ำฝนของเดือนกันยายนนะครับ
1: พุ่งปรี๊ดเหมือนกันนะ
2: พุ่งปรี๊ดเลยครับก็คือมีปริมาณทั้งสิ้นรวมครับเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปี2568เนี่ย
1: ค
2: ือ356คือมากกว่ากันราวๆ105ประมาณ 152%
1: เกือบ200
2: ครับผมครับผมและเมื่อเทียบกับฝนเฉลี่ยนะครับใน30ปีซึ่งเรามีค่าเฉลี่ยอยู่เนี่ยก็คือ323มิลก็คือมากกว่าถึง 167% ซึ่งก็เรียนว่าปีนี้ฝนตกมากจริงๆและก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
2: เราก็ยังติดตามของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาครับเพื่อประเมินสถานการณ์และจัดการในพื้นที่ที่ยังได้รับ
3: ค่ะพอมีฝนมาหนักขนาดนี้ค่ะพอค่ะเรื่องของการจัดการการระบายน้ำเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าหลายเขตที่ก็มีน้ำท่วมขังแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกันแล้วเนี่ยแหละค่ะพอต่อไปเนี่ยเราจะมีการรับมืออะไรเพิ่มเติมไหมคะถึงเรื่องของการระบายน้ำมาพอค่ะ
2: ครับผมก็แผนการระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือจริงๆเราก็ต้องทำการก่อนฝนจะมาเนี่ยเราก็ต้องการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำต่างๆอย่างเช่นคูคลองหนองบึงนะครับเพื่อให้ออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรองรับฝนที่เกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือแผนการระบายน้ำโดยทั่วไปของพื้นที่กรุงเทพสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เท่าที่จุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็ได้เร่งระบายน้ำนะครับโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เวทบุรีลมนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาลทางทหารนะครับที่ได้เสริมเครื่องผลักดันน้ำเข้ามานะครับผมเพื่อที่จะให้น้ำในคลองเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะพยายามจะสูบน้ำในชุมชนลุ่มต่ำที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เพื่อออกมาเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิ

0: ครับผม
1: จากสถานการณ์หรือว่าการประสานงานกับหลายๆหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.นะครับคุณหมอเอกครับข้อมูลณวันนี้เนี่ยคือเราจะฝ่าวิกฤตตรงเนี้ยไปสักอีกประมาณกี่วัน
2: เอ
3: าเป็นว่าณข้อมูลณวันนี้เลยนะครับจากช่วงที่ผ่านมาก็มีปัญหาวิกฤตน้ำให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราไล่เรียงเลยครับว่าน้ำทางด้านภาคเหนือที่ไหลลงมาปิงวงโยมน่านลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเมื่อสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์เนี่ยมีฝนลงมาบ้างทางด้านภาคเหนือแต่ว่าไม่ได้เยอะมากน้ำที่ลงมาก็ไม่ได้สร้างปัญหาที่จะนะครับอันนี้อันแรกน้ำเหนือลดลงอันที่สองคือน้ำเหนือที่ลดลงมาแล้วลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนถึงเขื่อนเนี่ยก็จะมีจังหวัดอุทัยธานี
1: ม
3: ีแม่น้ำสแกกลังเข้ามาแม่น้ำสแกกลังเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นน้ำที่ก็ลงมาสู่จากจังหวัดอุทัยธานีทางฝั่งนั้นเนี่ยก็ลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาได
2: ้
3: เขื่อนเจ้าพระยาทุกวันเนี่ยจาก 3-4 วันที่ผ่านมาเราปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานเริ่มลดลงแล้วแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยมีการลดลงอีกเหลือประมาณ 2,300 นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยการลดการปล่อยน้ำเพราะว่าน้ำเหนือน้อยลงทำให้ระดับน้ำที่บนเขื่อนเจ้าพระยาครับตอนนี้เนี่ยจากเดิมในช่วงวันพีคๆอยู่ที่ประมาณ 17.8 หรือ 19 เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 16.03 นะเป้าหมายคือ 16.00 ทีนี้การลดการปล่อยน้ำลงมาจะทำให้เกิดอะไรขึ้นพื้นที่ที่เป็นอยุธยา
2: ะ
3: นะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองน้ำเริ่มลดลงภายในวัน2วันนี้ละนะครับทีนี้น้ำที่จะเข้ามาเติมอยุธยาตรงนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของเขื่อนอีกเขื่อนนึงที่เรียกว่าเขื่อนป่าสัก
1: เขื่อนป่าสัก
3: เขาจะผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านเขื่อนพระราม6แล้วเข้ามาตอนนี้เรามีการระบายน้ำมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การปล่อยตรงนั้นแต่ว่าข้างบนน้อยลงก็เป็นที่มาว่าเอาละน้ำที่ลงมาจากเจ้าพระยาลงมาถึงอยุธยาน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นลงมาผ่านปทุมธานีผ่านนนทบุ
1: ร
3: ีและผ่านกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่เหลือจากคันกั้นน้ำตรงนี้นี่เองน้ำที่เหนือน้อยลงน้ำที่ผ่านน้ำที่ผ่านลงมาน้อยลงเนี่ยกรุงเทพมหานครไม่มีทางที่น้ำจะล้นคันเขื่อนได
1: ้
3: ในฝนที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีการรับน้ำแล้วในช่วงที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่ผ่านมาก่อนฝนตกรอบที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครได้มีการพร่องน้ำไว้แล้วนะฮะในคลองต่างๆแต่เจ้าฝนมากเกินผมใช้คำอธิบายอย่างนี้ว่าฝนตกแต่ละวันเนี่ยเท่ากับประมาณสักใต้หัวเข่าแต่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่เป็นระบบคลองต่างๆเนี่ยระบายได้แค่ตาตุ่มแสดงว่ามีน้ำเกินอยู่ถ้าเกิดเราตัดพื้นที่เป็นพื้นที่ราบบดยังไงก็เกินมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราได้การพร่องไว้แล้วพอสมควรแล้วก็มีการบริหารจัดการทำให้จะเห็นว่าพื้นที่ใกล้เจ้าพระยาช่วงแรกๆน้ำลดลงเร็วมากการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครคือลงเร็วเลยแต่จะมีพื้นที่ที่อยู่ไกลหน่อยท่ออยู่ห่างหน่อยก็เลยต้องใช้เวลาตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่ข้อสังเกตว่าน้ำเจ้าพระยาเราบริหารจัดการได้ช่วงที่ผ่านมาน้ำก็เลยไม่เอ่อล้นทั่วกรุงเทพแบบปี54นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทีนี้ปัญหากรุงเทพไม่พอตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็หลายๆที
2: ่
3: ทางท่านผอ.ก็พยายามระบายออกให้ได้เร็วเราคุยกันทุกเช้านะวันนี้ลาดกระบังเนี่ยเราอยากจะให้ออกเร็วที่สุดเลยเราก็มีการประสานงานกับสทนช.กับท่านรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้ว่าคุยกับจังหวัดรอบข้างเถอะเราจะทำยังไงที่จะช่วยกันตอนนี้พอกรุงเทพมหานครเริ่มลดรู้ไหมครับว่าสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำคือรับน้ำจากพื้นที่รอบข้างด้วยนะ
1: จากจังหวัดข้างๆ
3: เขาไม่ใช่เอาแก่ตัวเห็นแก่ตัวนะคือรับน้ำเปิดน้ำจากปทุมธานีลงคลองรังสิตนะครับสูบลงมาเพื่อระบายออกสู่เจ้าพระยาระบายน้ำตอนนี้ถ้าน้ำกรุงเทพเริ่มดีเดี๋ยวฝั่งที่มาจากภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเอามาระบายผ่านอันนี้ลงทะเลด้วยงั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้กรุงเทพมหานครน้ำลดลงเร็วที่สุดเพื่อน้ำที่อื่นที่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครจะได้ลงทะเลได้เร็วที่สุดด้วยมีทางระบายนอกจากไปทางอื่นได้นี่ภาคตะวันตกภาคตะวันตกเนี่ยก็คือที่มีปัญหากาญจนบุรีลงมาถึงแม่น้ำแม่กรองเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับน้ำจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยเริ่มยุบลงไปแล้วแต่สัปดาห์หน้าจะมีฝนที่ไปทางภาคตะวันตกเยอะไปปลายอยู่กรุงเทพแต่ว่าไม่ได้ตกมากนักเท่าไหร
2: ่
3: นะครับเราคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนไม่มากและไม่ตกแช่เหมือนรอบ20กว่าแต่ว่าจะไปตกเยอะที่ทางฝั่งภาคตะวันตกตะวันตกเนี่ยเราได้แจ้งเตือนที่จังหวัดเพชรบุ
1: ร
3: ีเพราะว่าเขื่อนแก่งกระจานนะครับเต็มนะครับ

0: แต่เต็มเนี่ยมันเป็นการเต็มที่อยู่ในระดับเก็บน้ำแต่เขามีพื้นที่ที่รองรับสำหรับน้ำเยอะอยู่ได้
1: อ
0: ีกก็อยู่ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับน้ำในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเพชรบุรีก็แจ้งเตือนไว
1: ้
0: แล้วได้มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือของกรมชลประทานจังหวัดได้แจ้งเตือนประกาศละเรื่องของกาญจนบุรีก็ได้มีการเตรียมการว่าอย่าเพิ่งขนของกลับนะครับก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วทีนี้อีกภาคนึงคือภาคตะวันออกตัวนี้เป็นจุดที่เราเป็นห่วงที่สุดปราจีนบุรีนะครับนครนายกนะครับแล้วลงมาแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ปราจีนบุรีที่ต้นทางที่กบินบุรีเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าปราจีนบุรีกับนครนายกที่มารวมกันเนี่ยที่อำเภอบ้านสร้างเน
2: ี่
0: ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันมาเต็มไปหมดทำให้น้ำจากทั้งสองที่มันลดช้าลงไปเกินไปหน่อย
2: เพราะมารวมกันพอดี
0: แล้วก็พอลงไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่ทางฝั่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ท่วมเราพยายามจะไม่ให้ทนมาอีกฝั่งนึงด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปแล้วมีการพยายามกันพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าไปอยู่บ้านเรือนอาศัยได้เร็วตรงนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันรวมถึงนะครับน้ำนครนายกที่จะลงมากรุงเทพมหานครในฝั่งภาคตะวันในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพถ้าเราพร่องน้ำแล้วทำน้ำให้หมดจากกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำก็จะลงมาได้ง่ายขึ้นตรงนี้เป็นการช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนเลยทีนี้การแจ้งเตือนสุดท้ายคือที่ภาคใต
1: ้
0: เพราะว่าสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าฝนจะไปตกเยอะ
2: ไปลงที่ใต้เยอะมาก
0: ลงถึงภาคใต้ตอนล่างตรงนี้นี่เองก็มีการแจ้งเตือนครับว่าจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ระนองลงมารวมจนถึงภาคใต้3จังหวัดชายแดนใต้เน
2: ี่
0: ยก็เป็นจุดที่ฝนตกเยอะประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันทีเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการแจ้งเตือนและมีการเฝ้าระวังแต่น้ำใต้เนี่ยจะไม่เหมือนน้ำทางที่เราเจอกันที่ภาคอื่น
2: ค
0: ือเป็นน้ำที่มาจากภูเขาแล้ว
3: ลงมา
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเฝ้าระวังในแต่ละจังหวัดให้ฟังประกาศแต่ละพื้นที่ครับเห็นไหมอันนี้เกิดจากการที
1: ่
0: คนที่เคยเป็นหมอนะท้องเส้นเลือดในร่างกายนะแต่ว่าคุยเรื่อง JICC กับอาจารย์เนี่ยกับท่านผอ.กับทุกหน่วยงานเนี่ยมาทุกวันจนเราสามารถไล่เลียงเส้นทางน้ำ
2: คือจะบอกว่าอันนี้เป็นร่มใหญ่ภาพใหญ
1: ่
2: แต่ทีนี้ผมสนใจนิดนึงอย่างที่คุณหมอเอกบอกเมื่อสักครู่ว่ากทม.พอน้ำลดแล้วเน
1: ี่
2: ยเหมือนกับเปิดบ้านรับน้ำแทนทุกคนแล้วก็มีแผนพร่องน้ำข้อที่จริงตรงนี้คือถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าต้องรับน้ำจากทั้งรังสิตทั้งนครนายกเนี่ยพอครับความพร้อมของกทม.นะวันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคืออย่างที่บอกว่าน้ำไม่ว่าจะเป็นจังหวัดข้างเคียงของเราเนี่ยก็เชื่อมคูคลองเนี่ยเชื่อมกันหมดเพราะนั้นการที่จะมองบริหารน้ำภาพรวมเนี่ยเราคงไม่ได้มองเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นเราร่วมงานกับกรมชลแล้วก็จังหวัดข้างเคียงอย่างเช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันครับผมเพราะว่าอย่างจากหลังจากที่สถานการณ์ของกรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เปิดประตูน้ำบริเวณคลอง2นะเพื่อรับน้ำจากทางด้านเหนือเพื่อที่จะระบายลงสู่ทางด้านล่างด้วยเพื่อช่วยพื้นที่ภาพรวมนะครับผมในขณะเดียวกันเราไม่ได้รับน้ำอย่างเดียวเราก็พยายามที่จะพร่องน้ำในคูคลองตามจุดที่มีศักยภาพเนี่ยเพื่อที่จะรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตด้วยครับผม
2: ให้เห็นว่าความพร้อมต้องช่วยก
1: ัน
2: ต
1: ้
2: อง
1: มาซึ่งตรงนี้ค่ะบางพื้นที่ค่ะพอค่ะพอน้ำเริ่มลดแล้วใช่ไหมคะทางสำนักงานการระบายน้ำเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงบ้างว่าอย่างเรื่องคลองเรื่องอะไรอย่างนี้บางเส้นบางสายเนี่ยเป็นสายหลักของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูยังไงบ้างว่าต้องตรวจหรือวัดฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองยังไงบ้างไหมคะพอคะ
3: ก็เรียนว่ากรุงเทพมหานครนะครับมีเราเรียกว่าจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย321จุดซึ่งเราจะตรวจวัดทุกเดือนนะครับผมในสำหรับหลังจากที่น้ำท่วมผ่านมาสักประมาณ 5-7 วันเนี่ยจุดที่น้ำนิ่งต่อเนื่องกันเนี่ยจะเริ่มเกิดปัญหาเรื่องน้ำเน่านะครับซึ่งปัญหาเรื่องน้ำเน่าเนี่ยทางมาตรการเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือพยายามที่จะนำน้ำที่อยู่นิ่งๆเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื
1: ่
3: อให้มีการหมุนเวียนแล้วก็ลดการเน่าเสียนะครับผมแต่ก็ยังเรียนว่ายังคงมีจุดที่พื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีความน้ำขังอยู่แล้วก็เกิดความเน่านะครับผมซึ่งตรงนี้หลังจากที่เราตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วเนี่ยมาตรการเบื้องต้นเนี่ยคือเราได้มีการนำสารจุลินทรีย์ที่เรียกว่า EM นะครับไปลงเพื่อบรรเทาอย่างน้อยก็ได้บรรเทาเรื่องกลิ่นซึ่งเราได้ดำเนินการไปในหลายชุมชนแล้วก็จะเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมว่าในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยสาร EM ที่เหมาะสมกับในการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็น EM แบบน้ำมากกว่า
2: แบบก้อนไม่ใช่เป็นก้อน
3: ไม่ใช่เป็นก้อน
2: ไม่ใช่บอลนะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้หลายคนถามว่าอย่างน้ำขังใจพี่น้องประชาชนเนาะเขาก็เดือดร้อนเนี่ยทำไมกรุงเทพไม่สูบออกสูบออก อธิบายได้ไหมตรงนี้ยังไงได้บ้างคือเราก็เข้าใจทุกฝ่ายไงก็เลยอยากจะคุยแบบชัดๆตรงนี้ครับ
3: เรียนอย่างนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มองภาพรวมทั้งระบบนะครับผมโดยมาตรการเนี่ยคือเราที่พยายามที่จะพร่องน้ำในคลองสายหลักซึ่งเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเราก่อนอย่างเช่นคลองประเวศบุรีลมคลองแสนแสบคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวนะครับซึ่งเมื่อในคลองสายหลักเนี่ยน้ำลดลงแล้วเนี่ยคลองย่อยๆต่างๆที่จะมาเชื่อมคลองสายหลักเนี่ยจะลดลงมาด้วยจะทำให้ในพื้นที่เนี่ยก็น้ำก็จะต่ำลงด้วยแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะมีระดับต่ำกว่าคลองเนี่ยเราต้องใช้วิธีการเร่งเครื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือยังติดตั้งท่อซิ่งตามจุดต่างๆเพื่อที่เอาน้ำในพวกนี้ให้ลงให้เร็วที่สุดครับ
2: ครับอันนี้คือเราคุยปัจจุบันทีนี้ผมถามทั้งสองท่านเพิ่มเติมนะเพราะว่าด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโลกมันเปลี่ยนฮะเราต้องเตรียมแผนรับมืออะไรไหมเพราะอันนี้เราก็ไม่เคยเจอเราก็ได้เจอแล้วเอาภาพใหญ่ก่อนครับคุณหมอเองครับท่านนายกมีการสั่งการหรืออะไรไหม
0: ก็ในภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าได้มีการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนะครับในมติครม.เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยถ้าใครติดตามก็ได้เห็นว่ามีโครงการ2โครงการใหญ
2: ่
0: ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก World Bank นะครับโครงการแรกคือที่มีการก่อสร้างมาแล้วยังไม่แล้วเสร็จแล้วพยายามเร่งรัดคือบางบานบางไทรตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลดน้ำที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำคือบางบานของอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำที่ประชาชนต้องโอดครวญลำบากทุกปีเนี่ยบางบานบางไทรจะช่วยระบายน้ำออกไปได้ส่วนแรกส่วนที่สองคือโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยตรงนี้จะเป็นเหมือนทางด่วนน้ำ
2: ตัดลัดเลยใช่ไหม
0: น้ำเจ้าพระยาที่มาจากป่าสักมาจากชัยนาทเนี่ยเราก็จะมีคลองส่งมาก็จะเป็นอีกทางหนึ่งบางบานชัยนาทป่าสักลงไปสู่อ่าวไทยนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ช่วยในการทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเราสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นถ้าในช่วงหน้าน้ำที่บางปีอาจจะน้ำมากๆเนี่ยพื้นที่ที่เขาเคยรับน้ำอยู่เดิ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุ
2: ร
0: ีนะครับตรงพื้นที่แถวนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องเสียสละเพื่อรับน้ำอีกนะอันที่สองคือพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการแล้วเนี่ยน้ำเจ้าพระยาที่ผ่ากรุงเทพมหานครมาเนี่ยก็ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้นตรงนี้นี่เองก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ป้องกันปัญหาระยะยาวได้ส่วนปัญหาการแก้ปัญหาอีกสเต็ปนึงระยะยาวคือเราอาจจะต้องมีการพูดถึงการทำเป็นโซนนิ่งการทำเป็นระบบระบายน้ำถ้าเกิดว่ามันมีน้ำท่วมจริงๆอาจจะต้องมีการจัดการเรื่องท่อสมัยเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าระบบที่วางไว้เดิมระบบคันกั้นน้ำที่วางไว้เดิมรวมถึงระบบท่อที่มีอยู่เดิ
1: ม
0: อยู่ในระบบเขาเรียกว่าผังเดิ
2: ม
0: หรือว่าชุมชนที่
2: คือสถานการณ์เดิ
0: มแต่ว่าการใช้พื้นที่มันเปลี่ยนไปการมีการใช้บริบทของตึกรามบ้านช่องอาคารรวมถึงหมู่บ้านมันออกไปก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องมีการเปลี่ยนผังหรือว่าต้องมีการเพิ่มเติมอะไรหลายจุดซึ่งตรงจุดนี้เองกทม.ก็มีแผนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนเต็มที่เช่น
2: มาที่กทม.ครับคุณหมอเอกส่งไม้ต่อมาให้เลยครับเราจะรับมือยังไงกับระยะยาวซึ่งอะไรที่ไม่เกิดก็ได้เกิดแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดด้วย
3: ก็จะเรียนว่าสำหรับการที่ต้องดำเนินการจะขอทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวเลยแล้ว
2: มีพร้อมเลยใช่ไหมครับเชิญครับ
3: ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะต้องดำเนินการคือหลังจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับจริงเราต้องกลับมาทบทวนเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับว่าตรงจุดไหนเหมาะสมอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงพอหรือไม่เทียบกับบริบทการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปกับอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่เราเห็นคือหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยบางจุดเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายเนี่ยเราต้องรีบซ่อมแซมตรงนี้เพื่อที่จะให้กลับมารับในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับผมแล้วก็มาดูว่าตรงไหนเป็นคอขวดของระบบซึ่งการที่เราแก้ไขตรงนี้อาจจะใช้งบประมาณไม่มากใช้เวลาไม่มากเพื่อจะปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นนะฮะเดียวกันเนี่ยระยะกลางเนี่ยผมมองว่าเราต้องทบทวนระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เคยท่วมหนักขนาดนี้นะครับผมก็ต้องมาทบทวนแผนว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเรื่องการบริหารจัดการนะครับเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของระบบระบายน้ำเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของการ การคาดการณ์การพอดแคสต์และก็การเตือ
2: นภ
3: ั
2: ย
3: นะครับผมซึ่งถ้าเรานำข้อมูลที่ซึ่งเรียนว่าข้อมูลทุกหน่วยงานที่ประเทศไทยมีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะพร้อมแต่จะบูรณาการข้อมูลอย่างไรเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการพยากรณ์พร้อมกันเตือนภัยให้ประชาชนครับ
2: ผมขอทิ้งท้ายเวลาเรามีจำกัดจริง
1: ๆแต่จริงๆยังมีอีกสักคำถามนะเนี่ย
2: น้องมายถาม
1: คือตอนนี้อยากทราบเรื่องนี้มากเลยค่ะเรื่องของจริงๆท่านนายกเคยพูดเรื่องว่าหลังน้ำลดเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงคือขยะ
3: ค
1: ือตอนนี้มันมีขยะที่เห็นชาวบ้านแถวเคหะร่มเกล้าบอกสูง2เมตรเงี้ยค่ะ
2: ฮะ2เมตรเหรอ
1: ใช่ตรงเนี้ยค่ะหนูอยากรู้จริงๆว่าจะยังไงต่อไปกับเรื่องของพื้นที่ตรงนี้บ้างเรื่องขยะ
0: อาจจะเป็นเรื่องของกทม.เนี่ยเขาก็ได้ระดมนะผมเห็นว่าระดมรถขยะระดมเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มาทางส่วนของรัฐบาลเนี่ยผู้รับผิดชอบก็ได้มีรถทหารและกำลังพลเนี่ยเข้าไปร่วมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกให้ความสำคัญคือขยะหรือว่าการจัดการพื้นที่เคลียร์พื้นที่ให้เสร็จได้เร็วให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่สำคัญและการเยียวยาต้องเร็วด้วยแล้วต้องทันท่วงทีแล้วก็ต้องแม่นยำด้วย
2: คุณหมอครับบอกพี่น้องประชาชนนิดนึงวันนี้ต้องบอกว่าผมแทนท่านนายกเลยนะนี่ก็มาแทนท่านผู้ว่าเลยน
1: ะ
2: อยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนเพราะว่าเข้าใจครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ในฐานะที่ฝ่ายบริหารโฆษกเชิญครับ
0: ก็ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทางรัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้รัฐบาลโดยองค์คาพยพต่างๆหน่วยงานต่างๆให้เข้าความร่วมมือกับพื้นที่ที่รับภัยพิบัติแล้วก็ได้มีการดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับรวมถึงการเยียวยาก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและเต็มที่เหมือนเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตได้อย่างปกติสุขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาในระยะยาวครับ
2: ในมุมกทม.ครับผอ.ครับสั้นๆครับ
3: ครับเช่นเดียวกันครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามดำเนินการทุกวิถีทางทุกสรรพกำลังนะครับเพื่อจะคืนชีวิตคืนการใช้ชีวิตของประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับผมพร้อมกระทั่งเรื่องการเยียวยาและก็การเตรียมการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตครับผม
2: วันนี้ผมเชื่อว่าเราได้รับคำตอบคือบางทีเราเล่าข่าวเราเอาข้อมูลมาสื่อสารเนี่ยไม่ชัดเท่าสองท่านหรอกครับวันนี้ขอบคุณมากครับมาเปลี่ยนมุมมองด้วยกัน
1: ขอบคุณ
2: คร
1: ับขอบคุณมาก
2: จริงๆครับพี่น้องประชาชนหมดเวลาแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมปันธ์
2: ครับพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มแค่มาตามหาคนที่มีบุญคุณเคยช่วยเหลือผมไว้อ่ะ
1: รินมาได้ไงอ่ะ
2: ยืนนั่นใครอ่ะ
3: ผมก็ไม่เคยเห็นที่นี่นะครับ
1: ขึ้นไป
4: เอ้ยไปไหน
5: ห้องคุณบิ๊กค่ะคุณ
6: เราว่าที่เราเป็นคนไม่ดีกับผู้ใหญ่พวกเนี้ย
7: มีคนใหม่แล้วก็ยังมาดูถูกกัน
8: วงนี้แม่งมันเถิงแน
5: ่ฉันไม่ค่อยสบายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่ปี
9: เธอจะนอนรอความตายเหรอครูซอมาเรียนนั่งสมาธิกันไหมคะ
10: ขาลงขวาทับซ้ายอย่างหลังโซ่มือสบาย

คือซาเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วนะยังไม่ให้อภัยตัวเองอีกหรอคะฮะไปทักทายเธอหน่อยไหมหือ

0: โดนจับแต่พอเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ทําให้รู้ว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่แก้
1: บอกคนอื่นเค้าอย่างเงี้ยไม่กลัวคนเค้ากลัวพี่หรอ
0: เค้ากลัวนะเค้าจะได้ไม่มาเสียเวลาคบกับพี่ไง
1: ก็จริงอ่ะแล้วก่อนที่พี่จะยิงเปรี้ยงใส่นั่นอ่ะพี่คิดอะไรอยู่อ่ะ
0: อยากเป็นฮีโร่มั้งและนั่นก็หักหลังพวกเราด้วยแก๊งเราก็เชียร์ตอนนั้นมันคิดอะไรงูๆมากเลยอ่ะมันคิดได้แค่นั้นจริงๆว่าไงมาติน
2: ฮัลโหลเติร์ดครูให้โทรตามเข้าคลาสสมาธิเนี่ยทุกคนรออยู่อ่ะ
0: สมาธิเหรอเพื่ออะไรอ่ะ
2: แล้วจะรู้เองมาไหม
0: อ๋อก็ได้ก็ได
1: ้คลาสสมาธิที่นั่งหลับตาแล้วก็ขึ้นสวรรค์ได้นะ
0: จริงเหรอ
1: ก็เขาว่ามาแบบนั้นอ่ะแต่เราไม่เชื่อหรอก
0: ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ไปไหม
1: ไม่ลองไม่ดู
0: แต่ว่าต้องวิ่งนะเพราะว่าเขาจะเริ่มกันละ
1: งั้นไปก่อนละหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกผ่อนคลายเหมือนกำลังหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รักษาลมหายใจไว้รักษาความสงบด้วยลมหายครูซอเข้าสมาธิลึกเลยนะคะ
3: ผมขอโทษครับผมลุ่มลึกไปหน่อย
1: สบายดีไหมคะ
3: ไม่ค่อยสบายครับแล้วคุณล่ะ
1: ตามอัตภาพค่ะ
3: ยังโกรธผมอยู่หรือเปล่าครับ
1: ฉันปล่อยวางนานแล้วค่ะครูซอลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจเป็นเพื่อนคนแรกและลมหายใจเป็นเพื่อนคนสุดท้าย
3: ผมกับชมัยพร
4: ฉันก็ส่วนเกินสินะ

อะไรเป็นของของเรานะเพนพักอย่าไปยึดติดคิดว่าเขาเป็นของของเราเราจะบังคับให้เขาเป็นนั่นได้แม้แต่ตัวเราเองเราอย่าบังคับไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายยังบังคับไม่ได้เลยแล้วจะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงความรักเนี่ยนะคือการแบ่งปันความรักคือการให้ต้องให้ด้วยใจที่เป็นอิสระมันไม่เหมือนกับความหลงนะลูกความหลงเนี่ยมันอยากได้อยากเป็นเจ้าของอยากจะยึดติดล้วนเป็นทุกข์ไปฝึกนั่งสมาธิให้จิตเข้มแข็งและปฏิบัติหนูจะได้เข้าใจที่ครูพูดโอเคไหม

0: โอ้โหครูนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอครับ
1: อ้าวใช่สิครูตัวเบาน่ะ
0: วันนี้ผมก็รู้สึกตัวเบามากเลยครับ
1: ตัวเบาเพราะไม่ได้กินข้าวสิ
0: เออตะกี้เพลงที่ครูร้องอะครับเพลงอะไรเหรอครับ
1: สารพันยะเป็นคำนองที่เขาใช้สวดคำฉันเพื่อที่เราจะใช้สรรเสริญบูชาคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะเวลาที่โกรธเวลาที่เศร้าใจพอร้องเพลงนี้แล้วใจมันจดจ่อแล้วก็สงบดีนะถ้าชอบก็ไปเปิดฟังใน YouTube แล้วก็ฝึกฝนเองก็ได้นะ
0: แล้วผมจะเจอกับความสุขไหมอ่ะ
1: ความสุขน่ะคือความทุกข์ที่ถ้าเราอยู่กับความทุกข์นิ่งๆให้สงบเราก็จะเห็นว่าความทุกข์น่ะมาจากไหนมีเหตุคืออะไรเราก็จะได้ละเลิกแล้วก็ปล่อยวางไง
0: โอ้ฟังดูยากจังครับ
1: ไม่ยากหรอกไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่ความสามารถของมนุษย์จะไปถึงนะเพราะว่าถ้าเราอ่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราขยันที่จะฝึกฝนแน่นอนว่าปัญญาก็จะเกิด
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: จ้า
0: เอ้าเมื่อเบ็ดของคุณหายไปไหนแล้วล่ะ
2: ข้าวไหมเดี๋ยวเราเลี้ยง
0: เรากำลังจะไปขึ้นสวรรค์อะไม่ต้องตามมาก็ได้นะ

0: เอ้ามาตบมาพามอะไรอยู่แถวนี้ไปไหนกันหมด
1: มิกไปธุระกับแม็กครับครูเป็นพักไปซ่อมประปากระตือ
2: พ่อตาเองแหละ
1: ใช่
0: แล้วครูซอไปไหน
3: ครูไม่มาค่ะครูลา
0: ทำไมยังไม่มาลากับฉันนะ
1: อุ้ยยังไม่ทราบครูเขาโทรมาบอกกับหนูว่าจะไปวัดอะไรก็ไม่รู้กับคนชมัยพร
0: ไปวัดกับชมัยพรล่ะ
1: ค่ะ
4: อ้าวมาหน้าแล้วเหรอครับ
0: เอาของโปรดมาฝาก
4: ยังจำได้ด้วยเหรอ
0: ความจำฉันดีเสมอเลยค่ะเห็นมาตินบอกว่าครูลาก็เลยนึกว่าไม่สบาย
4: อ๋อคือผม
0: ใช่ไหมบอล
5: ดูหน้าตาแจ่มใสจริงนะ
6: พาครูซอไปกราบหลวงพ่อที่วัดมาค่ะครูซอก็เลยชวนมาเยี่ยมบ้าน
0: ที่หลังชวนฉันไปวัดบ้างนะ
4: กินข้าวด้วยกันก่อนไหม
5: ไม่รบกวนหรอกค่ะวันได้สบายเลย
4: ขอบคุณนะครับ
6: อ้อพรุ่งนี้จะขอเข้าไปทำคลาสให้เด็กอีกนะคะ
5: ดีค่ะอยากให้ไปทุกวันเลยนะคะได้ข่าวว่าซี่มอเตอร์ไซค์ไปสอนเหรอคะ
4: ใช่พรุ่งนี้ผมไปรับ
6: โอ้ไม่ต้องลำบากแล้วค่ะ
5: ใช่ไหมพรครูซอก็เป็นเจนทิลแมนให้ครูซอไปรับเถอะค่ะ
4: วันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ไปสอน
5: ไม่เป็นไรแล้วทีหลังจะไม่มาสอนก็โทรบอกฉันนะฉันจะได้หากิจกรรมอื่นๆให้เด็ก
4: ๆครับเจ้านาย
5: ไม่ใช่เจ้านายค่ะเพื่อนร่วมงาน

0: ครับ
1: พี่วาเขาดูจะรู้ใจครูซอเสมอเลยนะคะ
0: ก็ไม่เสมอนะหรอกครับ
1: ฉันว่าคุณที่วาเนี่ยเขายัง
0: เป็นเพื่อนกันครับคุณไม่เคยเชื่อผมเลยใช่ไหม
1: เพื่อนรักไง
0: ใช่เพื่อนรักเพื่อนรักคือเพื่อนที่ไม่จำเป็นต้องตัวติดกันแต่ว่าเราเข้าใจกัน
1: ก็ดีแล้วนี่คุณมีเพื่อนรักอยู่แล้วจะเอาฉันไปเกี่ยวด้วยอีกทำไม
0: อย่าปรุงแต่งครับเดี๋ยวโรคกำเริบนะกินอะไรกันก่อนแล้วผมจะไปส่ง

0: ขยันจริงนะจ๊ะ
1: สวัสดีครับครู
0: สวัสดีจ้ามาซ้อมเช้าตรู่เชียว
1: ลีลาผมดีขึ้นไห
0: มมีความสุขแล้วสิใช่ไหมนี่รักคนอื่นเป็นน่ะอย่าลืมรักตัวเองบ้างนะจ๊ะ
1: ผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อเขาครับ

0: เธอจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเธอเองจ้ะเธอจะได้เป็นสถานีแผ่กระจายรังสีความรักไปทั่วทุกสรรพสิ่งทั่วโลกรวมทั้งคนที่เธอรักด้วย
1: ดีเลยครับเพราะว่าผมจะได้เป็นดาวมิกกี้แผ่ขยายรังสีแห่งความรักไปทั่วทั้งโลกเลย
0: ช่างคิดจริงนะเธอนี่นะ
1: เออครูถ้าผมจะขอชวนเขามาเรียนทำสมาธิด้วยได้ไหมครับ
0: หนูรินใช่ปะได้จ้ะชอบคลาสคุณชมัยพรใช่ไหม
1: ชอบมากเลยครับครูชมัยพรเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยครับถ้าหากว่าผมมีแฟนนะผมก็อยากจะมีแฟนแบบครูชมัยพรนี่แหละครับ
0: จ้ะใครๆก็ชอบคุณชมัยพร

0: ผมมารับคุณชนัยพรไปสอนครับ
1: แกออกไปแล้วครับมีวินมอไซค์มารับไปเมื่อกี้ครับ

0: ไม่ยึดติดกับภารกิจหายใจออกสงบเย็น
1: คุณเรานัดกันแล้วไงว่าผมจะไปรักทำไมคุณไม่คอยผม
2: ครูซอไว้ค่อยคุยกันค่ะเห็นไหมเขากำลังสงบกัน

0: ครูซอไม่ไปนั่งสมาธิก่อนเหรอคะ
1: คุณมากวนน้ำให้คุณทำไมคุณชวนเธอมาสอนที่นี่ทำไม
0: ฉันไม่ได้ตั้งใจมากวนน้ำให้คุณนะฉันเชิญเธอมาสอนเด็กๆแล้วคุณจะไปคืนดีกันด้วยอะไรเนี่ยนะฉันก็ไม่เกี่ยวนะคะมันก็ดีความสุขก่อนตายไง
1: คุณเคยถามผมไหมว่าความสุขของผมคืออะไร
0: ก็คุณเคยอยากแต่งงานกับเธอไม่ใช่เหรอตอนนั้นคุณยังไม่พร้อมนี่แก่ป่านนี้ยังไม่พร้อมอีกเหรอ

0: ครูครูโอเคไหมคะ
1: ฉันก็โอเคแต่คนนั้นน่ะน่าจะไม่โอเค
2: คิดด้วยสิฉันว่าเราเคยเจอกันที่ไหนสักที่จำไม่ได้จริงๆหรือแกล้งจำไม่ได้ค่ะ

0: ามาขอโทษค่ะเขาเป็นคนฆ่าน้องชาย
1: เปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ในคุกกองสอนอะไรเข้ามาบ้างแล้วแหละ
1: นี่รินโลกสวยเกินไปหรือเปล่าม
0: ันไม่ได้มีใครอยากเลวหรอกนะมิกเป็นเสียแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือก
1: หรือมันไม่เลือก
0: หรือไม่มีใครหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาเลือกไม่ชอบเขามันไม่เป็นไรเลยนะมิกแต่เราต้องให้โอกาสเขาเหมือนที่ทุกคนที่นี่ให้โอกาสมิกไง
1: งั้นให้โอกาสผมพาคุณไปดูหนังได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปรับ
0: ก็ได้ค่ะ

0: ี่จอมพี่จอมพี่จอมให้ทายว่าวันนี้รินไปเจอใครมา
1: ใคร
0: รินไปเจอเขาเป็นนักดนตรีครูทิวาร
1: ู้แล้ว
0: รู้ได้ยังไง
1: เดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
0: ไม่น่านะเรื่องนั้นก็จบไปนานแล้วอ่ะแค้นกันไปโจก็คงไม่ฟื้นพี่มาโล่งสบายมากไว้วันหลังไปด้วยกันไหม

0: ขอบใจนะจ๊ะ
1: ณวันนี้หายไปไหนมาคะ
2: นี่ด้วยเหรอว่าผมจะมารับทำไมไม่รอ
1: ฉันเกรงใจค่ะไม่อยากรบกวนแล้วฉันก็ดูแลตัวเองคนเดียวมานานแล้วชินแล้วค่ะ
2: ก็ผมได้ข่าวว่าคุณกำลังป่วยไม่ใช่เหรอแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนั่นน่ะผม
1: คุณไม่เคยแคร์ฉันมาตั้งหลายปีแล้วจะมาห่วงอะไรกันตอนนี้เวลาของฉันก็เหลืออีกไม่มากฉันพยายามจะสงบคุณอย่ามากวนน้ำให้ขุ่นเลยค่ะ
2: ผมขอโทษ
1: สิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำมันไม่ตรงกันซอเลิกหลอกตัวเองเถอะค่ะคุณต้องการอิสรภาพคุณก็ได้แล้วไงเดี๋ยวก็ตายกันแล้วจะมาฉันเหนื่อยค่ะขอตัวไปพักนะ

0: โอ้ย
1: อุตส่าห์ไม่มาอีกแล้วบอกครูที่ว่าดีไหมแก
0: เดี๋ยวฉันไปเอง
2: เฮ้ยเราไปเองดีกว่าเราชอบไปบ้านครูซอขลังดี
3: หลังวะตะเคียนปะ
2: ครูซอครับครูซอครูครูเป็นอะไรเปล่าโอเคปะครับ
4: ไม่เป็นไร
2: เฮ้ยครูโอเคจริงปะเนี่ยให้ผมเรียกหมอไหม
4: ไม่ต้อง
2: เฮ้ยครูดูไม่ปกติแล้วว่าผมเนี่ยฮัลโหลครับช่วยส่งรถมาที่

0: เป็นความผิดของฉันเหรอที่เขากลับไปกอดขวดเหล้านั่นอีกอ่ะ
1: ครูซอนอ่ะดูแกแข็งแรงแต่ว่าใจแกเหมือนปลาซิวเลยนะนะสุขภาพแกก็ไม่ค่อยถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยนะฉันว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ
0: ่อ่ะว่ามา
1: เรา3คนเนี่ยก็อายุมากแล้วนะฉันว่าจะงอนกันเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมาะ
0: หมายถึงใครครูซอเหรอ
1: เรา3คนเลยเราน่าจะพูดคุยกันแล้วไม่เคยคุยกันเลยนะตั้งแต่ฉันมารับครูซอออกไปจากบ้านเธอไป

0: ธอมารับเขาไปอยู่กับเธอ
1: ใช่ไปอยู่กับฉัน
2: ที่ไหนรู้ไหม
1: ที่วัด
2: แล้วก็มีนักเรียนที่มาร่วมเรียนอีก20คน8วันปิดวาจาไม่ได้พูดกันสักคําแล้วพอพวกเราออกจากวัดแล้วก็ไปแต่งงานกับท่านประหลัด
0: ครูซอน่ะเขาขอฉันแต่งงานแล้วจู่ๆอยู่ดีๆเขาก็ยกเลิก
1: เขาบอกฉันว่าเขาสับสนเขายังไม่พร้อมและที่สำคัญนะค่ะเขาไม่อยากอยู่กับใครเพียงคนเดียว
0: เขาอยากอยู่กับเธอหรืออยู่กับคนอื่นๆอีกหลายคนมั้ง
1: ใช่ไหมพรเขาไม่ได้เลือกฉันแล้วฉันก็ไม่ได้เลือกเขาเธอมาก่อนฉันมาทีหลังฉันจะไม่แย่งใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะรู้สึกยังไงเราเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเป็นแขกเป็นขาในงานที่ฉันทำแล้วเธอรู้ไหมเขาเป็นโรคตับจะตายจะอยู่พอไม่รู้นะฉันน่ะ

อยากจะให้เขามีความสุขกับคนที่เขารักแม้เพียงข้ามคืนมันก็ยังดีกว่านะแบกความขมขื่นไปจนตาย

0: สวัสดีค่ะครูซอ
1: เชิญครับ
0: โอ้เล็บมือนางออกดอกแล้วหอมจัง
1: เรามาต้อนรับคุณนะ
0: ครูซอเขายังชั่วแล้วเหรอคะ
1: อยู่โรงพยาบาลนานไม่ได้มันแพง
0: นั่นสิ
1: เราคงต้องมีเรื่องคุยกันยา

0: เราจะไม่คิดเองเดาหรือสันนิษฐานโดยไม่พูดคุยกันอีกแล้วนะครูซอ
1: ทำไมคุณถึงชอบดอกลันทง
0: ละแล้วซึ่งความโศกเศร้าความหมาย
1: หอมชื่นใจ
0: หายใจฮีละลมหายใจเศร้าอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะครูซอ

0: รู้ไหมจอนจะเด็กๆนะเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องคิดให้รอบเพราะว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบอีกยาวไกลไอ้คนแก่เนี่ยนะ อยากทำอะไรที่ไม่เดือดร้อนชาวบ้านก็ทำเถอะอีก2-3 วันเนาะก็ตายความสุขก่อนตาย
1: อ้าวสวัสดีครับครู
0: ดีจ้า
1: ขอโทษที่มารบกวนครับ
0: ครับ
1: คือทางกองถ่ายเมืองนอกเขามาเรียกตัวผมไปออดิชั่นแล้วครับ
0: แล้วก็นัดไปเมื่อไหร
1: ่พรุ่งนี้แล้วครับคือเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับ
0: ดีจ้ะคนเราถ้ามีพัฒนาการเนาะอะไรดีๆมันก็จะเกิดขึ้น

0: ที่แล้วเลย
1: มันอยู่ที่พฤติกรรมของเรานะจ๊ะไม่ใช่ของคนอื่น แล้วก็ขอบคุณนะที่พาครูซอไปโรงพยาบาล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ยาเสพติดนะเลิกเถอะนะ
2: แล้วกูว่าเราสองคนอะวัวสลังหวะทั้งคู่อะหวังว่ามึงจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกครูที่ว่านะ
0: แต่ผมไม่ได้ติดยานะครูผมไม่ได้แตะมันนานแล้วนะครับ
1: เชื่อจ้ะครูเชื่อแต่ว่าแค่เตือนนิดนึงนะ
0: งั้นผมลาแล้วนะครับครู
3: ฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่า
0: ในมึงสัญญาว่าจะไม่บอกครูที่ว่าไง
4: บอกอะไรวะ
0: ไว้ไง
4: อ
0: ๋
4: อเฮ้ยเรื่องนั้นกูไม่เคยบอกครูที่ว่าเลยนะเว้ย
0: แล้วครูรู้ได้ยังไง
4: มึงก็ไปถามแกเองดิมาถามอะไรกูวะ
0: กูไม่เชื่อมึงกูไม่เชื่อไอ้ขี้คุก
4: อยากถึงกูจะเปลี่ยนอดีตที่เป็นไอ้ขี้คุกไม่ได้แต่สันดานกูเปลี่ยนได้เว้ยแล้วมึงอ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนมั้งเหรอ
0: รินกลับเถอะผมจะไปส่ง
5: ไม่ทำไมมิกเสียมารยาทอย่างนี้อ่ะ
0: ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปสูงสิงกับมันอ่ะ
5: มิกเป็นอะไรเรา
6: ไหนไอ้มิกเร็วหน่อยว่าเดี๋ยวรถติด
0: กลับได้แล้วจะไปส่งงัวโอเอไอ้แม็กก็รอนานอีก
5: ปรินไม่ชอบให้ใครมาสั่งปรินจะอยู่ที่นี
0: ่อ๋อคุณจะเลือกคบคนอย่างมันใช่ไหม
5: มิกเป็นอะไรวิเศษมาจากไหนที่เอาดูถูกคนนั้นคนนี้รินไม่ชอบค่ะมิกกลับไปเถอะ
0: ผมมึงคนเดียวอ่ะไอ้ตาล
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
0: ้
4: ย
0: เฮ้ยไม่ใช่สนามมวยนะเว้ยนี่เอาลุงเต้
4: เฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ย
5: หยุดหยุดหยุดหยุดคนนะไม่ใช่สัตว์ที่จะได้กัดกันเวลาไม่พอใจอ่ะขอบคุณนะมิกสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้เรารินจะยังคอยเป็นกำลังใจให้มิกอยู่เสมอยังไงเราก็ยังต้องพบกันอีกโชคดีนะ
0: คุณทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไหนคุณบอกว่าทุกคนควรจะได้โอกาสทำเป็นเข้าใจผมเข้าใจทุกคนแต่คุณก็โกหกโกหกโกหกเหมือนแม่เหมือนทุกคนในโลกโกหกโกหกโกหกไปกู้ไอ้ฆาตกรไอ้เลว
5: บ้า
0: ระยำเหมือนกันทั้งโลกต่อไปนี้กูจะไม่เชื่อใครแล้วเว้ยไอ้แม็กไปเฮ้ยขอโทษด้วยนะทุกคน
5: เจ็บไหม
3: อด
5: ขอโทษเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะอย่าไปโกรธเขาเลยนะ
7: โลกสวยแล้วนะลินอะ

0: คิดกำลังจะไปปลูกบ้านอีนางเมียน้อยใช่ไหม
1: ผมพูดไม่รู้เรื่องจริงๆหรอ
2: ขอฉันไว้นานๆนะได้ไหมคุณ
3: ติดคุกแค่4ปีกับชีวิตน้องคุณทั้งคนน่ะมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วมึงรู้ไหมผู้กำกับจะเปลี่ยนตัวมึงอ่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบผู้แทนพาท่านผู้ชมลงพื้นที่อีกครั้งครับมาติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับในเรื่องของการติดตามโครงการของรัฐโดยส.ส.งานต่างๆที่ทางรัฐขับเคลื่อนแล้วทางส.ส.เองครับก็จะไปติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ต่อไปแล้วอีกประเด็นนึงนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ครับซึ่งจะสะท้อนผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ว่าต้องการให้ส.ส.ไรและอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เราลงพื้นที่มาตลอดก็คือเรื่องของการไปดูครับว่าในพื้นที่ต่างๆที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ดูแลนั้นมีของดีอะไรกลุ่มประชาชนขับเคลื่อนในเรื่องของตัวสินค้าภาคการผลิตภาคการเกษตรมีอะไรดีอยากให้ทางส.ส.ได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างไรเราจะไปดูกันนะครับในทริปนี้แล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมมาอยู่ที่สนามบินของอุบลราชธานีครับเดินทางมาจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เนี่ยนะครับประมาณ 11:00 นครับจุดแรกที่เราจะไปก็คงจะไปคุยในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ครับตัวเมืองอุบลราชธานีครับเพราะว่าทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปอีกประมาณ100กิโลนะครับก็คือเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืนครับบริเวณสุดขอบชายแดนของประเทศไทยนะฮะในพื้นที่วันนี้เรานัดส.ส.ไว้นะครับก็มีทั้งส.ส.วัศวรรษพวงพรศรีครับและอีกท่านหนึ่งก็คือส.ส.สมศักดิ์บุญประชมเดี๋ยววันนี้นะครับติดตามงานของผู้แทนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับ

0: ับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่บอล
1: ครับวันนี้ก็จากที่เดินทางนะครับตื่นตั้งแต่เช้าเลยฮะลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
2: ครับ
1: แล้วก็นัดกับสสกังฟูวัสบัตพวงพรศรีนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นสสในพื้นที่ของพื้นที
2: ่
1: วันนี้เลยนะครับก็มาติดตามนะครับการทำงานจะมีเรื่องราวอะไรนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ชมครับได้มาได้รับทราบถึงสภาพปัญหาในพื้นที่แล้วก็มาติดตามงานอื่นครับสสครับวันนี้มาในพื้นที่เห็นสสกำลังดูเรื่องพื้นที่ต่างๆทุกพื้นที่ตรงนี้นี่
2: อ่างเก็บน้ำห้วยบอนครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีงบประมาณผูกพันตัวที่ทำอ่างเนี่ยนะครับตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่ว่าตัวที่ทำระบบกระจายน้ำออกไปนี่กำลังทำระบบกระจายน้ำของงบประมาณผูกพันงบประมาณ3ปีซึ่งก็ตั้งแต่ปี67นะครับก็เริ่มต้นมาก็คือกระจายให้กับพี่น้อง3โซงตำบลศรีวิเชียรแล้วก็ตำบลดมประดิษฐ์ซึ่งก็จะใช้ได้ทั้ง3ตำบลเลยของอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโครงการที่มาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมันก็เป็นภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับเพราะว่าก็ติดกับสันเขาก็อยู่ในเขตของตำบลศรีวิเชียรแล้วก็ตำบลโซงซึ่งบริเวณตรงนี้ครับนอกเหนือเก็บน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพาะปลูกแล้วก็เป็นที่เป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของอำเภอน้ำยืนเหมือนกันคือคนในต่างอำเภอไม่ว่าจะอำเภอใกล้เคียงหรือว่าคนอำเภอเมืองอุบลเนี่ยก็ใช้สถานที่อย่างนี้ในการออกกำลังกายตอนเย็นซึ่งบรรยากาศดีมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบเพราะว่ายังรอในเรื่องของผู้รับเหมาส่งงวดงานอะไรแบบนี้ครับก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ในเรื่องของการทำระบบกระจายน้ำออกไปในพื้นที่ด้านล่างที่เป็นพื้นที่ชุมชนเพาะปลูกครับของสามพี่น้องสามตำบลก็เป็นโครงการที่ดีมากครับให้แหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรแล้วก็ในการบูชาพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ให้กับทหารในการใช้อุปโภคใช้บริโภคด้วยนะครับ
1: ก็วันนี้นะครับเราก็ต้องขออนุญาตสสกงฟูเนี่ยลงพื้นที่คือสสกงฟูเนี่ยครับเราทราบพอดีว่าเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่ท่านหนึ่งด้วยเหมือนกัน
2: สสเขต
1: สสเขต
2: เขต10อุบลราชธานีสสสมศักดิ์บุญประชมนะครับพี่น้องประชาชนจะเรียกว่าสสเสียเสียงนะครับท่านปกติแล้วก็เป็นสสสมัยที่2ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพรรคการเมืองเราก็ส่งผู้สมัครตรงนี้เป็นเขตเข้ากับเขตนี้มีสส2คนก็คือตัวผมแล้วก็สสสมศักดิ์เพราะว่าผมเองก็นอนอยู่ตรงนี้ซึ่งบ้านผมห่างจากตรงนี้ไปถึง10กิโล
1: ครับ
2: ก็คือเหมือนเป็นสสเขตแต่มีคนมีสส2คนเราก็มองว่าอะไรที่ช่วยกันได้ครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหามิติเรื่องของความที่ดินทำกินปัญหาในเรื่องของปุ๋ยแพงค่าแรงแพงนะครับค่าแรงแพงเนี่ยคือค่าแรงนอกพื้นที่เข้ามานะแต่ค่าแรงในพื้นที่อ่ะถูกอะไรแบบนี้ครับก็เป็นปัญหาซึ่งมันก็เป็นทุกพื้นที่เนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมก็จะมีปัญหาแต่ว่าของผมก็จะหนักด้วยความที่เป็นพื้นที่สีแดงจากการปะทะ
1: ครับทีนี้ต้องถามเลยครับว่าคือหลายๆคนคงเห็นสสพุทธออกสื่อเยอะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเป็นสสที่ภาพมองคือเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เรียกว่าสู้ในกับเรื่องของประเด็นต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องถามเองครับว่าคือถ้าทำไมถึงมาสนใจการเมืองแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองต้องตัดสินใจที่จะมาเล่นการเมืองครับ
2: ถ้าบอกว่าเล่นการเมืองนี่น่าจะไม่ได้เล่นนะผมชอบว่าผมบอกว่ามาทำการเมือง
1: มาทำการเมืองครับ
2: ครับถ้าการเล่นการเมืองคือสภาเปรียบเสมือนโรงละครแล้วก็ไปเล่นกัน
1: ครับ
2: พูดให้กันใส่ร้ายให้กันว่าให้กันซึ่งมันไม่ใช่การเมืองที่สร้างสรรค์เพราะการว่ากันสาดโคลนใส่กันไม่ได้ทำให้ประเทศชาติหรือประชาชนได้ประโยชน์อะไรเลยแต่สำหรับผมอยากเห็นการเมืองแบบใหม่ก็คือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็พูดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในขณะเดียวกันคือฝ่ายค้านเสนอกฎหมายอะไรมาเราเห็นด้วยเราก็สนับสนุนขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลเสนออะไรมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เห็นด้วยไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

0: กับชาวบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นด้วยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราทําการเมืองแบบใหม่เป็นการเมืองสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ไปว่าอะไรให้ใครแต่การที่ออกมาพูดเราติเพื่อก่อเราหารือไม่ได้หาเรื่องเราก็จะนําเสนอสุดแท้แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะฟังมั้ยรัฐบาลถ้ารัฐบาลฟังแล้วเอาไปทําคนที่ได้ประโยชน์คือตัวรัฐบาลเองแล้วก็พี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเสนออะไรมาแล้วเป็นประโยชน์เราสนับสนุนช่วยกันเราขับเคลื่อนไปด้วยกันในภาพความเป็นสภา500คนน่ะผมมองมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับสภามาช่วยกันผมอยากให้เป็นภาพส.ส. 500คนเราเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของงบประมาณในการทําถนนหนทางไล่มาตั้งแต่สุรินทร์มาถึงอุบลเนี่ย154สายทางเส้นที่สํารวจไปแล้วแล้วเส้นที่ยังไม่สํารวจอีก60สายทางรวมแล้ว200เส้นทางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะทํากําแพงอย่างบริเวณช่องอันมาเป็นพื้นที่สูงจุดสูงข่มไม่เหมาะกับการทํารั้วหรือว่ากําแพงชายแดนไม่เหมือนกับทางจันทบุรีทางตราดทางสระแก้วอะไรแบบนี้นะครับเราก็ควรจะต้องทําถนนให้ไปถึงก่อนคือก็อยากให้เป็นภาพลักษณ์ว่าเชิญชวนส.ส.ทุกคนมาช่วยกันมาดูช่วยกันมาเห็นก็เป็นนอกเหนือจากความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็คือความเป็นอยู่ของทหารเนี่ยครับที่ก็จะเห็นทหารขับรถไปผ่านไปผ่านมาเขาก็ลำบากนะคือไปถึงเสร็จปุ๊บไม่มีบังเกอร์ที่ถาวรเป็นบังเกอร์ชั่วคราวเอาผ้าใบมาปูมาขึงแล้วก็กิ่งไม้ก็ร่วงลงมาก็ทะลุเป็นรูเสร็จปุ๊บพอนายทหารมาตรวจก็ด่าลูกน้องว่าทําไมไม่ทํากันแต่ว่าพอด่าเสร็จปุ๊บก็ไม่มีงบประมาณไป
1: ได้ติดตามครับก็คือโอกาสสัมภาษณ์ส.ส.
0: ครับ
1: ก็พูดคุยกันหลายครั้งนะแล้วทั้งออกสื่อหรือว่าไปคุยกันในสภา
0: ครับ
1: คือด้านนึงเราส.ส.คุยกับผู้ด้านนึงคือจะแชร์เรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากๆเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ทหารตัวเล็กตัวน้อยด้วยที่เขาเงินเดือน11,200เบี้ยเลี้ยงวันละ240อะไรเงี้ยเป็นลูกหลานมาจากทางอื่นแต่มาอยู่บ้านผมในการที่จะมาช่วยเหลือ
1: ครับ
0: คือทหารตัวเล็กหน้าแนวสิ่งที่ผมทําทุกวันเนี้ยคิดอยู่อย่างเดียวเลยคือทําให้เขาปลอดภัยเราทําให้ปลอดภัยเราไม่ได้ทําเพราะว่าเราอยากไปทําคอนเทนต์หรือไปเอาอะไรเพราะว่าส.ส.ไปทําเงินบริจาคไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะครับได้แต่ไปบอกกับหลวงพ่อบางครั้งหลวงพ่อเค้าเห็นเราทําหลวงพ่อสงสารหลวงพ่อก็ช่วยอะไรแบบนี้ครับในขณะเดียวกันส่วนเงินผมเองเนี่ยผมก็เอามาทําใน
1: ครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องรุ่นเปิดส.ส.กังปูนะครับพาลงนะครับไปติดตามโครงการของรัฐฟังปัญหาฟังรัฐมันต้องการ
0: ทำ
1: ในของรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนต่างๆรวมถึงกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจวันนี้ตามกันดูนะครับพบผู้แทนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกับส.ส.กังฟูวัสวัตรพลผ่องศรีเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับยินดีคร
1: ับ

0: สกังฟูครับจะพาเรามาดูนะครับในพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมชุมชนยาของท้องถิ่นซึ่งถ้าใครเห็นนะครับบริเวณด้านหลังก็คงจะเห็นภาพกันชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของผ้าพื้นถิ่นครับซึ่งตรงนี้ครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทางสสเองจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไรมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันครับสสกังฟูครับวันนี้ที่พาทีวีรัฐสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ชมทั้งหมดเนี่ยมาดูในพื้นที่ตรงจุดแรกตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อะไรแล้วก็จะพามาดูอะไรครับวันนี
1: ้ครับก็ให้ดูฝีมือละกันนะครับดูเรื่องของฝีมือดูเรื่องของทักษะในการทอผ้าไหมนะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงใหม่เองของชุมชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ปืนใหญ่มาตั้งแล้วก็ต้องอพยพตอนช่วงที่เกิดการปะทะสงครามตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนซึ่งมันก็จะติดกับอำเภอเดชอุดมซึ่งอำเภอเดชอุดมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับพี่น้องที่อพยพจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมานานแล้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางพช.กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งเรามองว่าการที่พี่น้อง

0: นะครับที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับต้องยอมรับว่าทางตรงนี้ครับทางท่านสอบตเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีทักษะในการที่เอาลายใหม่ๆในการที่จะมาทอผสมผสานระหว่างลายที่ทางสืบสานมาจากพันธุ์บรรพบุรุษอะไรแบบนี้ครับคือจะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับคือผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่พอผมไปเจอไปเดินที่งานสารนะผมมองว่าก็ควรจะสนับสนุนซึ่งมันก็สามารถผลักดันเป็นสินค้าโอท็อปซึ่งสามารถพัฒนาในเรื่องของลายใหม่ๆได้นะครับซึ่งณวันนี้เราอยากให้ทางนอกพื้นที่ได้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแต่จังหวัดอีสานอื่นๆยังมีอีสานใต้ซึ่งอุบลราชธานีเองซึ่งเป็นอีสานตอนใต้ที่ติดกับ3ประเทศอย่างลาวกัมพูชานะครับซึ่งเราเองก็มีการพัฒนาอยู่แล้วเขาก็เลี้ยงเองจริงๆอะไรแบบนี้ครับก็เป็นงานโอท็อปเป็นงานที่เรามองว่าเฮ้ยไม่ใช่เพียงแต่จังหวัดที่เป็นศูนย์เลี้ยงอะไรศูนย์แค่ชุมชนแค่ชาวบ้านเองแค่หมู่บ้านหนึ่งก็ทำก็อยากจะให้ได้เห็นนะครับเราก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยมาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของมาสอนนะครับแรงงานมากขึ้นในการที่จะให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกไปเยอะๆเพราะว่าต้องอย่างที่ทราบอะครับว่าตลาดเนี่ยเยอะแต่ว่าคนทำอะครับซัพพลายอะน้อยนะครับคนที่เอาเข้าไปทำเนี่ยน้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไทยที่เป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกทุกวันพฤหัสทางหน่วยงานของทางภาครัฐก็ต้องใส่ผ้าไทยแล้วก็ตัวผมเองผมไปสภาผมก็ใส่ผ้าไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องเป็นโทนสีดำ โทนสีเข้มเนาะเราเองก็อยากจะอุดหนุนในพื้นที่ของเราถ้าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยผมอยากจะซื้อหมดนะแต่ว่าทอไม่ทันอะไรแบบนี้ครับว่าเออเป็นผ้าอุบลเป็นผ้าของที่นี่เวลาผมไปออกโทรทัศน์ตรงไหนผมก็จะบอกว่าเออเป็นผ้าของอุบลราชธานีก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับก็อยากจะบอกว่ามีการสนับสนุนมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการผ้าไทยใส่สนุกหรือว่าผ้าไทยพัฒนาพรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับได้เข้ามาแล้วก็จะพยายามผลักดันให้ไปงานที่ฝรั่งเศสหรืออะไรแบบนี้ครับเป็นราชพัฒนาพรที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระพันธ์ลำตรงนี้เรามองว่าคนของประชาชนของท่านต่อให้วันนี้จะมีอายุล่วงโรยไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝีมืออยู่แล้วเราจะสืบสานต่อไปในรุ่นใหม่ๆเอาผสมผสานระหว่างลายเก่าและลายใหม่ได้เป็นความเป็น2เจเนอเรชั่น
1: คิ
0: ดพูดอย่างนี้ละกันครับเป็น2ช่วงวัยในการที่มาช่วยกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขารู้จักการทำตลาดออนไลน์การขายออนไลน
1: ์
0: การเข้าไปจัดบูธหรือเข้าไปในกรุงเทพหรือเข้าไปในหัวเมืองใหญ่ๆในตัวจังหวัดในการที่จะเข้าไปโปรโมทครับ
1: ก็หมายถึงว่าที่สสกังฟูอธิบายคือด้านหนึ่งก็คือฝีมือภูมิปัญญาอีกด้านหนึ่งก็การตลาดนะครับหรือการพัฒนาลายนะ
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญมากเลยเพราะถ้าใครได้ติดตามนะครับสสกังฟูเองจะเห็นหลายๆครั้งนะสสกังฟูเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าที่มีเรียกว่าลายของผ้าพื้นถิ่น
0: ใช่คร
1: ับ
0: พ
1: ื้
0: นถ
1: ิ่
0: น
1: เข้าไปในการประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะครับจริงๆในยุคเวลานี
0: ้ครับ
1: ทีนี้ก็คงต้องไปขอสอบถามในส่วนของคนทำแล้วกันนะครับในการทำในส่วนของเรียกว่าวิสาหกิจไหนแล้วก็พัฒนาเป็นเรื่องของเป็นผ้าไหมแล้วก็พัฒนาต่างๆเนี่ยเราเริ่มต้นกันมายังไงครับ
2: ดั้งเดิมก็คือเข้ากะเหรี่ยงอยู่แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นอาชีพที่พ่อแม่สืบสานต่อไปเลยค่ะมาในร้านก็เลยว่าเข้ามาตั้งกลุ่มกันบ่ได้รับแต่ในหมู่บ้านรับในตำบลบดตำบลเฮาคันมีผู้สนใจแม่ก็เลยว่าโอเคก็เลยซอยกันบ้านก็จะมีผู้เลี้ยงมีผู้ท่อซอยกันแล้วอบต.ก็เป็นผู้ขายเป็นผู้ประสานงานให้ทุกอย่าง
1: มีหน่วยงานรัฐมาสนับสนุนไหมหรือว่าเราจริงๆก็ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากภูมิปัญญาในพื้นที่เองแต่พอเริ่มที่ก็เรียกว่ามีความเป็นความโดดแรกที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการยุ
0: ค
1: ของอบต.
0: เก่าขาม
1: อบต.เก่าขาม
0: ใช่ครับ
1: นะครับเขามาเริ่มช่วยสนับสนุนยังไงครับตอนนั้น
2: คันเขาสนับสนุนมาบ้านเขาก็เอาไปสืบทุกอย่างที่ในหนึ่งพ่อชอก็ซอยเส้นไหมทุกปีค่ะ
1: ครับพ่อชอก็ช่วยเรื่องเส้นไหม

0: พราะว่าเขาเลี้ยงขันบ่ท่านพ่อสอกเกษตรไปสื่อท่านกลุ่มเงินมาซอยทุกปีค่ะซอยในกลุ่มนี่ค่ะเริ่มแรกเฮาท่อในกลุ่มเฮากับสิบ่ท่านนี่มีฝีมือกับสิบ่ดีบ้านทางศูนย์บอนไหมเพิ่นฮู้มากว่าเฮามีผ่าแพร่หลายบ่เพิ่นสิมาตรวจผ่ามาให้เฮาเฮาก็เลยมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นราคาที่ดีขึ้นครับ
1: อ๋อก็คือมีการเรียกว่ายกระดับมาตรฐานตัวคุณภาพ
0: ค
1: ุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยการรีสอบเรื่องคุณภาพของตัวเส้นไหมนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาลายอะไรต่างๆใช่ไหม
0: คร
1: ับเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวมาถามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการขายแล้วกันนะครับคงต้องถามตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนแรกเลยนะครับหลายเนี่ยเราเริ่มขายกันยังไง
2: ตอนแรกก็ขายน้ำมูบานนี่แหละค่ะเบียร์ว่าพ่อท่ออะไรของสีมีผู้มาเห็นว่าเออไล่นี่คืองามแท้ผู้ใดเป็นผู้ตำผู้ท่อสันนะพื้นละจักบาทจังสันมันก็จะออกจังงี้จะมีคู่มีหมอจังสันมาเอาไปละสีไปตัดเป็นสูตรเป็นยังเขาก็เห็นว่าเออมันงามมันเขาสิติดต่อมาว่าท่อละบอไล่นี่ท่อได้ร้ายเป็นใดเดี๋ยวจักเมียเดี๋ยวจักเมียจังสันนะบันทึกเขาสิสั่งมาสีมีออเดอร์สั่งมาว่าเออเฮเน่สิบเมตรดีสิบเมตรจังสันนะมันขึ้นอยู่กับอันคนท่อนะว่าสิรับจักเมตรเพราะว่ามันต้องใส่เวลาข้าวหนึ่งข้าวตรงเอาไม้ข้าวเองแต่ไม้ข้าวบ่พอเนี่ยบ่คือบ่มาตรฐานคือข้าวเห็ดเองข้าวเห็ดเองข้าวสู
1: งแล้วทีนี้พอมีเรียกว่ามีช่องทางการสนับสนุนและคุณภาพมาตรฐานดีขึ้นเนี่ยขายยังไงครับ
2: มันบ่พอสิได้ขายต่อหรอกเพราะว่ามันจะมือต่อมือเบียร์ว่ามันจำกัดเขาสั่งมาข้าวจังก็เห็ดประมาณนั้นนะเพราะว่าหนึ่งกับบ่มีเวลาปันใดเวลานั้นคุณกสิไปทางอบต.แม่นบ่ล่ะหาพี่หาน้องยังในพัฒนานั่นล่ะเอออันผู้มีเวลากันนี่ละผู้เฒ่าบ่ท่านนี่ก็สิเออสุขภาพก็สิบ่ค่อยหายอีหยังคือคนนมจังซี่ก็คือจะได้ก็รับแต่สิเฮ็ดได้นั่นน่ะแม่นถ้ามีออเดอร์สั่งเข้ามาจังซี่เพิ่นก็จะเพิ่นว่าจะได้จักผืนจะเป็นผ้าสบายจังซั่นเออสิได้จักผืนจะเป็นผ้าถุงผ้านี่สโลงจังซี่สิได้จักผืนจังซั่นก
1: ็ชื่อเดี๋ยวถ้าชื่อเพจอะไรเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้นะครับว่าขึ้นหน้าจอไว้เผื่อใครอยากจะได้นะครับตรงนี้แต่ต้องย้ำอีกครั้งเหมือนที่สสกังฟูพูดสรุปก็คือว่าของมันมีจำกัดนะครับ
3: ใช่ครับ เขายังมันต้องมีการมากกว่านี้แล้วก็ต่อยอดไปมากกว่านี้เพราะด้วยความที่เริ่มมาในระดับหมู่บ้านในระดับแค่ไม่ถึงตำบลด้วยซ้ำแค่ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ทางอบต.เองก็สนับสนุนในหมู่บ้านนั้น ซึ่ง อบต.เก่าขามเนี่ยครับก็มีงบประมาณในการที่งบประมาณในกรอบของวงเงินที่เป็นงบประมาณของท้องถิ่นของอปท.แต่ว่าแน่นอนครับงบอปท.เนี่ยเขาก็มีหลายด้านใช่ไหมครับมีทำธนาคารน้ำใต้ดินมีทำงบถนนอะไรแบบนี้ครับมันก็มีอยู่อย่างจำกัดมันก็ไม่เพียงพอแต่ถามว่าคือต้องยอมรับก่อนว่าคนเนี่ยน้อยแล้วก็ทักษะที่จะมาสอนจากกรมหม่อนไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกรวมกลุ่มให้มากกว่านี้หมายความว่าข้างบ้านไปเรียกตรงข้างบ้านมาช่วยกันสนใจไหมคุณ
4: ความคนที่จะทำต้องมีใจรักถ้าไม่มีใจรักคือมันจะทำไปไม่ได้
3: ใช่ครับเราต้องดูว่ามีตำบลไหนไหมแล้วก็มีหมู่บ้านไหนไหมที่มีความสนใจตรงนี้อยู่แต่ว่าใกล้ๆกันหอมเพลินน้ำยืนแล้วก็ใกล้ๆกันหอมเพลินน้ำยืนมีอำเภอน้ำขุ่นอ
1: ัน
3: นั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นสวยเป็นคนที
1: ่เป็นคนอีกกลุ่มชาติพันธ
3: ุ์เลยที่ชาติพันธุ์ที่เขาอพยพเข้ามาอยู่แล้วเขาก็จะทำกลุ่มของเขาอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวผมกลับมาทางพี่แล้วกันนะครับเรื่องของรายได้แล้วกันครับเขาจะได้เป็นแรงจูงใจสำหรับคนที่สนใจอยากทำว่าวันนี้รายได้เนี่ยอย่างขั้นไหนรายได้ดีขนาดไหนในเรื่องของราคาครับผม
0: ยุติตาค่ะตาลูกยุ่งกับสิแพงไปได้ตาลูกยุ่งกับขันต่ำแต่ 3,000 หา
1: ครับ
0: ขันลูกยุ่งน้ำเงินน้ำเงินก็จะ 2,000
1: ครับ
0: เพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่หลายคือเก่าแบบว่าขันตัวใดหลายลายมันหลายสีนะคะ
1: ครับ
0: มันจะแพง
1: ครับ
0: 3,000 5,000
1: 3,000 5,000 คือต่อเมตร
0: ต่อเมตรค่ะ
5: ในชุมชนนี้ต้องใส่ก่อนนะครับ
1: ครับ
5: คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอันดับแรกก็เลยโปรโมทให้สุภวัฒน์เป็นผู้ตำ
1: ครับ
5: ตำผ่าให้ใส่ในชุมชนเฮาซะก่อนกับผมผู้นึงเป็นคนใส่แต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ใส่
1: ครับ
5: ก็ตัดใส่สุด

0: คณะกรรมการของทุนบุบาท
1: ครับ
0: ไปอบรมมองหันมองนี้เขาก็ถามว่าข่านี่เนี่ยมาจากไสผ่าไม้ไสผมบอกว่าสุขสมบูรณ์ต่ำครับว่าสุขประวัติเนี่ยเป็นผู้ต่ำท่านทุกชนเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยส่งเสริมเพิ่นกันจากมาเห็นมาจากเพิ่นก็มานี่ตลอดนะครับพัฒนาชุมชนคุณครูกศน.ก็สิมาเบิ่ง
1: คือผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าลายต้องให้โชว์ลายสักนิดนึงครับเรียกลายนะ
2: ตรงนี้เขาเรียกลายลำน้ำยืนเลยคร
1: ับ อ๋อนี่ครับลายลำน้ำยืนนะครับ
2: เกี่ยวลำน้ำยืน
1: เป็นการพัฒนาลายพื้นที่
3: อันตลักษณ์ของ
1: ที่นี่ครับ
2: เป็นสัญลักษณ์ของ
3: อำเภอน้ำยืน
2: ประจำอำเภอน้ำยืน
3: ใช่ครับ
1: ลาย
3: เทศกาลปกติเขาจะสีฟ้าแต่ว่าลายนี้แหละสีฟ้าเวลาใส่ไปงานผลไม้งานอะไรที่เป็นทั้งอำเภอจะใส่เหมือนกันหมด
1: เป็นสีฟ้า
3: ใส่หมดนางลงนางลำแล้วก็แบบพวกจัดยิปที่งานประจำอำเภออะไรแบบนี้ครับ
1: พี่น้องประชาชนของที่นี่เนี่ยนะครับอยากจะให้สสกังฟูเนี่ยได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผ้าหรือเรื่องของการชุมชนที่นี่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาง
2: บประมาณค่ะงบประมาณ
3: เอามาเฮ็ดอย่างเอามาซื้ออุปกรณ์บ
1: ่อยากได้อะไรครับพูดเลยครับเชิญเลยครับ
2: งบประมาณมันก็จะมีหลายอย่างเนาะก็ไปดูงานแล้วก็เอามาอันมาพัฒนาคุณภาพ
3: ครับ
2: มาแล้วก็มาเขาเอิ้นว่าอย่างนึงมาส่งเสริมคนที่อยากเฮ็ดคนที่มีจิตใจอยากเฮ็ดอย่างดึงเขามาหลายๆประมาณนั้นนะอย่างใดนี่อันท่านมาวุฒิวิทย์น้อยเดียว2เสมอนี่เพิ่นจะเข้าฟักล่ะ
0: ทั้งหมู่บ้านเนาะท่านก็อยากฝากท่านสสนะครับเกี่ยวแก่กับเรื่องงบประมาณส่งเสริมมาอบรมให้ความรู้ครับเกี่ยวแก่กับผู้เพิ่นทำนี่แหละครับกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมว่าเพิ่นยังขาดเหลืออีหยังแน่ในส่วนใดเพิ่นอยากเติมเต็มนะครับก็ให้ท่านสสนะครับหางบประมาณแล้วก็พวกอุปกรณ์ส่งเสริมในเรื่องการปลูกเพราะว่ายาเนี่ยมันยังขาดวัตถุดิบนะครับบางครั้งบางที่ก็ยังได้ไปเก็บวัตถุดิบอยู่ต่างถิ่นอยู่นะมันตรงนี้แหละครับยังบ่มีคนปลูกส่งเสริมม่วนนี่ไม้ม่วนนี่นะครับเฮ็ดจังได๋มันสิใหญ่เติบโตเร็วแล้วก็เลี้ยงให้ไม้ทนไว้หยังนะครับตามนั้นนะครับผม
3: ก็เนี่ยแหละครับก็เนี่ยเดี๋ยวพอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เข้าแล้วหลังจากนั้นก็จะตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ผมสะท้อนแน่นอน
1: ครับ
3: ถ้ากรมหม่อนใหม่เข้าไปหรือว่าทางพช.เข้าไปในส่วนของสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องชื่นชมหน่วยงานนะครับในการเข้ามาดูแลแต่ว่าเรื่องของงบประมาณเข้าใจว่ามีหลายกลุ่มแต่ก็อยากให้โอกาสกลุ่มใหม่ๆแบบเราบ้างที่เป็นกลุ่มนั้นยังขาดในเรื่องของศักยภาพนะครับศักยภาพไม่ใช่ในด้านทักษะหรือหัวใจหรืออะไรนะครับที่จะไปฟอร์มทีมให้มากกว่านี้แล้วก็ขยายกลุ่มให้มากกว่านี้เพราะว่าตลาดนำผลิตไปแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก
1: ็
3: ผมเชื่อว่าก็จะพัฒนาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวแท้แหละเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งของอุบลตอนใต้ผลักดันในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่อไปก็จะอาจจะทำหนังสือหารือด้วยนะครับทางกลไกสภาซึ่งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้กรุณาว่าการหารือทุกวันพุธพฤหัสมีแค่40คนมันไม่เพียงพอต้องหารือเป็นหนังสือทั้งหารือด้วยแล้วก็อภิปรายในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายด้วยว่าอาจจะปี7172ควรจะต้องดูแลให้เขาเลยเดี๋ยวประสานต่อ
1: ครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับก็ได้เห็นภาพแล้วว่าทีวีรัฐสภาลองพามาให้เห็นจริงๆครับเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจของพี่น้องในกลุ่มชุมชนบริเวณพื้นที่ของอำเภอน้ำยืนนะครับลืมครับผ้าลายลำน้ำยืนนะยืนหนึ่งแน่นอนนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าภาคเอกชนส่วนไหนอยากสนับสนุน CSR ยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีทุกคนนะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ต่อกับสส.กังฟูวัศวรรษนะครับในพื้นที่ของเราไปติดตามต่อใน EP หน้าครับ

0: กฎหมายนั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องราวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันนะทักทายกันก่อนครับที่ศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณจักรินครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชม
0: ก็รายการเราก็ยังมี3เรื่องนะครับเรื่องสาระความรู้ด้านกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของประเด็นข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรายังมีละครด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะไปดูในแต่ละเรื่องเรื่องนี้นะที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับหลายคนก็คงทราบดีว่าเรามีกฎหมายเนี่ยบังคับใช้มาแต่ปี62
1: ครับ
0: แต่ว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางเรื่องนะครับที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการไปเก็บภาพเก็บอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้โดยตรงหรือไม่หรือจะไปผิดกฎหมายอื่นมันก็เลยเกิดความสับสนกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี
1: ้นะครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของเพจสาระความรู
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับเป็นเพจความรู้นะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งนะครับเพจนี้ก็มาจากกระทรวง DE ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA ก็คือคำถามแรกที่ถามบ่อยการถ่ายรูปถ่ายคลิปติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA หรือไม
1: ่
0: อันนี้สงสัยกันเยอะตอนนั้นตื่นตระหนกมากเฮ้ยผมถ่ายรูปผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนอื่นติดเฟรมภาพอย่างเนี้ยจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม
1: ่
0: ตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลเขาเรียกเป็นคนควบคุมข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปประมวลผลคุณจะไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าคือใช้หรือเปิดเผยนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเฉลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกรณีการถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่มีเจตนาการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายสามารถทำได้หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะฮะแล้วคนด้านหลังเขาเสียหาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคือไปถ่ายแล้วคนเขากำลังอาบน้ำอยู่เปิดเผยเทือกตัวแล้วอะไรต่างๆแล้วคุณไปใช้แล้วเขาเสียหายอันนี้เขาฟ้องละเมิดแต่ไม่ผิดกฎหมาย PDPA นะ
1: ครับ
0: เรื่องที่สองถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPA หรือไม
1: ่
0: อันนี้โพสต์อันแรกถ่าย
1: อ
0: ันนี้เผยแพร่ไปโพสต์สามารถโพสได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือถ้าคุณไปติดรูปคนอื่นและคุณไปเอารูปนั้นไปโปรโมทเพื่อหารายได
1: ้
0: อันนี้คุณก็จะผิดเรื่องละเมิดนะฮะ DAP หรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของละเมิดปกติเนี่ยแหละครับ
1: เ
0: ป็นละเมิดปกติเพราะว่าการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยมันต้องมีเจตนาว่าคุณติดอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าติดในพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือในตัวบ้านแล้วเพื่อป้องกันเหตุในเรื่องของถ้าติดในตัวบ้านเนี่ยมันนี่ปัญหาอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมครับแต่ถ้าติดแล้วหันออกไปนอกบ้านติดในตัวบ้านแต่กล้องนี่หันออกนอกบ้านมีเจตนาเพื่อป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินและป้องกันเหตุอาชญากรรมนะฮะอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ามีเจตนาในการที่จะนำข้อมูลนั้นนะครับไปกระทำในเรื่องของการแสวงหากำไรหรือว่ามีเจตนาที่จะให้บุคคลอื่นเสียหาย
1: อ
0: ันนี้ไม่ผิด
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นที่4ครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกกรณีหรือทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือไม่นะครับคือหลักการนี้นะครับก็ต้องว่าไม่จำเป็นทุกกรณีครับถ้าหากเป็นเรื่องของการ

0: ทำตามสัญญา
1: ครับ
0: นะฮะเป็นการทำอย่างเช่นสัญญาที่เราไปทำอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือบัตรเครดิตแล้วระบุว่าคุณเขาสามารถเอาไปประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์สถานะทางการเงินหรือไปวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดทำโปรโมชั่นที่จะนำเสนอให้คุณนะครับในแพ็กเกจต่างๆอันเนี้ยไม่มีปัญหาครับเรามาดูต่อครับเราไปดูภาพต่อเรื่องของถ้าเป็นการที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับก็ไม่ผิดหรือเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและชื่อเสียงแล้วก็ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะครับต่อมานะครับเรามาดูต่อนะฮะว่าก็กรณีต่อมาครับในวงเล็บย่อยเดี๋ยวขอดูภาพใกล้ๆนะฮะขอดูภาพใกล้ๆหน่อยนะครับขอดูภาพใกล้ๆนะครับ PDPA อ่ะหรือในกรณีนะครับที่เป็นการใช้นะครับเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติเป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
1: ครับ
0: หรือเป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตน
1: อ
0: ันเนี้ยไม่ต้องนะครับไม่ต้องที่จะขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้ว PDPA เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับจะใช้กับบุคคลหรือองค์กร
1: ครับ
0: ที่เป็นนิติบุคคลก็ได
1: ้
0: ทั้งในและต่างประเทศที่ไปกระทบสิทธิ์กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนไทย
1: ครับ
0: ทีนี้คนที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับ PDPA 1ก็คือผู้ควบคุมข้อมูลก็คือคนที่เก็บรวบรวมเขาเรียก data controller อันนี้คนเก็บรวบรวมข้อมูลคือมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ในการไปดำเนินการไปในวัตถุประสงค์ใดๆ2ก็คือเขาเรียกว่าคนประมวลผลคนประมวลผลเนี่ยนะครับจะรับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลเชื่อที่จะเอาข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยฮะมาประมวลผลในทางต่างๆในทางต่างๆทางการค้าทางประโยชน์นะครับส่วนตนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ data process processor อย่างนี้นะครับควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการรักษาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1: นะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายสากลนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจักรินได้ยกตัวอย่างข้อยกเว้นเนี่ยนะครับคือมันเป็นข้อยกเว้นที่พูดง่ายๆคือถ้าเป็นคุณส่วนบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันคือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่จะไปละเมิดต่างๆเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือถ้าในภาษากฎหมายเนี่ยนะครับข้อยกเว้นเนี่ยนะครับมันเป็นการตีความนะครับในมุมแคบนะครับแต่มาตรการในการคุ้มครองเนี่ยนะครับมันจะเป็นการตีความในมุมกว้างนะครับ
0: คือกฎหมายหลักคือละเมิดแต่ทีนี้ถ้ามีเฉพาะทางเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลก็ไปใช้กฎหมายเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว
1: ้
0: เอาละครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปวันนี้สกู๊ปนะครับจะมีเรื่องของกรณีเรื่องของเอกสิทธิ
1: ์
0: ครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะจากสกู๊ปเลยครับ
2: รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 124 วรรค 1 กำหนดว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกสามารถแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได้โดยได้รับเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดถ้อยคำเหล่านั้นไม่สามารถนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกได้หลักนี้มีไว้มาทำหน้าที่ในสภาทั้งการอภิปรายตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็นและนำข้อมูลต่างๆเข้าสู่การประชุมโดยได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องอ่านมาตรา124ให้ครบเพราะวรรคต่อมายังมีข้อยกเว้นโดยเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงบุคคลภายนอกพาดพิงคนนอกสภาเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่โดยมาตรา124วรรค2กำหนดเรื่องนี้ไว้โดยตรงหากเป็นการประชุมทัศน์หรือช่องทางอื่นและเผยแพร่ออกไปภายนอกรัฐสภาความคุ้มครองตามวรรคแรกจะมีข้อยกเว้นกรณีที่ถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทาง

0: ช่นกันหากสมาชิกกล่าวถ้อยคำที่อาจทำให้บุคคลซึ่งไม่ใช่รันเพราะบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่สามารถลุกขึ้นกำหนดช่องทางให้สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงของตนได้มีเอกสิทธิ์แต่ยังต้องทำตามข้อบังคับสภาอีกเรื่องที่มักถูกนำมารวมกันคือเอกสิทธิ์ของส.ส.กับอำนาจของประธานสภา2เรื่องนี้ต้องแยกออกจากกันเอกสิทธิ์ตามมาตรา124เป็นเรื่องความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญส่วนการพูดและอภิปรายในห้องประชุมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการตั้งกระทู้ถามข้อบังคับหาและการใช้ถ้อยคำเอาไว้ขณะที่ประธานมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับหากมีการฝ่าฝืนประธานสามารถเตือนห้ามปรามสั่งให้ถอนคำพูดห้ามพูดให้กล่าวขออภัยหรือสั่งให้เพราะฉะนั้นการที่ส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่าประธานสภาจะไม่สามารถควบคุมการอภิปรายหรือสั่งให้ถอนคำพูดได้
1: อ๋อนะครับเราต้องดูคำในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ214215นะครับคือเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
2: ครับ
1: 2เรื่องเนี่ยแยกออกจากกันแต่ใช้บังคับกับตัวของสมาชิกรัฐสภา
2: ครับ
1: นะครับใช้บังคับในส่วนของสมาชิกรัฐสภ
2: า
1: ซึ่งเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของ
2: ก็คือเป็นบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับให้สิทธิ์นะครับในฐานะผู้แทนของพี่น้องประชาชนในการทําหน้าที่นะครับในสภานะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับในกรณีที่มีการกลั่นแกล้งกันหรือแม้ทั้งการใช้สิทธิ์ทางศาลในการที่ไปฟ้องร้องกันนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับการอภิปรายนะครับในสภาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข้อที่จริงทั้งนั้น
1: มีการพาดพิงมีการกล่าวหาม
2: ีการพาดพิงนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับซึ่งกฎหมายวัตถุประสงค์กันนะครับไม่ให้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับในการไปกลั่นแกล้งในการไปฟ้องปิดปากเพื่อให้กระบวนการทางด้านนิติบัญญัติหรือการทำหน้าที่ของผู้แทนเนี่ยนะครับมันสะดุดไปซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายสากลที่ทุกประเทศเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดนะครับในเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มกันตาม124นะครับคุ้มกันนะครับ125ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สิ่งที่จะแตกต่างกันน่ะนะครับก็คือบรรทัดฐานนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่ควรที่จะอยู่ภายใต้เอกสิทธิ์นะครับอะไรบ้างที่ไม่ต้องอยู่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลักสากลเนี่ยนะครับถ้าเป็นความผิดในลักษณะอาญานะครับหรือเป็นความผิดในลักษณะส่วนตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าข้อยกเว้นนะครับ
1: ครับเรื่องของเอกสิทธิ์นะครับจะเป็นเรื่องของการอภิปรายการอภิปรายในที่ประชุมสภาจะเป็นการอภิปรายจะเป็นการหารืออะไรก็ได้ครับแต่เป็นการหารือไม่ใช่การอภิปรายนะครับ จะเป็นการอภิปรายในสภาซึ่งการอภิปรายจะมีการพาดพิงการกล่าวหากันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีบุคคลที่ถูกพาดพิงนะครับอยู่ในที่ประชุมสภา
2: ครับ
1: อยู่ในที่ประชุมสภาหมายความอยู่ที่ในที่ประชุมสภาแห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือประธานสภาดังนั้นเนี่ยการกล่าวพาดพิงบุคคลที่อยู่ในที่ประชุมสภาเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการละเมิดนะครับฟังดีนะครับไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรือการละเมิดทีนี้ก็หมายความว่าอันเนี้ยเฉพาะในที่ประชุมสภาในการพูดพาดพิงนะครับแต่ถ้าหากพูดพาดพิงไปถึงบุคคลแม้อยู่ในที่ประชุมสภาแต่บุคคลภายนอกถูกเอ่ยชื่อในที่ประชุมสภาและบุคคลภายนอกนะเห็นว่ามันได้ความเสียหายก็ไม่เป็นการตัดสินด้วยบุคคลภายนอกนะครับไปดำเนินการไปดำเนินการในทางคดี
2: ค
1: ดีความไปดำเนินการทางศาล
2: อ
1: ีกประการหนึ่งคือความคุ้มกันเฉพาะในที่ประชุมสภาถูกคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงในช่วงสมัยประชุมสภา120วันนะครับออกไปข้างนอกเดินทางกลับบ้
2: าน
1: ไปไหนก็ตามนะครับในช่วงสมัยประชุม120วันจะได้รับการคุ้มกันก็ครับก็คือว่าจะไม่ถูกควบคุมตัวไม่ถูกจับกุมตัวไม่ถูกสอบสวนในคดีอาญาน
2: ะครับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติ24/125เห็นสมาชิกบางท่านนะคุณเจกลินก็บอกโอ้ในฐานะที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับควรที่จะยกเลิกเลยเรื่องของเอกสิทธิ์เรื่องของการคุ้มกันเนี่ยนะผมก็บอกมันเป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าจะยกเลิกนี่ต้องไปว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเสียงสวให้ได้ก่อน
1: แล้วก็ต้องเวลาจะขออนุญาตนะครับถ้าสมมติว่าเรื่องเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าตัวสมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลที่จะต้องมีการถูกดำเนินการถ้ากระบวนการยุติธรรมจะเสียหายก็ต้องร้องขอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอมีมติเสียงส่วนใหญ
2: ่
1: ที่จะขอยกเว้นนะยกเว้นในเรื่องของเขาเรียกว่าความคุ้มกันนะครับในเรื่องนั้นในแต่ละครั้งเป็นรายครั้งไปนะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรา

0: พักสักครู่หรือช่วงต่อไปเรามาดูเรื่องของละครกันละครช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจติดตามช่วงหน้าครับ
1: อากาศยามเช้ายังสดชื่นเหลือเกินชอบ
2: เอ้าพี่สมชายกาแฟรับบรรยากาศยามเช้าสักหน่อยพี่กาแฟสักแก้วไหมเดี๋ยวผมไปเอามาให้เลย
3: คือกีชาติ
2: ครับ
3: ไอ้กระฟงกาแฟเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพี่มีอาการเหงื่อตกในยังไงไม่รู้อ่ะ
2: เหงื่อตกในเหรอพี่เหงื่อตกในพี่ระวังนะพี่อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้นะพี่พยายามดูแลรักษาตัวเองนะพี่มันอันตราย
3: หัวจงหัวใจอะไรอ่ะไม่ได้เป็นหรอกแต่ตอนเนี้ยเป็นโรคเงินขาดมือ
2: เอา
3: คืองี้น้องชาติก็อยู่ในที่ดินผืนเนี้ยมาตั้งนานแล้ว
2: ครับ
3: พี่ก็เกรงใจเนาะคือมันมีเสี่ยจากกรุงเทพอ่ะจะมาขอเช่าที่ดินผืนเนี้ยระยะยาวพี่ก็เลยจะมาคุยกับชาติเนี่ยเพราะอยากให้ชาติเนี่ยขยับขยายจะได้ไหม
2: โอ้จะเป็นลมโอ้ดาวเต็มไปหมดเลยมึนเลย
3: จะย้ายเมื่อไหร่ดีน้อง
2: โอ้พี่โอ้พี่ไม่ให้ผมคิดอะไรเลยพี่พูดเร็วนี่ไม่ให้ผมย้ายเลยเหรอพี่ผมอยู่มาตั้ง7ปีแล้วนะพี่แล้วพี่ดูดิข้างหลังกำแพง100ต้นเลยนะพี่ใจขอพี่ทำด้วยอะไรอ่ะจะให้ผมย้ายไปเลยอ่ะพี่ถ้าพี่จะให้ผมย้ายได้เลยพี่โอนเงินให้ผมจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเงินโอนดีพี
3: ่มีจ่ายเงินด้วยเหรอ
2: ใช่พี
3: ่เงินอะไรเงินค่าอะไรวะ
2: นี่ไงก็ค่าต้นสักร้อยต้นข้างหลังไงพี
3: ่เท่าไหร่มันเท่าไหร่กันเชียว
2: ค่าต้นสักร้อยต้นข้างหลังก็ราคากันเองก็ไม่แพงหรอกพี่รวมค่าปุ๋ยค่ารดน้ำตลอด7ปีก็คิดสัก 300,000 ก็พอพี
3: ่เฮ้ยเฮ้ยเรียกเอารวยเลยเหรอ 300,000 เลยเหรอวะ
2: แค่ 300,000 เองพี
3: ่ชาติเองเข้ามาอยู่ในที่ดินผืนเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เองปลูกนะพี่ไม่เคยเขียนใบสั่งหรือว่าเอาเงินให้เองไปซื้อต้นสักมาปลูกสักต้นเลยนะเว้ย
2: เอาแต่ก่อนหน้าเนี้ยเวลาผมปลูกอ่ะพี่เดินผ่านพี่ก็บอกโอ้ต้นสักสวยงดงามดีทำให้อากาศสดชื่นพี่ไม่เคยว่าผมสักคำตอนผมปลูกกับพี
3: ่ไอ้ที่พี่ชมว่ามันสวยมันงดงามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องจ่ายเงินให้เองนี่หว่า
2: ไม่พี่แต่ค่าดูแลบำรุงรักษาไหนจะค่าปุ๋ยค่าดูแลค่าน้ำค่าเลี้ยงดูค่ายาค่าแมลงค่าต่างๆเนี่ยมันเป็นของผม
3: เอางี้ไอ้ชาติเองเอาต้นสักของเองทั้ง100ต้นเนี่ยขนออกไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือ
2: พี่จะบ้าไปแล้วเหรอต้นสักนะพี่ให้ขนออกไปได้ไงอ่ะ
3: ถ้าเอกไม่ขนออกแล้วยินทำไงต้องขน
4: เอ๊ะอ่ะวอยวายเสียงดังอะไรกันไปถึงหน้าหมู่บ้านนู่น
3: ผู้ใหญ่มาพอดีเลยมาก็ดีแล้วผู้ใหญ่พูดกับไอ้ชาติมันหน่อยได้เนี่ยมันจะเก็บค่าต้นไม้ผมตั้ง 300,000
4: ฟังผู้ใหญ่นะหยุดทั้ง2คนเริ่มจากนายสมชายก่อนไอ้ตาชาติเนี่ยมาอยู่อาศัยในที่ดินของเฮาหรือเปล่ามีไหม
3: ไม่มีหรอกผู้ใหญ่ก็เห็นว่าไอ้ชาติเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆผมสงสารกินฟรีนี่แหละไม่ได้คิดเงินกันสักบาท
4: แล้วนายชาติล่ะนายมาปลูกต้นสักต้องการเจ้าของที่เขาไหม
2: ไม่ได้ขออนุญาตครับก็ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรหรอกครับแต่เวลาตอนปลูกไปแล้วปลูกไปตั้งร้อยต้นอ่ะเดินผ่านทุกวันก็บอกสวยทุกวันพอวันนี้มีคนจะมาเช่าที่หน่อยก็จะไล่ผมไปเนี่ยผมไม่ยอมอ่ะพี่ต้นสักผมต้องร้อยต้นผมไม่เอาออกผมต้องการแค่เงินเท่านั้นจะโอนหรือจ่ายสดพี
3: ่ถ้าไม่ให้หรอกยังไงอ่ะเองก็เอาต้นสักเองอ่ะออกไปจากพื้นที่ข้าเถอะ
2: พี่ก็พูดไม่รู้เรื่องพูดอย่างงี้ก็ไม่จบสักทีหรอก
4: ปวดหัวจัง

0: คือถ้าคุยกันแบบนี้ไม่จบมันต้องเอาหลักกฎหมายมาวางก็คือว่าในเรื่องของที่ดินนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับใครเป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: ใครเป็นผู้มันมีผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ
1: ิ์
0: ผู้ที่ครอบครอง
1: ครับ
0: ผู้ที่ใช้สิทธิ์เข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์มันแยกกันนะ
2: ครับเข้าไปอยู่ฟรีนะครับเจ้าของที่อนุญาตนะครับก็ได้มาซึ่งสิทธิ์ก็กฎหมายก็ให้การรับรองนะก็คือสิทธิในการอยู่อาศัยนะครับถ้าครบกำหนดหรือเจ้าของที่นะครับให้เราออกเนี่ยมันก็ต้องออกโดยทันทีนะครับเพราะมันไม่มีสิ่งผูกมัดที่เรียกว่าสัญญาใดๆเลยเนี่ยนะครับเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้มีการเกิดปัญหาในอนาคตนะครับก็ต้องอาศัยเรื่องของสัญญานี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาในการเช่าที่ดินมันจะเป็นกฎหมายมันจะเป็นเกาะนะครับคุ้มกันนะครับไม่ให้มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับ
0: ครับซึ่งในปกตินะครับเรื่องนี้นะครับมันก็จะถ้าไม่มีสัญญาก็ต้องไปวางก็ต้องไปว่ากันตามหลักกฎหมายก็คือทรัพย์สินใดนะครับที่อยู่ในที่ดินนั้นนะครับย่อมตกเป็นเจ้าของให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นว่าเจ้าของที่หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นทั้งหมด
2: ตามแพ่งและพาณิชย์143 1312เนี่ยนะครับ
0: จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นทรัพย์สินนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่ครับที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ติดตรึงกับที่ดินนะครับหรือเป็นส่วนประกอบของที่ดินที่เรียกว่าส่วนควบของที่ดินอย่างกรณีต้นไม้เนี่ยเขาถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินไม่สามารถคือกรณีคือมันเป็นส่วนควบที่มันต่อเนื่องกันและเป็นส่วนเดียวกันแม้จะพิสูจน์ได้ก็ตามนะครับว่าแม้จะมีการพิสูจน์ได้ก็ตามหรือหลักฐานที่ปรากฏว่
1: า
0: ตัวบุคคลภายนอกนะครับซึ่งไม่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับได้มีการไปปลูกต้นไม้ไว
1: ้ครับ
0: แต่นะครับแม้เขายินยอมยินยอมอนุญาตก็ไม่เป็นก็ไม่ก่อให้เกิดว่ากรรมสิทธิ์นะครับเป็นของคนที่เขาปลูกเพราะว่าในหลักกฎหมายเพราะไม่มีสัญญาตกลงเป็นอย่างอื่นเขาอนุญาตให้ปลูกนะครับปลูกคุณก็ปลูกไปนะครับแต่ว่าตัวเรียกดอกผลนะครับที่มันเกิดขึ้นต้นไม้ที่มันโตขึ้นมาเจ้าของที่ดินก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มันก่อให้เกิดจากที่ดินแม่หรือทรัพย์สินที่เป็นประธานนั่นเอง
2: นะครับเพราะอย่าลืมว่าสิทธิอาศัยเนี่ยนะครับอยู่ฟรีเนี่ยกฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอาศัยคือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คือถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหานะครับ
0: อยู่ๆคนไปตัดโดยไม่รับอนุญาตคุณก็โดนอีก
2: นะครับ
0: โดนอีกนะครับทำให้เสียทรัพย
1: ์
0: นะครับเข้าไปอีกตามได้ใหม่กฎหมายหน้าหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มารุตมาสิงครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: พบกันใหม่ครับรายการกฎหมายหน้าหนึ่งลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

ครับท่านผู้ชมครับพบกับร่วมคิดร่วมทำรายการร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐสภาครับปัญหาพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเราสามารถที่จะร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านผู้แทนราษฎรของเราครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าเรื่องของพันธหน้าที่ของผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะเขตพื้นที่ต่างๆนั้นก็คือการรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนแล้วมาสะท้อนผ่านในเวทีของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ประชุมสภาการอภิปรายการหารือครับเป็นเรื่องราวสำคัญเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเอาเสียงเหล่านี้เอาปัญหาเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนสะท้อนผ่านฝ่ายการเมืองแล้วก็ส่งผ่านไปยังหน่วยงานภาคราชการแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาซึ่งในส่วนของทางรัฐสภาเราเองครับเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผู้แทนราษฎรครับจะนำเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาร้อง

0: เรียนผ่านช่องทางนี้แล้วก็ทำเป็นหนังสือนะครับที่เป็นทางการหลังจากนั้นครับส่งผ่านไปยังที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆในส่วนฝั่งนั้นครับก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องผ่านไปยังรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการไปยังส่วนราชการต่างๆดังนั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่อยากให้ทุกคนครับไปหาผู้แทนของเราผู้แทนของเราจะช่วยเราได้ในเรื่องปัญหาต่างๆครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะคุยกันครับวันนี้ประเด็นปัญหาที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอเราเข้าใจกันดีครับว่าประเทศไทยเรานั้นอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากในทุกปีเรามีปัญหาในเรื่องของการกักเก็บน้ำเรามีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมากก็ท่วมสิ่งสำคัญเหล่านี้ครับจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาเดี๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะไปเท้าความกันนะครับพร้อมกันกับทางผู้แทนราษฎรในพื้นที่ครับซึ่งท่านได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งผ่านมายังศูนย์รับเรื่องราวทุกข์แล้วก็มานำเสนอผ่านรายการวันนี้ครับท่านผู้แทนราษฎรของเราครับท่านส.ส.ชัชวาลแพทย์ยาไทยครับร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเลยครับ
0: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ละท่านเนี่ยนะฮะดิจิตอลนะครับทั้งในระบบซูมแล้วก็ระบบในส่วนของโฟนอินก็จะมีทั้งในส่วนในพื้นที่ของเราเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่เรานั่งกันอยู่นะฮะรัฐสภาในพื้นที่ก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวจะมาระบบซูมแล้วทางเจ้าหน้าที่ของรัฐวันนี้ก็มาด้วยท่านเป็นผู้แทนของการประปาส่วนภูมิภาคท่านรองผู้ว่าการเดี๋ยววันนี้ท่านกำลังฟังเราอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันเอาละครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวขอท้าความนิดนึงฮะสสบิ๊กครับสสชัชวาลครับเรื่องที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาแล้วก็วันนี้อยากให้ทางสสด้วยช่วยประสานงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นยังไงครับ
1: คือผมเองเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิก็คือการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยดูแลพื้นที่ประมาณ2ตำบลคือทุกปีที่เข้าสู่ฤดูหน้าแล้งเนี่ยสาเหตุที่น้ำประปาไม่ไหลก็พอจะทราบว่าก็ด้วยสาเหตุก็คือต้นทุนที่เอามาใช้ผลิตน้ำประปาเนี่ยมันน้อยเพราะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิที่ให้บริการ2ตำบลเนี่ยใช้น้ำดิบจากลำเสียวใหญ่ซึ่งไอ้ตัวลำเสียวใหญ่ก็เป็นลำคลองสาธารณะที่ซัพพอร์ตในเรื่องของภาคเกษตรแล้วก็ต้นน้ำต้นทุนน้ำมันก็ไม่ได้เยอะหน้าแล้งนี่ก็คือแทบเดินข้ามได้ส่วนหน้าน้ำหลากอย่างช่วงนี้น้ำก็มามากเกินเพราะฉะนั้นช่วงหน้าแล้งทุกปีพื้นที่2ตำบลเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอยู่ทุกปีนะครับประกอบกับพื้นที่บริเวณอำเภอเกษตรเนี่ยมันเป็นพื้นที่น้ำเค็มน้ำเค็มก็คือน้ำบาดาลน้ำใต้ดินเนี่ยมันสูบขึ้นมาใช้ไม่ได้มันก็เลยยิ่งทำให้ปัญหานี้หนักขึ้นแล้วที่พึ่งเดียวก็คือน้ำผิวดินก็คือน้ำจากระบบน้ำประปาเพียงเท่านั้นเพราะนั้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่มีมาตลอดหลายปีบางปีเนี่ยต้องได้ซื้อน้ำใช้เป็นเดือน2เดือนก็ยังเคยมีปีที่วิกฤตมากๆนะครับแล้วเป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลาย10ปีฮะด้วยสภาพสังคมที่มันขยายแต่ก่อนหมู่บ้านอาจจะไม่กี่หลังคาเรือนอำเภอไม่กี่หลังคาเรือนพื้นที่เศรษฐกิจไม่เยอะแต่พอมันสังคมมันเริ่มขยับขยายเนี่ยปริมาณผู้ใช้น้ำมันเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ปัญหาของการผลิตน้ำประปามาซัพพอร์ตพื้นที่เนี่ยมันไม่เพียงพอ
0: ที่เขตอะไรนะครับ
1: ถ้าเป็นจุดนั้นจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
0: สุวรรณภูม
1: ิใช่แต่ดูแลในพื้นที่ของอำเภอเกษตรวิสัยก็คือบริเวณของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยเองแล้วก็พื้นที่ของตำบลเมืองบัว
0: โอเคตำบลเมืองบัวนะฮะเดี๋ยวท่านนี้ท่านเก็บข้อมูลอยู
1: ่ครับ
0: โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมญาติไปที่พื้นที่เลยก
1: ่
0: อนสวัสดีครับในพื้นที่ครับมาเลยครับวันนี
2: ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวให้ท่านสสได้อธิบายว่าอันนี้ในส่วน
1: ที่อยู่ตรงกลางจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองบัวนะครับท่านนายกประภาสศรีวงกลางส่วนข้างๆกันก็น่าจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำนะครับคุณแม่ต้อยสกาวเดือนนะครับแล้วก็ขยับไปอีกก็จะเป็นท่านสจเจมท่านสจพิสารใจสาหัสเป็นสอบจเกษตรน่าจะเป็นท่านนายกทองพิทักษ์นะเกษตรวิสัยนะครับส่วนท่านต่อไปเป็นท่านสจธีรศักดิ์ปีนากาสังเป็นสบจเกษตรวิสัยเขต2นะครับ
0: เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผม

0: ขออนุญาตทักทายท่านรองผู้ว่าท่านครับวันนี้ท่านยังอยู่ในสายไหมครับท่านครับ
1: ท่าน
0: รองผ
1: ู้ว่ายังอยู่ครับท่านคร
0: ับอ๋อครับท่านในพื้นที่ครับพอดีตอนนี้เราอยู่กับท่านรองผู้ว่าการแล้วก็ทางสสด้วยครับเดี๋ยวเราสื่อสารกันพร้อมกันเลยนะครับขอเบื้องต้นนะฮะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองบัวใช่ไหมฮะเกษตรวิสัยครับ
2: ครับผมนายประภาสศรีวงกลางนายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัวครับในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองบัวนี้เป็นจุดที่ทางการประปามาสูบน้ำที่ผลิตน้ำดิบแต่ทุกปีก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับที่ท่านสสบิ๊กชัชวาลได้พูดไว้นะครับว่าน้ำไม่เพียงพอคือเนื่องจากว่าประชาชนรอบนะครับก็คือมีนาปีและนาปลังทีนี้เมื่อมีการทำนาปลังไปปลูกข้าวจึงทำให้การน้ำดิบนี้ที่ใช้ผลิตนี่ไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาที่ทางน้ำดิบที่จะผลิตนะครับทีนี้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำเค็มนะครับพื้นที่ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยคือน้ำเค็มเดี๋ยวตอนนี้ไม่เค็มแล้วน้ำเค็มเนี่ยก็คือทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมาสูบเอาน้ำที่ซึมออกบ่อที่ซึมออกมาผลิตนะครับซึ่งเป็นน้ำเค็มมาผลิตแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถผันมาผลิตเป็นน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้นะครับแต่ว่าทางการประปาส่วนภาคก็ไม่มีการดำเนินการในการที่จะสูบน้ำจากแหล่งน้ำอื่นนะครับมาผลิตน้ำประปาทำให้ประชาชนนี้เดือดร้อนนะครับนั่นคือการที่ทางเทศบาลที่ประชาชนที่ตำบลเมืองบัวที่แล้วก็เกษตรวิสัยที่เดือดร้อนเป็นอย่างหนักนะครับถามนะครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อที่ดินนะครับที่มีการยืดเยื้อมาหลายสิบปีนะครับเพราะว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรสำนักงบประมาณจัดสรรมาให้วงเงิน48ล้านบาทมาจัดซื้อที่ดินก็ล่าช้านะครับหลายปีต่อเนื่องกันมานะครับมีการพูดคุยต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็อยากจะให้ทางอันประปาท่านได้อธิบายได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนนะครับได้เติบโตขยายบ้านเรือนออกไปในหลักน้ำที่ใช้ผลิตนี่ไม่เพียงพอนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เทศบาลตำบลบัวอยากจะสะท้อนปัญหาก็คือการขยายเขตน้ำประปาที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคให้ทางเทศบาลเนี่ยอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ย 100% นะครับทั้งที่บ้านเรือนราษฎรเนี่ยมีอยู่ 30-40 หลังคาเรือนเนี่ยก็แจ้งว่าต้องใช้เงินเทศบาลทั้งหมดผมของบประมาณไปโดยการขอสมทบ 60% อย่างเช่นว่าถ้าทางการประปาคำนวณงบประมาณมา1ล้านบาทเนี่ยเทศบาลจะอุดหนุน 600,000 บาททางประปาก็ออกมาช้าจนตัวนี้สิ้นปีงบประมาณแล้วก็ยังไม่ได้จัดสรรมานะครับไม่ทราบว่าติดขัดเรื่องอะไรส่วนนี้ก็อยากให้ท่านติดตามด้วยเพราะว่ามีหลายโครงการที่ประชาชนได้ขยายเขตเมืองออกไปแล้วก็ไม่มีน้ำประปาใช้ทางเทศบาลนี่ทุกปีต้องอุดหนุนปีละเป็นล้านล้านนะครับบางปีก็2ล้านเป็นเงินของท้องถิ่นที่อุดหนุนให้ประปาขยายเขตออกไปให้ประชาชนใช้แต่ว่าการประปาเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือเก็บเงินจากประชาชนนะเทศบาลไม่ได้เก็บเงินจากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านได้พิจารณานะครับจัดสรรงบสมทบนะครับไม่ให้ทางประปาเนี่ยออก 100% หรอกเทศบาลจะออกสมทบ 50% 60% ก็ได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เทศบาลตำบลเมืองบัวเดือดร้อนนะครับขอบคุณครับ
0: เอาผมเอาทีละเรื่องดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะประเด็นเดี๋ยวมันจะคุยแล้วมันจะซ้อนกันถ้างั้นเดี๋ยวผมไปที่ทางท่านรองผู้ว่าไหมท่านสส
3: ได้ครับ
0: ท่านรองผู้ว่าครับ
3: ประเด็นชี้แจงในประเด็น
0: ประเด็นแรกก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าครับเชิญเลยครับท่านกมลครับท่านกมลครับเชิญเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านนายกท่านสสครับท่านสจแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านรวมถึงพิธีกรด้วยนะครับผมกมลศรีวงศ์รองผู้ว่าการปฏิบัติการ2ซึ่งดูแลพื้นที่ของ

0: เขต677เขต6ก็คือขอนแก่นเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมไปถึงหน่วยสาขาสุวรรณภูมิซึ่งก็เป็นหน่วยเป็นสาขาในสังกัดของเขต6นะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับในประเด็นเรื่องของน้ำดิบไม่เพียงพอก่อนนะครับเราใช้น้ำอย่างที่ท่านสสท่านนายกนำเรียนนะครับใช้น้ำจากลำเสียวใหญ่เป็นแหล่งน้ำดิบมาตั้งแต่ตั้งประปาเฉลี่ยวิสัยนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเริ่มรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีก็คือเรื่องของปริมาณน้ำในลำน้ำเสียงเนี่ยค่อนข้างน้อยตามสภาพอากาศตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่แต่ละปีมีความแตกต่างกันก็ได้มีการประสานกับทางท้องถิ่นอยู่เรื่อยๆว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะน้อยทีนี้เมื่อปริมาณน้ำน้อยเนี่ยครับมันก็ทำให้ค่าคลอไรด์ก็เรียกว่าค่าคลอไรด์นะค่าความเค็มในน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นตามสภาพพื้นที่แหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยความเค็มจะสูงขึ้นด้วยปริมาณน้ำที่มันน้อยได้รับแล้วก็การขอรับการจัดสรรในพื้นที่อย่างที่เราทราบกันว่ามีทั้งทำเรื่องของนากรังและก็การส่วนหนึ่งไว้ใช้เพื่อการผลิตน้ำประปานะครับประปาเราเนี่ยครับใช้น้ำดิบประมาณเดือนละ100,000 คิวนะครับจากแหล่งน้ำเนี้ยก็ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการประสานกับท่านนายกหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทางท่านสจท่านสสด้วยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการช่วยกันแก้ปัญหาครับแต่ปีนี้นะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราได้จัดสรรงบประมาณในการซื้อที่ดินอย่างที่ท่านนายกนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการเสนอของผู้ที่จะขายนะครับเดิมเราตั้งไว้ประมาณ48 ล้านอย่างที่ท่านนำเรียนเมื่อสักครู่นี้แหละแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องของค่าที่ดินซึ่งขยับขึ้นขยับลงอยู่เป็นระยะก็เลยยังไม่สามารถซื้อได้แล้วทีนี้ปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินมันต้องจัดซื้อตามระเบียบพัสดุนะครับพอจะซื้อได้ราคาก็สูงขึ้นอีกก็ต่อรองก็ไม่ลดยังอยู่ประมาณนี้2-4 ปีแล้วครับแต่เป็นเรื่องที่ผมติดตามมาปีนี้น่าจะได้นะครับเพราะว่ามีผู้มาเสนอราคาในราคาที่เรามีงบประมาณพออยู่ในช่วงของการปรับแก้ไข TOR เพื่อที่จะให้มันเข้ากับหลักเกณฑ์ของผู้เสนอเพื่อที่จะให้มันสามารถซื้อได้นะครับในวงเงินที่เรามีประมาณ48 ล้านอย่างที่พวกเราพูดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วปีนี้ซื้อได้เนี่ยครับปีงบประมาณ70ซื้อได้เนี่ยเราก็จะตั้งงบไปแล้วว่าจะมีการวางท่อน้ำดิบแบบจากรวมถึงเครื่องสูบน้ำเลี้ยงถึงท่อต่างๆที่จะส่งไปในที่โรงกลองน้ำที่ ที่เรามีที่เกษตรวิสัยเพื่อที่จะสามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ผลิตในช่วงฤดูแล้งร่วมกับน้ำจากลำน้ำเสียวนะครับเราก็จะทำให้คุณภาพน้ำดิบเราดีขึ้นนะครับแล้วก็มีปริมาณเพียงพอทั่วถึงพร้อมที่จะส่งจ่ายให้กับพี่น้องในพื้นที่ตามความต้องการได้เลยในวงเงิน58 ล้านรวม2 โครงการนี้ที่ตั้งงบประมาณไว้ในที่การประปาส่วนภูมิภาคทำไว้นะครับประมาณ90 กว่าล้านบาทถ้าซื้อที่ดินได้ปีหน้าก็สามารถดำเนินการได้เลยอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในเรื่องของน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างน้ำดิบใช้คำว่าน้ำดิบคุณภาพต่ำในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็เนื่องจากปริมาณน้ำมันมีค่อนข้างน้อยครับแล้วก็แหล่งน้ำอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีเมื่อ5 ปีที่ผ่านมาสมัยที่ผมอยู่ที่เขต6ผมได้ไปประสานงานที่จะขอซื้อน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆของเอกชนเพื่อที่จะมาใช้ช่วง5 ปีที่ผ่านมาแล้วช่วงนั้นเดือดร้อนกว่านี้เยอะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ขอซื้อน้ำจากสระน้ำของพี่น้องประชาชนจากฟาร์มอะไรต่างๆนานาที่ต้องมีแหล่งน้ำก็ได้สุกพลอยเข้ามาในแหล่งน้ำเรารวมถึงตั้งงบประมาณภัยแล้งนะครับท่านครับในการที่จะสุกพลอยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะให้มีน้ำเพียงพอในการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไม่ให้ขาดแคลนอันนี้ในประเด็นเรื่องแหล่งน้ำนะครับส่วนเรื่องประเด็นเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของที่ดินก็ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าอยู่ในกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี70นี้นะครับเรื่องการแก้ปัญหาความเค็มถ้าเรามีปริมาณน้ำเพียงพอทั้ง2 แหล่งนี้ผมเชื่อว่าปัญหานี้จะหายไปนะครับแล้วก็ในส่วนของงบสมทบของทางเทศบาลที่จัดสรรมาเพื่อที่จะสมทบกับกปภเนี่ยกปภก็ยินดีนะครับเดี๋ยวผมประสานกับทางเขตให้ว่าโครงการไหนที่ทางท่านที่มาแล้วว่าจะขยายเขตให้พี่น้องประชาชนและมีการสมทบงบของทางท้องถิ่นเข้ามาผมจะเร่งประสานให้รับปากไว้เป็นประสานกับทางผู้ในการเขตปกครองอีกทีนึงเรื่องต้น

0: องขออนุญาตนำเรียน
1: ครับ
0: ท่านบิณกรและก็ท่านผู้ร่วมรายการในเบื้องต้นในส่วนของปปเท่านี้ครับ
1: ครับครับเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันนะฮะท่านรองผู้ว่าครับตอนนี้เราได้ข้อมูลกัน2ฝ่ายเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมท่านสสเรื่องนี้ขอไว้กี่ปีแล้วฮะ
2: โอ้ถ้าปัญหานี้เนี่ยผมว่ามันมีอยู่2ช่วงช่วงแรกนี่ตั้งแต่ช่วงปลายปี58 59นี่ครั้งนึงแล้วนะ
0: ครับ
2: แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นี่ประมาณปี64ใช่มั้ยฮะท่านรองครับถ้าจําไม่ผิดไอ้งบก้อนนี้ยังค้างตึงค้างท่ออยู่เนี่ยประมาณ 5-6 ปีตั้งแต่ปี64มาเนี่ยยังดําเนินการไม่ได
1: ้
2: นะครับก็คือก่อนอื่นผมนําเรียนพี่บอลอย่างนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าการประปานะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านทราบปัญหา
1: ท่านเป็นเคยท่านอยู่ตรงนี
2: ้ฟังจากที่ท่านเล่ามาเลยท่านทราบปัญหาเลยนะฮะคือเราเห็นปัญหาตรงกันนั่นแหละครับว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้ากักเก็บน้ําดิบของการประปาเองที่อยู่ใกล้กับลําเสียวใหญ่แล้วพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่การประปาจะหารวบรวมแล้วก็นำมาก่อสร้างเป็นอ่างกักเก็บน้ำของการประปาแต่มันก็ติดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคากลางที่ประกาศที่จะซื้อที่ดินมันต่ำชาวบ้านก็ไม่ขายพอขยับขึ้นมาบ้างมันก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจประจวบกับมันหลายต่อหลายปีเข้าปีนี้บอกขายปีหน้าบอกไม่ขายราคาขยับขึ้นอีกมันก็เลยไม่จบมันสักทีเพราะนั้นผมคิดว่านะฮะถ้าต่อจากนี้ไปนะครับท่านผู้ว่าครับท่านรองผู้ว่าครับถ้ามีการทำงานในเชิงลุกบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งอปท.ที่อยู่ในพื้นที่นะฮะท่านนายกประภาสแล้วก็ท่านนายกเทพพิทักษ์เนี่ยท่านจะโดนหนักที่สุดท่านสจ3คนที่อยู่ในนั้นนะฮะเพราะปัญหาพวกนี้เนี่ยพวกเราที่อยู่ในพื้นที่โดนหนักถ้าสมมุติว่ามีการบูรณาการร่วมกันพวกเราลงมาช่วยกันการประปามาจะให้เรารวบรวมที่หรือตัดวงโคจรเรื่องในหน้าไปผมว่าเป็นไปได้แล้วราคามันจะมาสมดุลกันได้ไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านอะไรอะไรประมาณนี้หรือท่านอาจจะลองฟังจากท่านนายกประภาสอีกสักนิดนึงก็ได้ครับว่าข้อมูลที่ท่านนายกมีมันอาจจะ
1: เดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ที่สสเดี๋ยวเมื่อสักครู่กับให้ท่านรองกมลได้ทราบก่อนเพราะว่ารองกมลเนี่ยท่านอยู่พื้นที
2: ่ท่านเคยอยู่พื้นที
1: ่ท่านเคยอยู่พื้นที่เขต6เขต7เนี่ยท่านรองกมลครับคือเมื่อสักครู่ครับเมื่ออย่างที่ท่านสสชัชวาลนะฮะในพื้นที่ท่านเสนอคือว่าคือจริงๆเรื่องนี้ทางทีมงานเนี่ยผมเองนะฮะรวมถึงรัฐสภาเองเคยลงไปทำรายการตรงนี้แหละ
2: ร
1: ับฟังปัญหาแล้วก็คือตอนนั้นไปถามในส่วนเขตพื้นที่แล้ว
2: ครับ
1: ประปาเขตใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ท่านก็บอกว่ามันเกินอำนาจ
2: ไ
1: ม่ทำไม่ได้เลยต้องรอในส่วนราชการส่วนกลาง
2: ปฏิบัติอย่างเดียว
1: ใช่ครับก็รู้ปัญหาเหมือนกันที่ท่านบอกก็คือว่ามันมีการเก็งกำไรกันอะไรต่างๆเหล่านี้อยากให้ส่วนกลางเนี่ยอย่างที่สสชัชวาลว่าคืออยากให้ส่วนกลางเนี่ยลงไปในพื้นที่หน่อยนะครับตรงนี้เป็นไปได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวทางสสอาจจะต้องไปประสานในส่วนของทางท่านรัฐมนตรีมหาดไทยที่กำกับดูแลส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็อาจจะมีการหารือกันว่าอาจจะขอรบกวนในส่วนของทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคอย่างท่านรองกมลเนี่ยช่วยไปลงพื้นที่รับทราบปัญหาเนี่ยอันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี
0: ้ต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านพิธีกรพี่บอล
1: ครับ
0: ท่านสสกับท่านผู้ร่วมรายการครับผมเนี่ยเพิ่งลงพื้นที่มาเมื่อ2เดือนที่แล้วผมไปดูตอนที่น้ำไม่มีเลย
1: ครับ
0: ผมเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละผมอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก
1: ็
0: กลับบ้านที่กระดิ่งแล้วผมก็ขับรถไปดูกับทางคณะว่าผมเองเนี่ยคนที่ตั้งงบซื้อที่ดินครั้งแรกคือผมนี่แหละสมัยแล้วผมเป็นผู้เล็กปัญหาในอย่างที่ท่านสสนำเรียนเลยก็คือมันมีราคาที่มันไม่นิ่งสักทีพอเราตั้งงบตามมันก็ขึ้นอีกตั้งงบตามก็ขึ้นอีกมันก็เลยติดปัญหาแต่ว่ารอบนี้น่าจะใกล้เคียงความจริงแล้วมีคนมาเสนอที่ดินในบริเวณนั้นแหละประมาณเกือบ200ไร่ไปซ้ำไปที่เขารวมแปลงมาแต่ว่าในราคาที่เราพอจับต้องได้อันนี้คณะกรรมการกำลังปรับเรื่องของ TOR อยู่คาดว่าถ้าไม่มีการปรับขึ้นราคาอีกรอบนี้ก็น่าจะซื้อได้ครับพื้นที่มาแล้วก็ถ้าจะซื้อได้มันเกือบ10ปีแล้วที่ปัญหาของเกษตรที่ใหญ่ครับผมที่ผมอยู่มาก็อยากให้มันจบแต่ว่าเรื่องของการลงพื้นที่ร่วมกันกับทางท่านสสกับทางคณะนี่ผมยินดีมากเลยครับถ้าสะดวกวันไหนนี่ผมพร้อมติดตามคณะของท่านเลยผมก็จะลงพื้นที่ไปนั่งพูดคุยกันก็ไปพบปะพูดคุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันผมก็อยากให้ปัญหานี้มันจบเพราะว่าผมเห็นใจพี่น้องที่เกษตรที่ใส่แล้วก็หลายๆที่เสียโอกาสในการขยายพื้นที่ให้บริการแล้วก็ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดเพียงพอทั่วถึงนะครับอันนี้ยินดีอย่างยิ่งครับถ้าสะดวกก็แจ้งวันผมมาผมพร้อมลงพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวไป

0: ไปฟังในพื้นที่หน่อย
1: สักนิดนึง
0: ไปฟังในพื้นที่หน่อยฮะท่านผู้แทนท้องที่ครับท้องถิ่นครับเชิญเลยครับท่านนายกท่านเอาเลยครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้คือท่านรองผู้ว่าท่านยินดีมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ผมดีใจมากเลยท่านรองผู้ว่าบอกว่าท่านเป็นคนในพื้นที
1: ่สบายใจแล้วฮะ
0: สบายใจ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคืออยากให้ทางพื้นที่เนี่ยเผื่อมีประเด็นไหนตกหล่น
0: ประเด็นไหนตกหล่นฮะอันนี้เปิดใจคุยเลยครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องใต้พรมใต้โต๊ะอะไรที่มันไม่เคลียร์ต้องเคลียร์กันตรงนี้เลยฮะเอาเชิญเลยครับท่านนายกครับ
2: ขอบคุณมากครับคือที่อยากจะเสนอให้ทางท่านรองผู้ว่าการประปาได้นำไปพิจารณาก็คือตอนนี้นี่ช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันมีแหล่งน้ำดิบที่อยู่รอบๆเนี่ยที่ไปขุดไว้ทางชนประทานไปขุดไว้นี่มีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่ประมาณแสนลูกบาทนะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับในการผลิตน้ำประปาได้เป็นเดือนหรือสองเดือนนะครับก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าท่านผู้จัดการประปาเนี่ยได้มาลงพื้นที่ตามที่ผมอยู่ในพื้นที่มาแต่ก่อนน่ะท่านผู้จัดการประปาทุกส่วนนะครับก็ลงมาดูด้วยกันเมื่อน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเนี่ยท่านก็จะไปวิ่งหาน้ำจากอำเภอสุวรรณภูมิสูบทอยน้ำมาเรื่อยๆหรือว่าไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนหรือว่าไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเอามาผลิตนะครับเพื่อบรรเทาให้ประชาชนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้รับการประสานงานนะครับประสานไปก็ไม่ได้รับการติดต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของความเดือดร้อนส่วนที่ท่านได้พูดว่าในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินที่มันยืดเยื้อเนี่ยปัญหาก็คือทางพื้นที่นี่ไม่ทราบว่าทางการประปานี่มีงบประมาณมาซื้อนะครับมาทราบในคราวหลังนะครับผมสอบถามคนที่เขาจะขายจริงๆแล้วเขาจะขายไร่ละ130,000-140,000 บาทแต่ว่ามีการนำราคานั้นเนี่ยไปเอาคนจะขายเนี่ยไปประชุมกันแล้วก็เพิ่มราคามาเป็น250,000หรือ260,000นะครับเพื่อที่จะเอาส่วนต่างนะครับทำให้การจัดซื้อที่ดินครั้งก่อนเนี่ยเกิดปัญหานะครับเพราะว่าคนที่เขาจะขายเนี่ยที่ดินตรงบริเวณที่เราจะซื้อครั้งก่อนเนี่ยประมาณ80-90 ไร่เนี่ยตอนนี้เขาขายแล้วนะครับเขาขายให้กันไร่ละ101,000นะครับท่านลงมาดูพื้นที่ได้เลย101,000-102,000นั่นคือปัญหาที่ผมไม่ทราบว่าใครเป็นตัวกลางหรือใครมาปลุกปั่นทำให้ราคาที่เป็นราคาจริงนี่มันเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่นี่ลงมาสืบดูว่าพื้นที่นี่ที่เขาจะขายจริงๆมีเท่าไหร่ส่วนพื้นที่200 กว่าไร่เนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยผมก็ได้ประสานกับท่านสจ.เกมนะครับท่านพิสารใจสาหัสก็เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่สกาวเดือนได้ประสานกับข้างเคียงนะครับที่ดินข้างเคียงเนี่ยครับซึ่งก็ราคาเฉลี่ยก็ไม่ได้สูงที่เสนอไป 150,000 บาทนะครับก็เสนอไปเพื่อการต่อรองราคานะครับก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้เพราะฉะนั้นคาดว่าในการจัดซื้อครั้งนี้ไม่อยากจะให้ตกหล่นไปถ้าจะมีการต่อรองราคาอย่างไรก็สามารถเข้ามาต่อรองราคาได้ท่านคุณแม่เอาเดือนท่านก็นั่งอยู่ที่นี่ท่านเป็นตัวแทนที่
0: เอาอย่างนี้ฮะท่านนายกฮะท่านนายกผมขออนุญาตอย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวเวลาเหลือสัก3 นาทีเพราะว่าเดี๋ยวท่านสอดส่องกับท่านรองผู้ว่าจะได้ตอบด้วยคืออย่างนี้ครับผมรบกวนเป็นเจ้าภาพสักนิดหนึ่งให้ทางท้องถิ่นนะฮะจะร่วมกัน2 อบต.ก็ได้นะฮะหรือ3 อบต.ก็ได้ก็คือจัดเรื่องจัดตั้งจัดประชุมเรื่องนี้หน่
1: อ
0: ยเพื่อจะมีหนังสือเชิญท่านรองผู้ว่าไปดีไหมครับเพราะว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือเชิญไปท่านจะไปยากหน่
1: อ
0: ยนะฮะคือจัดประเด็นนี้หน่อยนะฮะแล้วก็เอาสิ่งที่ประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยนะเชิญมาแล้วก็ไปลงพื้นที่นะครับขอรบกวนในส่วนของพื้นที่ทางท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพตั้งเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจัดประชุมแบบนี้แหละในพื้นที่แล้วก็เชิญทางท่านรองผู้ว่าแล้วท่านส.ส.ไปดีไหมครับ
1: ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะ
0: ดีดีไหมฮะท่านได้ไหมครับ
1: ดีมากฮะ
0: ดีไหมครับท่าน
3: ย
0: ิน
3: ดีอย่างยิ่งเลยคร
0: ับ ถ้างั้นท่านเดี๋ยวเร็วจากนี้ท่านตั้งเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญท่านไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ท่านจะได้ลงพื้นที่ไปนะครับ
1: คือสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหละครับคือหนึ่งความมั่นใจแรกคือมั่นใจของผู้ใช้น้ำก็จะได้รู้แล้วว่าโครงการยำกลางประปาเนี่ยลงมาเนี่ย

0: ถ้าตัวนี้ลงมาจะจบปัญหาเรื่องน้ำต้นทุน2จะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้จะขายที่ตอนนี้ผู้จะขายที่ก็
1: สับสน
0: ใช่ฮะคือบางเจ้าเนี่ยเขาขายในราคาถูกนะครับเนี่ยถ้าจะขายเนี่ยเขาไม่ขายราคานี้แต่เขาคิดว่าเขาทำบุญเพราะว่านี่คือบุญของอำเภอปกติเขาตั้งไว้ก็จะขาย 107,800 แต่ถ้าการประปาจะเอา 105,000 ผมเชื่อว่าเขาขายเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันไม่จบสักทีเพราะนั้นครั้งนี้นี่ผมก็อยากผมทราบดีผมคิดว่าท่านรองผู้ว่าท่านก็มีความตั้งใจสูงครับ
1: ค
0: ิดว่าครั้งนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นบุญอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวอำเภอเกษตรวิสัยท่านผู้ว่าครับ
2: ครับท่านรองผู้ว่าครับเดี๋ยวฝาก
1: ประเด็นนี้นิดนึงครับในประเด็นนี้นะครับเชิญนะครับ
3: ก็ผมยินดีนะครับเรื่องจัดซื้อที่ดินเนี่ยผมเป็นคนเริ่มต้นตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่ขอนแก่นนั่นแหละจนไปอยู่หลายที่จนกลับมาเป็นรองผู้ว่าที่ดูแลภาคนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปิดเวทีพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำคุณภาพน้ำเรื่องน้ำดิบเรื่องที่ดินเรื่องต่างๆนานาที่ทุกท่านได้นำเรียนมาเนี่ยผมก็ยินดีพร้อมที่จะไปพบทุกท่านได้ทุกเวลานะครับขอให้ทำหนังสือแจ้งมาเลยผมพร้อมที่จะลงไปพร้อมกับคณะทางผู้ในการเขตเรื่องการขยายเขตเรื่องอะไรต่างๆนานาที่ต้องการเป็นประเด็นที่พวกเรายังสงสัยอยู่แล้วก็ติดขัดอะไรจะไปผลักดันให้เรียบร้อยเพราะว่าถือว่าประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้วประปาภูมิภาคมีหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนให้บริการทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ครับยินดีอย่างยิ่งและไปอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสจะพูดคุยกับทางท่านสสท่านพิธีกรและท่านสสท่านนายกจริงๆถ้าผมไปในท่านคงจำหน้าผมได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเจอกันในพื้นที่แล้วกัน
0: ได้ครับได้ครับ
3: พื้นที่บ่อยมากครับผม
1: โอ้ดีใจได้เราก็ยินดีมาก
0: คนบ้านเฮาพร้อม
3: คนบ้านไทยนี่แหละครับ
1: โอเคครับคนบ้านเดียวกันครับถ้างั้นก็ครั้งนี้ผมขออนุญาตขอบคุณท่านรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะฮะฝ่ายปฏิบัติการ2นะครับท่านรองกมลศรีวงศ์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราคาดหวังว่าเดี๋ยวท่านจะเดี๋ยวทางท้องถิ่นเดี๋ยวเขาจะทำตั้งเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเชิญท่านลงพื้นที่นะครับ
3: ผมยินดีอย่างยิ่งเลยคร
1: ับ ครับครับขอบคุณครับท่านกมลศรีวงศ์ครับ
3: ครับขอบค
0: ุ
3: ณ
0: มากครับ
4: ท่านผู้ว่าครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณนะฟังในส่วนพื้นที่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะโอเคนะครับท่านในส่วนของท้องถิ่นท้องพื้นที
5: ่ครับโอเคครับ
1: โอเคนะครับ
5: ตัวพร้อมครับพร้อมจัดการประชุมครับ
1: โอเคครับโอเคครับถ้างั้นลาในพื้นที่นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มา
0: ครับผม
1: คิดว่าคือเรื่องนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็คือเราได้ร่วมคิดร่วมทำ
0: ใช่ครับ
1: ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้เป็นพื้นที่กลางให้กับทางด้านส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับได้นำเสนอปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนปัญหาที่พี่น้องประชาชนร้องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องทางนะครับถ้าท่านผู้พี่น้องประชาชนมีปัญหาอะไรนะครับสามารถร้องเรียนนะครับผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับก็สามารถส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาไปรษณีย์ได้นะครับถึงประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร02-242-5900ต่อ5041ถึง2ครับอันนี้คือช่องทางที่เราร่วมคิดร่วมทำแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของทางรัฐสภาเราครับวันนี้ขอบคุณนะครับสสชัชวาลแพทย์ยาไทยสสบิ๊กครับ
0: ครับพี่ครับ
1: นะครับที่เป็นตัวแทนประชาชนครับติดตามนะครับเรื่องของร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทีวีรัฐสภาของเราได้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้ลา
6: ทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

กลับมาติดตามกันต่อนะครับชั่วโมงที่2ของรายการนะครับก็ปรึกษาเรื่องกฎหมายกับทนายความประจำรายการนะครับทุกวันศุกร์ก็ร่วมมือกับทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านก็ติดต่อเข้ามาที่รายการปรึกษากันได้กับวิทยากรนะครับสภาทนายเขามีบริการทนายให้คำแนะนำที่ไหนยังไงเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ถามวิทยากรจากสภาทนายได้นะครับเวลาไปติดต่อนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะไปที่ไหนไปศาลไหนไปยัง

0: ังไงเราก็จะได้รับคำแนะนำในเรื่องของกฎหมายนะครับก็เสียสละเวลานิดนึงเวลาเรามีปัญหาด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันจะยุ่งยากนะก็อยากให้แก้กันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปรึกษาได้ทั้งแพ่งอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับหมายเลขโทรศัพท์โทรได้เลย02ครับ206-6102-3 2เบอร์นี้ในรายการ02ครับ206-6102-3แล้วก็ระบบ LINE นะครับอยากให้ท่านพิมพ์ข้อความมาขอเอกสารเอาไว้นะครับเอกสารก็จะเป็นเรื่องของเบี้ยปรับนะครับหลักการของเบี้ยปรับคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละสัญญาแล้วแต่ละที่เขาก็จะเรียกไม่เหมือนกันแต่หลักการจะเหมือนกันนะครับคือเบี้ยปรับเนี่ยเป็นเรื่องที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มทำสัญญากันเลยแหละว่าถ้าเกิดผิดนัดชำระนะหรือชำระไม่ตรงตามที่ตกลงอ่ะเธอต้องเสียเงินจำนวนหนึ่งให้กับฉันอย่างเงี้ยเขาเรียกเบี้ยปรับแต่ถ้าเป็นพวกกู้เงินสถาบันการเงินบางทีเขาก็ไม่เรียกเบี้ยปรับบางทีเขาเรียกดอกเบี้ยซึ่งเป็นดอกเบี้ยผิดนัดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งปกติเขาขอคิด10-15แต่อย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้เกินกว่า15ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกเบี้ยปรับนะฮะถ้าตามกฎหมายแต่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเขาอาจจะใช้เป็นคำว่าดอกเบี้ยผิดนัดบางสัญญาก็เป็นเงินประกันบางสัญญาก็เป็นค่าสินไหมค่านู่นค่านี่แต่หลักการจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเงินที่ตกลงตั้งแต่ล่วงหน้าเอาไว้ว่าถ้าคุณผิดนัดคุณชำระหนี้ผมไม่ตรงผมจะขอชำระผมจะขอให้คุณเนี่ยชำระเงินก้อนนี้หรือคุณเนี่ยจะชำระเงินก้อนนี้ให้กับเขาบางคนไม่รู้เลยโอ้ยทำไมมันแพงกลางเยอะจังอย่างเงี้ยนะฮะเบี้ยปรับหลักการนะครับถ้าคุณพิพาทแล้วคุณขึ้นศาลเนี่ยศาลมีอำนาจลดให้ได้เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องรู้คำว่าเบี้ยปรับให้มั่นคงครับเพราะบางเบี้ยปรับมันหลายหมื่นหลายแสนก็มีครับถ้ามันเป็นการกู้หรือการดำเนินการในชิ้นงานสัญญาใหญ่มันจะมีเบี้ยปรับจำนวนมากเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ฮะอ่ะพิมพ์159นะครับถ้าสแกน QR code น้ำเงินไม่ติดนะ159พิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วถ้าใครที่จะขอผ่านระบบ LINE ก็พิมพ์เป็นข้อความ159ขอเบี้ยปรับขอกฎหมายพิมพ์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งให้ไปอ่านนะครับไปศึกษากันนะครับเรื่องนี้ท่านจำเป็นต้องรู้ครับรู้กฎหมายดีที่สุดนะฮะอ่ะพิมพ์เข้ามา159นะครับ159ช่วงนี้ใครจะปรึกษากฎหมายนะครับโทรสดได้เลย02ครับ206-6102-3นะฮะ02ครับ206-6102-3นะฮะระบบ LINE @10hotline ขอเอกสารกฎหมายนะครับอาจจะได้ติดต่อกันในทั้งระบบ LINE แล้วก็หน้าใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันสดนะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะครับเป็นรายการสด2ชั่วโมงอังคารกับศุกร์นั้นเป็นวันหยุดราชการนะฮะใครจะปรึกษารีบโทรเลยครับ02ครับ206-6102-3ครับ02-206-6102-3นะฮะบ่ายวันนี้เราอยู่กับวิทยากรครับท่านคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทนายธีรโชติป้องกันภัยมาร่วมในการบ่ายวันนี้นะฮะสวัสดีครับทนายธีรโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม02นะครับ206-6102-3นะครับ02ครับ206-6102-3 นะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการใครนั่งชมรายการอยู่เอกสารด้านกฎหมายก็อย่าลืมนะครับไม่อ่านวันนี้ไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้อ่านเวลาว่างแต่ต้องขอไว้ก่อนนะครับต้องขอไว้ก่อนนะฮะผมไปคำถามผ่านระบบไลน์ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอสายเข้ามา2สายนะฮะติดต่อเข้ามาฮะรบกวนปรึกษาค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อต้นปี69คนข้างบ้านมาบอกพ่อว่าจะก่ออิฐขึ้น3ก้อนตรงรั้วบ้านรั้วบ้านที่พ่อทำไว้เป็นลวดหนามเกี่ยวกับปูนเขาบอกว่าจะถมดินเพื่อปลูกบ้านพ่อถามว่าทำไมไม่ทำในที่ดินของตนเองเขาตอบว่าถ้าทำในที่ดินของตนเองเขาต้องทำรั้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะทำรั้วสูงขึ้นจากเดิมเขาจะมาคุยอีกทีไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นเขาก็มาคุยกับพ่อไม่นานพ่อก็ตายอุบัติเหตุหลังจากจัดงานพ่อเสร็จเขาก็ให้ผู้รับจ้างมาก่ออิฐแต่ไม่ได้แจ้งว่าจะมีช่างมาเข้ามาทำช่างก็ทำจนเสร็จแล้วก็นำดินมาถมเท่ากับระดับอิฐซึ่งสูงกว่าบ้านของพ่อข้อกังวลอยากปรึกษาก็คือข้อ1ถ้าหากเขาจะทำรั้วสูงขึ้นเพื่อกั้นเขตแล้วค่าใช้จ่ายเราจะปฏิเสธเขาได้ไหมข้อ2ค่าใช้จ่ายที่เขาจ้างมาก่ออิฐจะเป็นข้ออ้างที่เขาจะมาเรียกเก็บกับเราได้ไหมกรณีที่เราปฏิเสธข้อ3เราสามารถห้ามไม่ให้เขาทำรั้ว

0: สูงขึ้นจากอิฐที่ก่อไว้3ก้อนได้ไหมหากเขาจะทำก็ให้เขาทำในที่ดินของเขาเองขอบพระคุณมากค่ะใครตอบนะฮะคุณจำปีเข้ามาฮะเชิญครับคุณจำปีครับ
1: สวัสดีค่ะป้าอยู่ประจวบนะคะป้าอยากถามว่าป้าจะซื้อที่ดินเนี้ยมันเจอแต่หลักเจอแค่2หลักข้างหลังข้างหน้าเขาเอาเสาปูนตัดไว้เขาอ้างว่าน่าจะอยู่ลึกเขาถมที่ทับทีนี้ใบที่อ่ะอยู่ที่นายทุนกำลังจะคิดจะไปโอนแล้วก็ที่นายทุนเขาจำนำนายทุนไว้นายทุนไปด้วยที่กรมที่ดินเราจะมีปัญหาไหมคะแต่เราไม่ได้ใส่ชื่อเราใส่ชื่อลูกเขาจะให้เข้าไปไหมคะแบบไปพี่สาวเราไม่มีความรู้แต่พี่สาวเขามีความรู้หน่อยนึงไปโอนพร้อมกระตังจะมีปัญหาอะไรไหมคะพูดถึงว่าเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยปากเอาไว้เขารับมรดกจากพ่อแม่แต่เรากะว่ายังไม่ปลูกอะไรทั้งสิ้นเราจะมีปัญหาเรื่องตามมาข้างหลังไหมคะอยากจะทราบค่ะ
0: นะเจอ
1: แ
0: ล้ว
1: คือไปหักโอนกับพร้อมกับเจ้านายทุนเลยเขาจำนำกันแล้วก็ทำเรื่องที่กรมที่ดินนะคะไปพร้อมกันเนี่ยแต่ทีนี้ว่าพี่สาวเขาจะเข้าไปด้วยได้ไหมกำลังจะหักโอนให้น้องสาวคือว่าเราซื้อเป็นนามของลูกสาวคนเล็ก
2: อันนี้ที่ไปซื้อกับทางผู้ขายอันนี้ก็คือไปซื้อจากเจ้าของใช่ไหมฮะแล้วตอนซื้อนี่จดเป็น
1: กรมที่ดินด้วยกำลังจะ
2: ไปที่กรมที่ดินอันนี้จดทะเบียนซื้อขายกันเรียบร้อยหรือยังครับ
1: ยังค่ะยังไปอยู่ไอ้เขตเทศบาลนะคะ
2: อ๋อ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือ2งานกว่า
2: 2งานนะฮะ
1: มันจะมีขอเราไปถึงดูโฉนดได้ไหมคะจะโกงกันไหม
2: ครับ
1: แล้วขอให้รู้ว่าโฉนด
0: เดี๋ยวเจ้าของโฉนดเป็นใครฮะ
1: เจ้าของท่านโฉนดก็อยู่แถวบ้านเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของเลยอะค่ะ
0: เขาจะไปวันที่จะไปโอนเขาจะไปอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ไป
0: เขาจะไปนะฮะตอบสั้นๆพอจ้ะจำปีจ๋าฟังจำปานิดนึงจ้ะ
1: จ้ะ
0: จำปาจะขอถามจำปีนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: เจ้าของโฉนดจะไปนะในวันที่จะโอนนะ
1: ค่ะต้องไปแล้วก็คนในทุนด้วย
0: จำปีจำปีจำปีฟังจำปาหน่อยจำปีตอบสั้นๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จำปาถามสั้นจำปีก็ต้องตอบสั้นจำปาไม่ต้องอธิบายนะ
1: ค่ะ
0: จ้ะวันที่จะไปโอนเจ้าของโฉนดจะไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคโฉนดไม่ได้ติดอะไรใช่ไหม
1: ติดค่ะติดกับนายทุน
0: กู้ติดกับนายทุนนะ
1: แต่กู้ไปกู้ในนามไปทำเรื่องกู้กันที่กอง
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะไปด้วย
0: โฉนด
1: ถ่ายตรงนั้นเลย
0: โฉนดติดจำนองนะ
1: จ้ะไปถ่ายเลย
0: ตอบสั้นๆนะจ๊ะจำปีนะเดี๋ยวจำปาก็พยายามอยู่นะตอนนี้นะวันที่จะไปซื้อขายไปโอนกันเจ้าของโฉนดไปนายทุนจะไปด้วยนะแล้วเราจะทำวันนั้นให้จบเราถามว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมโอเคตั้งใจฟังนะจำปีนะตอนนี้จำปาถามนะฮ
1: ะ
0: นี่จำนงจะตอบแล้วฮะเชิญฮะจำนงฮะ
2: ครับคืออนุญาตไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันนะฮะคือตอนนี้ก็คือมีการซื้อขายที่ดินนะฮะแล้วก็ตัวเจ้าของที่ดินไปด้วยถูกต้องนะฮะแต่ว่าตัวที่ดินตอนนี้ปัจจุบันติดจำนองอยู่ใช่ไหมครับครับคือถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมคือต้องเรียนนี่ฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่ไปซื้อขายที่ดินคนเดิมเนี่ยเขาไปเคลียร์กับทางเจ้าหนี้ได้แล้วเจ้าหนี้จำนองเนี่ยเขาปลดจำนองให้นะครับ
1: ไปปลดค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือไปถ่ายถอนเรื่องจำนอง
1: ถ่ายถอนเพราะว่าโฉนดอ่ะเจ้าของจำนำกับนายทุนไปด้วย
2: ครับก็คือเอาโฉนดไปนะฮะ
0: จำปีจำนงกำลังจะตอบจำปากำลังปวดหัวอยู่ตอนนี
2: ้คือถ่ายถอนจำนองแล้วเรียบร้อยนะครับที่ดินไม่ได้มีแบบมีภาระติดพันอะไรไม่ได้มีการจดทะเบียนจำนองอะไรกับเจ้าหนี้รายอื่นคาไว้แล้วนะคร
1: ับ
2: ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยการโอนกรรมสิทธิ์ถ้าเจ้าของที่ดินไปแล้วก็โอนให้กับผู้ซื้ออย่างนี้ก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าผู้ซื้อจะเป็นน้องสาวหรือจะเป็นคุณจำปีอะไรก็ได้นะครับก็ตามที่ตกลงกันว่าจะให้ใครมีชื่อเป็น

0: อาจจะใส่ชื่อใครนะครับมันก็จะไม่ได้มีติดปัญหาว่าที่ดินนี้อาจจะถูกจำนองในอนาคตอะไรพวกนี้ปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ชัวร์นะครับว่าตอนที่ซื้อขายเนี่ยไม่ได้มีเรื่องจำนองติดไว้แล้วนะครับพูดง่ายคือแนะนำว่าผู้ซื้อนะครับเจ้าของที่ดินเดิมเขาจะต้องไปเคลียร์ก้อยแล้วก็ให้ทางเจ้าหนี้จำนองเขามาจด
1: ป้าถามนี่มันติดจำนองกับนายทุน
2: ป้าจ๋าป้าจ๋าจำปีฟังจำปาหน่อยอย่างนี้น
1: ะ
2: วันที่จะไปซื้อที่ดินเขาน่
1: ะ
2: ล็อตแรกเนี่ยต้องให้เจ้าของที่ดินเนี่ยเคลียร์กับนายเขาก็จะทำการไถเมื่อไถเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาชื่อเจ้าของล็อตเนี้ยให้เขาเคลียร์ของเขาแล้วการจดทะเบียนมันจะกลับมายังผู้ที่เป็นเจ้าของโฉนดพอเขาเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยจดทะเบียนเรียบร้อยไถกันเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค่ะ
2: โฉนดมันก็จะเป็นของเจ้าของโดยไม่ติดอะไรละ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ไอ้นายทุนมึงจะไปไหนก็ไปแกทำการไถให้กับเจ้าของแล้วนะเราก็เฮ้ยมานี่ฉันน่ะจะซื้อแกแล้วแกก็มาดำเนินการรับเงินแล้วจดทะเบียนนะให้กับเรานะแล้วก็จะมีหนังสือสัญญาในการซื้อขายแล้วเขาก็จดทะเบียนมาหาเราเมื่อมาหาเราปุ๊บจบแล้ว
1: มันคืออย่างนี้คือไว้ที่กองไอ้กองทะเบียนที่กรมที่ดินเลยจะต้องไปจ่ายกันตรงนั้น
2: ก็นั่นแหละคืออย่างนี
1: ้
2: มันจะจ่ายยังไงก็เรื่องของมัน
1: ใช่แต่เขาให้เราฟักจ่ายต่อหน้า
2: ก็นั่นแหละถ้ามันเป็นมูลหนี้เท่าไหร่ก็ตามที่ตกลงกันเออแค่นั้นแหละ
1: ไม่มี
2: ตั้งใจนะตั้งใจนะ
1: ตั้งใจฟังค่ะ
2: จำปีตั้งใจฟังเพราะว่าจำปาอธิบายน่าจะรอบที่3แล้ว
1: ใช่ป้าแก่
2: ป้า
1: ค่ะ
2: เออนี่แหละเดี๋ยวผมเป็นห่วงเพราะมีคดีนึงผมตามอยู่ไอ้ด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยตามอยู่นะคืองี้เอาเงินของป้าเนี่ยไป
1: ใช
2: ่นะต่อหน้า3คนเลยเจ้าของที่ดินครับนายทุนบอกอ้าวคุณติดหนี้ผมอยู่เท่านี้เจ้าของที่ดินบอกว่าอันเนี้ยเนี่ยผมพาคนจะซื้อมาวางเงินละคุณก็วางเงินตามที่คุณตกลงจะซื้อที่ดินนายทุนเขารับเงินแล้วก็โอเคถ่ายจำนองให
1: ้
2: เมื่อเขาถ่ายจำนองของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็ให้เจ้าของที่ดินนะโอนมาหาทางป้า
1: ถ่ายถอนนี้เขาต้องมีใบถ่ายใช่ไหมคะต้องให้เรา
2: เขาจะทำการถ่ายของเขาเองในการจดทะเบียนนะเออในการจดทะเบียนเนี่ยมันจุดอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่นั่นแหละเขาจะทำการป้าดูที่โฉนดดูโฉนดว่ามันจดการมันเปลี่ยนการถ่ายมาเรียบร้อยแล้วหายังทางมันก็จบแล้วถามเจ้าหน้าที่เฮ้ยเจ้าหน้าที่มันถ่ายกันแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะป้าป้าก็บอกเอาอย่างนี้เจ้าหน้าที่จดขายมาให้ฉันเนี่ยน
1: ะ
2: เออเข้าใจนะป้านะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบค่ะกวางอยู่ค่ะ
2: วันนั้นน่ะคนแก่ไปด้วยกันใช่ไหมเนี่ย
1: คนแก่กับลูกค่ะ
2: อ๋อลูกเขาจะรู้เรื่องอยู่นะ
1: รู้เรื่องค่ะ
2: เออ
1: แต่เขาก็ไม่เก่งเหมือนคนโตทีนี้จะไปสามคนนี่เขาจะให้เข้าไปป่ะ
2: โอ้ยไปสิบคนก็เข้าไปไม่เบียดกันแล้วกันนะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณ
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะยุ่งมั่นฝันยืนนะคะทั้งรายการทั้งคนด้วย
2: อ่ะอวยพรเรื่องเงินให้หน่อยฮะ
1: ค่ะเอาตังค์เยอะๆกันแล
2: ้
1: วให้มีตังค์เยอะรวยรวยอยู่แล้วขอให้รวยขึ้น
2: ทุฮะ
1: นะสาธุค่ะ
2: ครับคุณสำอางคุณสำอาง
3: ครับผม
2: เชิญเลยเชิญเลย
3: คือเมื่อปี2539นะครับเคยไปดู

0: ไปกู้ยืมธนาคารไปเพราะผมไม่ได้ไปกู้และต่อมา
1: ถามว่าศาลพิพากษาแล้วใช่ไหมเพราะมันมีหมาย
0: แล้ว
1: พิพากษาปีไหนฮะ
0: ปี4 4 4 6
1: ประมาณ2546นะ
0: ครับ
1: พิพากษาคือคุณก็ต้องเป็นลูกหนี้ถูกต้องไหมเอาภาพรวมคือคุณเป็นจำเลยคุณก็ต้องชำระหนี้ใช่ไหมศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอบสั้นๆพอนะเอาประเด็นที่คุณจะถามฮะ
0: ประเด็นที่ผมจะถามก็คือก็ผมไม่ได้ไปศาลเลยแล้วก็ผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ทำสัญญาอะไรเลยอ่ะ
1: คืออย่างนี้ฮะ
0: ครับ
1: เมื่อมีหมายมาคุณไม่ไปต่อสู้เราจะมาบอกว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะกระบวนการทางกฎหมายปล่อยให้คุณต่อสู้อยู่แล้วเมื่อศาลพิพากษาปีประมาณ2546ให้คุณเป็นผู้ต้องชำระหนี้ตามที่เขาฟ้องถ้าไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้หลักก่อนนะผมจะถามคุณว่าคุณจะถามว่าไง
0: คือผมจะถามว่า แล้วปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่ดินตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยอ่ะคือยังไม่เคยเห็นที่ดินยังไม่เคยอะไรเลยได้แต่เพียงพูดคุยเฉย
1: คืออย่างนี้ฮะจะให้เราตอบว่า ยังไงผมก็จับทนายก็ตอบลำบากเพราะตอนเนี้ยคุณเป็นหนี้ฮะคุณต้องไปตามคำพิพากษาซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เจ้าหนี้จะดำเนินการเนาะเนาะเพราะการจะให้มาว่าผมไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้แต่มันผ่านการต่อสู้บนชั้นศาลมาแล้วแล้วคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณเลยเนาะ
0: คือผมติดเตียงอยู
1: ่
0: ไงผม
1: ไม่เป็นข้ออ้างอะฮะขออนุญาตนะคุณสำอางนะผมเคสนี้ผมจะตอบกับทนายลำบากเลยขอบพระคุณสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์ฮะ02ครับ2066102-3ครับ022066102-3เมื่อมีหมายนัดสืบพยานถือว่าท่านก็ทราบแต่ท่านไม่ขึ้นศาลเองกระบวนการไปในกระบวนการ02นะ2066102-3นะฮะรบกวนเอาเบี้ยปรับไปอ่านหน่อยครับผมนะเบี้ยปรับบางเงินกู้มันสูงเนาะบางสัญญาสูงนะฮะแล้วถ้าฉันไปต่อสู้คดีเนี่ยฉันขอลดได้นะศาลท่านก็มีอำนาจในการลดด้วยท่านจะได้รู้เอาไว้เบื้องต้นนะฮะเวลาเราไปกู้เงินมันจะเป็นคำว่าดอกเบี้ยผิดนัดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไอ้ดอกปกติเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์เก็บท่านไปขอเขาไม่ได้หรอกแต่ไอ้สิ่งที่มันมากกว่าผิดนัดเนี่ยนะฮะที่เหมือนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเบี้ยปรับนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขอลดขออนุญาตนะฮะพิมพ์เข้ามาเลยถ้าสแกน QR code สีน้ำเงินไม่ติดสีน้ำเงินไม่ติดนะฮะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอด10 hotline 15เบี้ยปรับหรือขอเอกสารกฎหมายนะครับพิมพ์เข้ามาเลยฮะขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะ

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงอีก32นาทีนะฮะสดในรายการโทรได้เลยนะครับที่02ครับ206ครับ206 610213คุยกันได้วันนี้อยู่กับทนายธีรโชติป้องกันภัยนะฮะจากสภาทนายความคุณตั๊กครับเชิญครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะเชิญเลยฮะ
1: อยากสอบถามว่าบท5มาซื้อต่อเขามาประมาณ9ปีแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยญาติเข้าไปทำเกษตรแล้วเราจะใช้ที่ต่อเขาไม่คืนให้เขาบอกให้เราไปฟ้องศาลค่ะรบกวนว่าต้องทำอย่างไรต่อคะ
0: เขาเข้าไปนี่เพราะอะไรเราถึง
1: อะไรนะคะ
0: เขาเข้าไปนี่เราอนุญาตหรือเรายังไง
1: เราอนุญาต
0: ไหม
1: ไม่มีค่ะให้เข้าไปเฉยๆค่ะ
0: เข้าไปเฉยๆ
1: ค่ะ
0: มีใครรับรู้รับทราบไหมในการอนุญาต
1: ไม่มีค่ะก็มีคนพื้นที่แถวนั้นเขาไปทำสวนทำอะไรจะปลูกทำการเกษตรอะค่ะ
0: อันนี้มันเป็นแปลงทำ
1: ปลูกพริกอะไรพวกเนี้ยค่ะเลี้ยงสัตว์อะไรเนี้ยค่ะเป็นที่เปล่า
0: แล้วเราเข้าไป

0: ดูที่ของเราตลอดไหม
1: เข้าไปดูตลอดค่ะ
0: ไปดูตลอดมีหลักฐานอะไรในการเข้าไปพื้น
1: หลักฐานไม่มีก็จะมีแค่เพื่อนข้างๆบ้านรู้เห็นแค่นั้นเองค่ะ
0: อืมกี่ไร่ประมาณ
1: ประมาณ2ไร่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาเข้าไปเป็นญาติสนิทญาติห่าง
1: ก็เคยรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: เคยรู้จักกันเนาะ
1: ค่ะ
0: เออให้เขาเข้าไปเนาะ
1: ค่ะก็ประมาณปีกว่าเพราะช่วงไม่สบายค่ะไปรักษาตัวอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปค่ะ
0: ที่ดินอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่อุดรค่ะ
0: เราอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่อุดรค่ะ
0: เราก็อยู่อุดร
1: แต่คนละอำเภออ
0: ๋ออยู่คนละอำเภอเนาะ
1: ค่ะ
0: อืมไม่ได้ไปประมาณปีนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: อืมไปคุยกับเขาล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ
1: ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะใช้พื้นที่เขาก็บอกว่าไม่ออกให้ไปฟ้องศาลเอง
0: คือมึนแถวอ่ะ
1: มึนค่ะ
0: มึนเนาะ
1: จ้ะ
0: อุตส่าห์ให้เข้าไปแล้วก็แบบนั่นนู่นนี่แล้วให้ออกไม่ออก
1: ค่ะ
0: อ่ะอยากให้ฟ้องใช่ไหมเนี่ยท้าเราไปฟ้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะท้าค่ะ
0: โอ้ยคนเอียงว่ะอ่ะมึนหน้ามึนนะอ่ะเชิญฮะ
2: อืมคือครับผมอันนี้เป็นที่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: มีเอกสารอยู่กับเราใช่ไหมครับตัวที่
1: ใช่ค่ะเอกสารอยู่กับเราเพราะว่าเราซื้อก็มีผู้ใหญ่บ้านรับรู้แล้วก็เจ้าของที่เขาก็เซ็นให้เราเรียบร้อยจ่ายตังก็มีเอกสารครบค่ะ
2: ครับแต่ว่าส่วนก็คือเราให้ทางญาติเนี่ยเข้าไปทำประโยชน์ตั้งแต่5ปีที่แล้วใช่ไหมฮะ
1: เก้าปีแล้วค่ะ
2: เก้าปีใช่ไหมเก้าปีแต่ว่าเขาเข้าไปทำประโยชน์อะไรพวกนี้เราไม่ได้มีการทำเป็นหนังสือไม่ได้มีหลักฐานอะไรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไม่มีค่ะ
2: โอเคครับคือต้องเรียนหลักกฎหมายนี่ครับคืออย่างที่พ.ป.ท.5เนี่ยอันนี้เขาเรียกที่ดินที่ไม่ได้มีการออกโฉนดนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ดินประเภทนี้มีเฉพาะสิทธิครอบครองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการจะฟ้องเรียกคืนที่ดินแปลงนี้มันจะต้องทำภายใน1ปีนับแต่วันที่เขาแย่งการครอบครองนะครับคืออย่างอันเนี้ยคือเราเพิ่งไปคุยกับเขาเมื่อวานเลยใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งเขาไม่คืนที่ดินให้เราแล้วก็ให้เราไปฟ้องศาลใช่ไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องของการฟ้องเรียกคืนการครอบครองนะครับก็คือเขายึดถือที่ดินไว้แทนเราเนี่ยแหละก็คือเราอนุญาตให้เขาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าการที่เขามาบอกว่าเอ้ยไม่คืนและอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอย่างเนี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบดำเนินการฟ้องภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่เขาแจ้งว่าเอ้ยไม่คืนแล้วคุณอยากได้ก็ไปฟ้องเอานะฮะนะครับนับเป็นคืนการครอบครองจากทางญาติที่เขาใช้ประโยชน์อยู่นะครับนั้นเนี่ยก็แนะนำว่ารีบดำเนินการในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน1ปีแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่ดินพ.ป.ท.5ซึ่งมันไม่มีเอกสารมันไม่ได้มีโฉนดนะครับถ้ามันเกิน1ปีปุ๊บเราก็จะไม่สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนได้แล้วนะครับ
0: คุณตั๊ก
1: ค่ะ
0: เราต้องรีบนะตามที่ทนายบอก
1: ถ้ากรณีเขาไปก่อนที่เราจะคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรคะที่พอเรา
0: ไปทำเรื่องอะไร
1: เป็นยังไงคะ
0: ทำเรื่อง
1: ว่าเขาได้อยู่ครอบครองเลย1ปีมาแล้วเขาทำแล้วแต่เรายังไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวเขาไปทำอะไรมีข้อมูลอะไร
1: เขาเรียกอะไรคะที่เขาอยู่แล้วโดยเปิดเผยเขาเรียกที่อะไรกรณี
0: เขาครองพอละปักหรือเปล่า
1: ปละปักใช่ค่ะ
0: มันปักไม่ได้มันพ.ป.ท.5
1: อ๋อปักไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: ครอบครองปละปักใช้กับโฉนด
1: ค่ะ
0: ที่ดินของคุณเนี่ยพ.ป.ท.5มันเป็นที่ดินไม่มีหลักฐาน
1: ค่ะ
0: มันปักไม่ได้อย่าไปเชื่อมัน
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เว้นแต่คุณไม่รู้ว่าที
1: ่ค่ะ
0: มันพูดอย่างนี้ใช่ไหมครอบครองเปิดเผยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออคือมึนแท้ไม่บอกเขาดูรายการหน่อยใครไปแนะนำเขาอ่ะที่ดินพ.ป.ท.5ไม่มีหลักฐานเมื่อไม่มีหลักฐานเนี่ยมันจะไปอ้างการครอบครองปละปักไม่ได้แต่ที่ดินพ.ป.ท.5ที่ทนายบอกมันเป็น
1: ค่ะ
0: เมื่อเขามีสิทธิครอบ

0: ครองแล้วเขาบอกเฮ้ยแกไปฟ้องฉันเอาเนี่ยแสดงว่าเขาเปลี่ยนเจตนาละคุณน่ะต้องรีบฟ้องมันออกไป
1: ค่ะ
0: เออต้องเป็นอย่างนี้นะ
1: การฟ้องนี่ต้องทำดำเนินการอย่างไรบ้างคะขอคำแนะนำเลยค่ะ
0: เชิญนะทนายฮะ
2: ครับคือการฟ้องคดีเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องเก็บหลักฐานนะฮะรวบรวมพยานหลักฐานว่าเราเป็นคนอนุญาตให้เขาเข้าไปใช้ที่ดินนะครับเขาใช้โดยอาศัยสิทธิ์เรานะฮะแล้วเนี่ยเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายก็คือมีการบอกปัดว่าที่ดินแปลงเนี่ยเขาเป็นคนมีสิทธิ์ครอบครองนะฮะเราไม่มีสิทธิ์เมื่อวานนะครับส่วนเรื่องว่าจะดำเนินการฟ้องร้องคดียังไงอันเนี้ยแนะนำว่าเนื่องด้วยเป็นคดีค่อนข้างคดีเกี่ยวกับที่ดินแล้วกันนะครับมันจะมีความยุ่งยากแล้วก็มีความทับซ้อนในทางข้อกฎหมายนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายให้ดำเนินการให้ก็จะได้มีความรัดกุมนะครับก็คือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฟ้องขับไล่แล้วก็ฟ้องเรียกคืนการครอบครองนะถ้าไปปรึกษาทนายก็จะได้จัดการทำเรื่องของร่างคำฟ้องแล้วก็เตรียมเอกสารประกอบคดีแล้วก็ประกอบอันนี้ที่ดินอยู่ที่อุดรใช่ไหมฮะอันนี้สามารถที่จะ
1: ติดต่ออำเภอค่ะ
2: ครับก็คือสามารถที่จะไปติดต่อทนายนะฮะแล้วก็เวลามีข้อพิพาทอะไรเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะฟ้องที่ตั้งของศาลที่ที่ดินแปลงเนี้ยอยู่ในเขตอำนาจนะครับอันนี้ที่ดิน
1: ศาลค่ะ
2: อ๋ออำเภอหนองไห้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะต้องไปขึ้นที่ศาลจังหวัดอุดรนะครับก็เดี๋ยวเอาไปแจ้งทนายแล้วเดี๋ยวทนายเขาจัดการเรื่องให้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณตั๊กรีบหาทนายเลยนะ
1: รีบหาทนายได้ทนายนี่เราหาจาก
0: ทนายที่รับจ้างทั่วไปเราลองสอบถามเพื่อนเราสอบถามญาติว่าพอรู้จักทนายไหมเอาทนายที่เราพอรู้จักคุยได้มันก็จะคุยได้ง่ายเนาะว่ามีทนายไหมลองกับเขาสักตั้งหนึ่ง
1: ลองกับเขาสักตั้งค่าใช้จ่ายเราจะเยอะกว่าเราซื้อที่มาไหม
0: คือนี่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะเสียสิทธิ์เนา
1: ะ
0: เราต้องทำแล้วเราก็ปรึกษาทนายว่าจะต้องทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างเพื่อบางทีอาจจะไม่ได้ฟ้องก็ได้แต่เขาอาจจะมีเขาอะไรพวกนี้นะ
1: เราชนะอยู่ใช่ไหมคะแบบนี้กรณีที่แบบนี
0: ้อย่าฟังแค่นี้ผมจะให้ทนายจะฟันธง
2: ใช่ครับผมโดยมันญาติทนายนะครับแล้วกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับทนายเนี่ยทนายจะไม่สามารถรับรองผลคดีได้นะครับว่าคดีนี้จะชนะแน่นอน 100% หรือจะแพ้แน่นอน 100% อะไรเนี่ยทนายจะไม่สามารถตอบในลักษณะของการรับรองผลคดีได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าคือถ้าปรึกษาทนายก็จะทำงานให้อย่างเต็มที่ตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ก็ลองปรึกษาทนายดูครับ
0: ว่าฟังแค่นี้เราไปตอบให้ไม่ได้หรอกว่าคุณชนะนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงอื่นอีกเยอะนะรีบหาทนายดีกว่าไปปรึกษาเขานั่นนู่นนี่นะจะได้ออกโนตรงโนติสอะไรไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนอย่าไปเสียดายตังถ้าเราอยากได้ที
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: แต่เขาจะมาสู้กับเราเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีหลักฐานอะไร
0: คืออย่างนี้ฮะมันเป็นสิทธิครอบครองอ่ะผมก็ฟังคุณฝ่ายเดียวถ้าผมไปฟังอีกฝ่ายนึงเขาอาจจะให้ข้อมูลอีกแบบนึงก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะมาฟังคุณแล้วบอกเขาไม่มีสิทธิ์สู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการในการสู้ในข้อที่จริงเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมถ้าเรามั่นใจว่าเราอนุญาตให้มันไปอยู่เราก็ต้องมั่นใจว่าอนุญาตให้มันไปอยู่
1: ค่ะ
0: แต่จะยึกยักเอ้ยแมนอีหลีบ่ไงแมนบ่นอเนี่ยฉันไม่ได้เข้าไปโดนแล้วอย่างเงี้ยนะอยู่ดีๆคนเรามันจะแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีข้อที่จริงอะไรเพิ่มเติมนะ
1: ค่ะ
0: นะอ่ะ
1: นะคะ
0: ครับผมรีบไปหาปรึกษาทนายนะอุดรเยอะอยู่ทนายนะ
1: ค่ะขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ครับขอบคุณครับครับ2066102123นะฮะระบบ LINE @10hotline @10hotline ติดตามรายการอยู่อยากได้ความรู้ไปอ่านนะครับช่วยพิมพ์159มานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเบี้ยปากท่านต้องเจอเพราะท่านไปเช่าซื้อรถไปกู้เงินไปจำนองไปอะไรอย่างเงี้ยท่านจะเจอกับคำว่าเบี้ยปรับหรือว่าเป็นคำอื่นแต่เป็นลักษณะที่ท่านต้องจ

0: ายเงินนะท่านจะต้องจ่ายเงินเมื่อท่านไม่ชำระหนี้หรือชำระแล้วไม่ครบเป็นการตกลงตั้งแต่ทำสัญญาเป็นการตกลงล่วงหน้าว่าถ้าในอนาคตฉันเบี้ยวเธอฉันผิดนัดฉันไม่ชำระให้ตรงฉันจะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับเธอนี่แหละเขาเรียกเบี้ยปรับนะอ่ะพิมพ์เข้ามานะครับเพื่อได้อ่านแล้วก็ให้เข้าใจมันจะมีฎีกาซึ่งเป็นคดีจริงๆเลยนะครับเอาไว้แนบให้ท่านอ่านอ๋อมันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะเยอะแยะมากมายโดยที่เราจะเจอก็คือคำว่าดอกเบี้ยผิดนัดนี่แหละนะครับมันจะมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับนะครับลองพิมพ์เข้ามาแล้วครับ2066102-3นะใช้2เบอร์นะครับ02ครับ2066102-3ถ้าเป็นระบบ LINE แอด10 Hotline แอด10 Hotline นะฮะคุยกันที่หน้าไมค์ได้เลยนะครับใช้2เบอร์ผมมาคำถามผ่านระบบ LINE ก่อนละกันคุณวันนี้นะฮะคุณก๊อฟฮะเชิญฮะคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟ
1: ค่ะค่ะพอดีจะปรึกษาว่ามีขอบอกว่าจะทำจะก่ออิฐตรงรั้วบ้านเราเพื่อที่เขาจะถมที่สร้างบ้านนะคะแล้วทีนี้จากนั้นมาไม่นานพ่อก็เสียหลังมาก่อสร้างอะค่ะมาก่ออิฐแล้วก็ถมที่ทีนี้เขาพูดกับพ่อว่าทำบ้านนะคะแล้วเขาจะทำรั้วขึ้นมาอีกเขาก็จะเหมือนกับว่ามาชวนเราเพื่อออกค่าใช้จ่ายกันคนละครึ่งแต่ทีนี้เราไม่อยากทำอะค่ะเราก็เลยกลัวว่าข้อเขาจะมาอ้างว่าเงินที่เขาลงทุนเขาสามารถที่จะมาเรียกกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่ทำใช่ไหม
1: ตอนนี้คือเขาก่ออิฐไปแล้วแล้วก็ถมที่ไปแล้วแต่ตอนนี้บ้านยังไม่ได้สร้างค่ะ
0: เขาก่อบนรั้วของเราเดิมเนี่ยขึ้นไปแล้ว
1: ขึ้นไปแล้ว
0: สูงเท่าไหร่อ่ะที่เขาก่ออ
1: าสักเมตรครึ่งได้ไหมคะประมาณนี
0: ้สิ่งที่จะต้องถามคุณก๊อฟก่อนคือรั้วที่คุณทำเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างของที่คุณประเด็นนี
1: ้อยู่ในเขตของเราค่ะ
0: อยู่ในเขตไม่ได้ทับเส้นเขตแดนนะ
1: ไม่ทับค่ะ
0: โอเคคุณทำรั้วอยู่ในเขตของคุณนะ
1: ใช
0: ่แต่ทีเนี้ยพ่อบอกอยากจะต่อก็ต่อทีนี
1: ้
0: เขาก็ต่อได้3ก้อนนะเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้พอเห็น3ก้อนแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันต่ออีกแน่นะโคตรมันก็จะสวยเขตเราอ่ะเชิญๆนะแต่นี้จะ
2: คืออย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าอันเนี้ยอยู่ในที่ดินเรานะฮะตัวรั้วอยู่ในที่ดินเราจริงๆเราตอนนี้คือเราเป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมจริงพอเราเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะห้ามคนอื่นนะเข้ามาใช้ประโยชน์ยกเว้นว่าเรามีสัญญาอะไรผูกมัดกับเขาอยู่ซึ่งอย่างก็ได้จริงที่ไม่ได้มีลักษณะของการไปทำข้อตกลงว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวอนุญาตให้เขาเข้ามาทำรั้วนะเป็นกิจลักษณะนะครับเพื่อประโยชน์ของเราอะไรก็ว่าไปมันไม่ได้มีข้อตกลงในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะมาขอก่ออิฐเพิ่มเติมในที่ดินเราอะไรเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในฐานะที่เราเป็นเจ้าของที่ดินได
1: ้
2: ส
1: ่
2: ว
1: นค่ะ
2: ครับครับส่วนเรื่องที่ว่าในอดีตเคยมีการก่อรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการทำตั้งแต่ในสมัยคุณพ่อใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเขาทำเมื่อต้นปีนี้เองอะค่ะ
2: ทำเมื่อต้นปีนะครับคือถามว่าถ้าเขาจะมาเรียกค่าก่ออิฐจากเราคืนอะไรได้ไหม ก็ต้องเรียนอย่างนี้คือเราไม่ได้มีข้อตกลงหรือว่ามีสัญญาอะไรจะไปผูกพันกับเขานะครับว่าเราเป็นคนจ้างให้เขามาก่ออิฐคือเขาเป็นคนมาขออนุญาตก่ออิฐในที่ดินเรานะซึ่งเราก็อนุญาตเพราะนั้นเขาโอเคตอนแรกกับตอนก่อเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับแต่ถามว่าเขาจะใช้ฐานอะไรมาเรียกค่าอิฐคืนจากเราแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อเท็จจริงเท่าที่ฟังจากคุณก๊อฟมาก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงอันไหนที่จะให้สิทธิ์เขาในการมาเรียกค่าวางอิฐก่ออิฐคืนจากเรานะครับมันไม่ได้มีข้อตกลงในลักษณะนี้อยู่นะฮะ
1: เพราะเราก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกพ่อก็บอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ทำ

0: ที่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขากลัวเสียที่ดินที่จะเป็นบริเวณบ้านเขาอะไร
1: เอาเอาอีกละ
2: แต่ว่า
1: เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เจอหน้ามืนอันนี้มาเจออยากทำรั้วอยากมีรั้วแต่ไม่ทำในที่ของตัวเอง
0: ใช่ใช
1: ่โ
2: อ้ครับ
1: เอา
2: ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยต้องถึงว่าคือถ้าเกิดว่ารอบหน้าเขา มีมาลักษณะเนี้ยคือถ้าเรายืนยันว่าเราไม่ต้องการเราก็แจ้งเขาไปให้ชัดเจนเลยครับว่าเราไม่ประสงค์ที่จะให้เขามาดำเนินการกับรั้วของเราในส่วนนี้อีกแล้วนะครับไม่งั้นสมมติเราปล่อยให้เขาทำไป5ปี10ปีอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาตามมาในอนาคตนะครับ
1: แจ้งเขาเลยเสียนิดเดียวเองรั้วไม่ได้กว้างเท่าไหร่นี่เนาะ
0: ก็เป็นข้างบ้านอะค่ะพอดีเราก็ทำแค่รั้วลวดหนามอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่รั้วก้อนอิฐมันก็ไม่ได้กว้างนี่มันจะไปเสียเยอะขนาดนั้นเด้อที่เขาว่า นะบอกเขาบอกอยากทำรั้วทำในที่ของเธอมันกินที่นิดเดียวเองของเราเราทำแค่นี้พอแล้วนะ
0: ค่ะ
1: บอกเขาให้ชัดเจนไปเลยครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมเอาเจอมีมึนกับไม่ยอมเสียของตัวเองด้วยนะวันนี้อ้าว025-2066-1026-6103โทรมาสดในรายการ14นาทีสดนะเอาขายของระหว่างรอสายเข้ามานะครับวันนี้สุดท้ายแล้วสำหรับเบี้ยปรับเพราะสัปดาห์หน้ามันจะเป็นตอนที่ขยายคำว่าเบี้ยปรับไปเป็นวิธีการถ้าได้เบี้ยปรับแล้วเรียกค่าเสียหายได้ไหมถ้ามีค่าเสียหายแล้วจะได้เบี้ยปรับไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเอาหลักการของเบี้ยปรับไปเพื่อไปอ่านไปศึกษานะครับพิมพ์159ถ้าใครยังไม่ได้หรือสแกน QR code หน้าจอไม่ติดนะครับ159พิมพ์เข้ามาเลย159ขอเบี้ยปรับก็ได้ขอกฎหมายก็ได้เดี๋ยวจะได้ส่งลิงก์ให้ไปอ่านไปศึกษานะครับเบี้ยปรับนะโดยเฉพาะเรื่องของเบี้ยปรับที่เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินนะฮะเขาก็จะเขียนเอาไว้นะครับถ้าผิดนัดดอกเบี้ยขึ้นนะถ้าปกติขอคิดเท่านี้นะเช่นขอคิด 6.5 ถ้าคุณผิดนัดคิด15คิด20คิด25ไม่เขียนกำหนดเอาไว้นะว่าต้องมีเพดานเท่าไหร่ไม่มีเพดานมันนะเบี้ยปรับนะแต่ถ้าสมมุติมันจะเกิดขึ้นคุณพิพากษากันบนชั้นศาลคุณก็อาจจะขอในตรงนี้อ้าวพิมพ์เข้ามาเลยนะครับ159 159นะพิมพ์เข้ามาไปคุณสมเกียรติครับ
3: ครับครับ
1: เชิญเลยครับผม
3: ผมให้เขาหรือเช่าที่นะครับ2อย่างนะครับให้ผมให้เขาเช่าที่อยู่แต่ผมก็เลยถามที่ด้วยสมมุติว่าถ้าเราเสียชีวิตหรือว่าผู้เช่าเสียชีวิตเนี่ยสัญญาจะสิ้นสุดนะครับ
1: ต่างกันนะระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะเรื่องสัญญานะเดี๋ยวให้ทนายตอบทั้งสองส่วนนะเชิญฮะทนายฮะ
2: ครับอันนี้คือเราให้เช่าก็คือเช่าที่ดินใช่ไหมฮะและบนที่ดินก็มีบ้านนะครับทีนี้ก็ต้องเรียนนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีของทางผู้เช่านะครับถ้าเกิดว่าผู้เช่าเขาเสียชีวิตเนี่ยโดยหลักนะครับสัญญาเช่าก็จะสิ้นสุดแล้วก็ระงับไปนะฮะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยถือว่าตัวคุณสมบัติของผู้เช่าเนี่ยเราจะให้ใครเช่าเป็นสำคัญนะครับเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรเนี่ยตามกฎหมายแล้วก็ตามแนวที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยก็จะตีว่าสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงอันนี้ถ้าเกิดว่าทางผู้ให้เช่าเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมเกียรติเป็นทางคนให้เช่าโดยตรงเลยใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: ส่วนถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าเสียชีวิตเนี่ยหลักสัญญาเช่าก็ไม่ได้มีผลเป็นการสิ้นสุดหรือว่าระงับไปนะฮะตัวสัญญาเช่าเนี่ยมันก็จะตกทอดไปยังตัวของทายาทของผู้ให้เช่าอยู่นะครับยกเว้นมีการเขียนข้อสัญญากันไว้ชัดเจนนะฮะว่าตกลงกันว่าถ้าเกิดสมมติผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเสียชีวิตให้สัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดก็ลักษณะข้อสัญญาในลักษณะนี้สัญญาเช่าถึงจะสิ้นสุดนะครับสรุปก็คือสมมุติผู้เช่าเสียชีวิตนะครับโดยหลักสัญญาเช่าก็สิ้นสุดแต่ว่าถ้าผู้ให้เช่าเสียชีวิตสัญญาเช่าเนี่ยยังไม่ระงับไปนะครับสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาเช่าก็จะตกทอดสู่ทายาทนะครับ
3: ครับครับขอบคุณครับ
1: ใจนะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ครับผมครับผม
3: ครับ
1: ขายของ

0: 206-6102-3นะครับเอกสารเบี้ยปรับนะครับอย่าลืมนะเราไปกู้ธนาคารเราไปเช่าซื้อรถเราไปทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่จะซื้อเขานะครับเป็นสัญญาเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีทั้งเงินที่รวมอยู่ในเวลาที่เราผ่อนเนี่ยนะฮะเช่นต้นเงินดอกเบี้ยมีเบี้ยปรับนะฮะเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆเนี่ยหรือเป็นดอกเบี้ยผิดนัดอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ถ้ามันเขียนกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าไม่ได้หรือชำระแต่ไม่ครบให้ชำระเดือนละ2,000ไปชำระเข้า500เงี้ยถือว่าเราผิดเราชำระหนี้ไม่ครบถ้วนนะครับหรือเราไม่ชำระเลยถือว่าผิดนัดเราก็จะตกลงกันตั้งแต่ตอนสำสัญญาว่าถ้าเธอชำระผิดนัดไม่ชำระก็คือผิดนัดให้มีการจ่ายหรือฉันจะจ่ายผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นคนกู้นะลูกหนี้เงินก้อนเนี้ยให้กับทางเจ้าหนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกนะครับส่วนเบี้ยปรับจะเรียกกันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีเรทที่จะกำหนดเอาไว้นะครับอาจจะเป็น100,000 20,000 30,000 40,000ก็แล้วแต่นะครับเพื่อบังคับว่าเธออย่าชำระหนี้ฉันไม่ครบนะบางเคสเนี่ยมันมีเบี้ยไปฟ้องคดีกันที่ศาลขอได้มั้ยลดได้ฮะเพราะเขียนไว้ในกฎหมายและศาลก็มีอำนาจลดด้วยต่างจากมัดจำที่ท่านได้ไปแล้วนะมัดจำน่ะลดไม่ได้นะเท่านั้นแต่เบี้ยปรับเนี่ยไปก็ลดได้นะเอามาอ่านเอามาศึกษาครับพิมพ์1ฮะโทรหน้าใหม่นะครับมีเวลา9นาทีรีบโทรเลย02ครับ206-6102-3ครับ02ครับ206-6102-3ฮะส่วนใครจะพิมพ์เอกสารก็เบี้ยปรับขอเอกสารกฎหมายพิมพ์มาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งลิงก์ไปให้นะครับใครจะปรึกษาก็ติดต่อนะระหว่างที่รอสายเข้ามานะครับมีคำถามของคุณไพโรจน์นะฮะผ่านระบบไลน์นะครับส่งคำถามเข้ามาผ่านระบบไลน์นะคุณไพโรจน์นะครับสอบถามเข้ามาฮะทนายฮะขอสอบถามกรณีเดี๋ยวนะฮะผมอ่านดูกรณีการไปเปิดบัญชีอยู่ๆผมได้รับโทรศัพท์นะฮะจากบริษัทสินเชื่อผมมีหนี้ค้างอยู่ 50,000 ตอนแรกคิดว่าเป็นสอบจริงๆก็ปรากฏว่ามีการเอาชื่อกับข้อมูลส่วนตัวผมไปสมัครสินเชื่อนะฮะผมไม่เคยสมัครและไม่เคยได้รับเงินก้อนพอไปถามก็พบว่ามีคนเอาข้อมูลไปสมัครเหมือนแค่เคสเมื่อกี้เลยนะฮะไปสมัครนะฮะซึ่งเขาก็ซึ่งเป็นคนรู้จักผมเองนะซวยละเขายอมรับว่าเอาข้อมูลของผมไปใช้เพราะคิดว่าจะกู้เงินได้ง่ายขึ้นตอนนี้บริษัทสินเชื่อได้เก็บเงินจากผมอยู่ครับอยากทราบว่าคนที่เอาข้อมูลไปเอาข้อมูลผมไปใช้สมัครเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดไหมครับแล้วจะดำเนินการอย่างไรกับหนี้ก้อนนี้ด้วยนะครับจะแจ้งความคนเอาไปได้ไหมมี2ประเด็นนะใครจะติด02ครับ206-6102-3ครับ022-0661
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ในยุคนี้น่าจะเจอกันบ่อยนะครับก็คือการเอาข้อมูลของคนอื่นไปใช้ในการสมัครพวกวงเงินสมมติว่าเราเนี่ยดูแลข้อมูลของเราดีแล้วนะครับเราไม่เคยไปแสดงเจตนาหรือว่าไปยอมรับหนี้ในส่วนนี้แจ้งไปที่ทางธนาคารว่าเราไม่เคยให้ความยินยอมในการสมัครสินเชื่อนะฮะวงเงินที่ธนาคารมีการจ่ายไปหรือว่าทางสถาบันการเงินมีการจ่ายไปเราต้องปฏิเสธตัวหนี้นี้อยู่นะครับว่าเราไม่ใช่คู่สัญญาเราไม่ได้รับผลประโยชน์อะไร
0: เดี๋ยวก่อนก่อนปฏิเสธเอาไว้ครึ่งนึงก่อนฮะให้คุณสมศักดิ์ฮะคุณสมศักดิ์
2: ครับผม
0: เชิญฮะ
2: ครับผม
0: เชิญเลยครับ
2: ครับคือคดีผมเปิดได้ครอบครองมาตั้งแต
0: ่คุณสมศักดิ์เปิดวิทยุอยู่ไหมหรือโทรทัศน์อยู่ไหม
2: เปิดโทรศัพท์อยู่ครับ

0: ปิดปิดปิดม
1: ัน
0: ดีเลย
1: ครับเปิดเปิดเปิดโทรศัพท์ฟังอยู่ครับ
0: ไม่ต้องเปิดครับโทรคุยปกตินะมันดีเลยนะ
1: ครับ
0: เอาเร็วๆมีเวลา6นาที
1: แต่นี้ถ้าผมไม่เปิดโทรศัพท์แล้ว
0: คุณก็พูดแนบหูคุณยังไงคุณสมศักดิ์
1: แต่นี้เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าจะใช
0: ่คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ได้ยินเสียงผมไหม
1: ครับอยู่ครับ
0: คุณพูดเลยตอนเนี้ย
1: พูดแล้วมันจะเข้าสายด่วนเลยสายด่วนเลยไหม
0: เนี่ยอยู่กับอนันต์จันทร์ศรีเนี่ยพิธีกรคนหน้าตาดีของช่อง10อยู่เนี่ยตอนเนี้ยเข้ารายการแล้ว
1: ครับ
0: เอาเร็วเร็ว
1: แต่นี้ถ้าผมปิดโทรศัพท์แล้วผมพูดผมจะพูดกับคุณได้ยังไงล่ะ
0: คือคุณตอนเนี้ยคุณพูดเลยคุณพูดเลยมันหยุดดีเลยแล้วคุณพูดที่พูด
1: โอเคครับ
0: เออครับอ้าวเชิญอีก5นาทีฮะอ่ะเคลียร์กับสมศักดิ์ให้เรียบร้อยฮะอ่ะกลับมาที่ระบบไลน์ฮะเชิญฮะ
2: ระบบไลน์คือ
0: เรื่องหนี้นะ
2: เรื่องหนี้ก่อนเรื่องหนี้ก่อนเราต้องโต้แย้งก่อนว่าเราไม่เคยมีการกู้นะครับแล้วก็แนะนำว่าควรจะไปลงบันทึกประจำวันไว้นะครับที่สถานีตำรวจว่าเราไม่เคยยินยอมให้มีบุคคลใดเอาเอกสารของเรานะฮะไปเช่ากับทางสถาบันการเงินนะครับหนี้ตามสัญญาเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนมีได้รับผลประโยชน์อะไรด้วยนะครับ
0: เพราะตั้งแต่แรกๆเนี่ยสมมติเรากู้เสร็จปุ๊บงวดแรกมันจะมีใบทวงหนี้มา
2: เ
0: ราก็ต้องรีบนะ
2: ใช่
0: เพราะหลายท่านเห็นตอนเขาฟ้องแต่ก่อนหน้านี้มันก็ต้องมีการทวงหนี้
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้มันต้องรีบโต้แย้งด้วย
2: ต้องรีบโต้แย้งนะไม่ใช่ว่าเห็นมาปุ๊บเห็นเป็นชื่อเราตกใจไปจ่ายเงินให้เขาเลยเนี่ยถ้าแบบนี้ก็จะไปยากแล้วว่าเราไม่ได้รู้เห็นนะครับส่วนเรื่องว่าคนที่เขาเอาเอกสารของเราไปใช้เนี่ยจะผิดอะไรนะครับคือก็ต้องเรียนนี่คืออันนี้เนื่องจากว่าเป็นคำถามทางไลน์เนาะผมก็ไม่ทราบข้อได้จริงว่าเอาเอกสารไปใช้ในลักษณะไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการนำเอกสารเราไปใช้เช่นมีสำเนาบัตรประชาชนของเรานะฮะแล้วก็มีการปลอมลายมือชื่อของเราเนี่ยว่าเราลงชื่อเซ็นรับเราสำเนาถูกต้องใช้สำหรับการกู้ยืมเงินกับแอปอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ก็จะเข้าของการปลอมเอกสารนะครับแล้วก็ใช้เอกสารปลอมซึ่งก็จะมีโทษทางอาญานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมอบหมายให้เขาดูแลเอกสารข้อมูลส่วนตัวของเราตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงลายมือชื่อแล้วเขาไปปลอมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันก็จะมีในเรื่องของตัวกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเอาข้อมูลของเราไปใช้นะฮะโดยที่เราไม่ได้ให้ความยินยอมเนี่ยอันนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายอีกบทหนึ่งนะครับ
0: สมศักดิ์กลับมายังฮะ
1: ฟังคร
0: ับ สมศักดิ์ฮะมีเวลา3นาที
1: นาทีมันน้อยไปที
0: ่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันหมดเวลาผมจะโทรหาคุณเองคุณเล่าก่อน
1: โอเคที่ผมอ่ะคือผมฟ้องไปถึงศาลปกครองแล้วศาลสูงสุดแล้วศาลสูงสุดตัดสินให้ผมชนะแต่ที่ดินทางโคราชน่ะยังแอนตี้ผมอยู่ยังค้าไม่มีใบไอ้นสล.เลยแต่เขาค้านผมอยู่เขายังไม่ยอมให้ออกเขายังไม่ออกโฉนดให
0: ้คุณอยู่โคราชไหม
1: ครับที่ดินอยู่โคราชครับ
0: ไม่ตัวคุณน่ะอยู่จังหวัดไหน
1: ครับผมก็อยู่โคราชครับ
0: อย่างนี้ครับการพูดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดด้วยไปหาทนายอาสานะ
1: ทนายอาสา
0: ไปหาไหมฮะ
1: ที่ไหนคร
0: ับ
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนะครับเพราะมันต้องเห็นคำพิพากษา
2: เพิ่มควรนะครับในส่วนของข้อเท็จจริงคือถ้าเกิดว่าจะปรึกษาทนายอาสาเนี่ยคือสามารถที่จะไปติดต่อโดยปกติทนายอาสาก็จะมีทั้งที่จะมีอยู่ที่ศาลเนี่ยอาจจะมีทนายอาสาประจำศาลสามารถที่จะนะครับหรือว่าติดต่อไปที่งานบริการช่วยเหลือประชาชนของสภาทนายความนะครับเพื่อจะดำเนินเรื่องขอเข้าไปให้คำขอเข้าไปรับคำปรึกษาเลยเนี่ยก็สามารถ
0: ไปเอาคำพิพากษาไปด้วยนะ

0: คำพิพากษาแล้วเห็นรายละเอียดนะ
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: มีทั้งสามเอสามฉบับอยู่ที่ผมฉบับหนึ่ง
0: นั่นแหละครับถือไปให้หมดเลยครับถือ ครับผม
1: อย่างนี้ให้ผมไปติดต่อตรงไหนครับครับ
0: ไปที่ศาลครับที่ใกล้บ้านครับว่าทนายอาสาของสภาทนายความนั่งอยู่ตรงไหนนะจะหมดเดี๋ยวจะไม่ได้แนะนำนะไปหาทนายอาสาซึ่งนั่งอยู่ที่ศาลถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศาลได้ว่าเขานั่งอยู่จุดไหนและนะครับ
1: ผมครับครับ
0: นะ
1: ผมไปถามเร็วครับไปถามทนายอาสาครับ
0: หรือถ้าถามแล้วผมว่าได้คำตอบแล้วผมก็ตอบครับผมเวลาหมดนะฮะเอกสาร159นะท่านพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความทิ้งในระบบ LINE ได้นะฮะส่วนใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยวันนี้ขอบพระคุณทนายธีรโชติป้องกันภัยฮะคณะทำงานบรมราชูปถัมภ์นะครับมาร่วมรายการขอบพระคุณมากครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับคืนนี้ชมเทปนะครับอาทิตย์หน้าพบกันสดจันทร์พุธพฤหัสเป็นรายการสด2ชั่วโมงนะครับว่าด้วยกฎหมายวันนี้ทนายความธีรโชติป้องกันภัยผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

พระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงไปสถิตกลางใจปวงประชานิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้วิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

0: รายการนี้ท่านสามารถคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบโคลสแคปชั่นโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Act อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น
1: รายการคิดได้คิดดีวันนี้เตรียมพบกับเรื่องราวของใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินแถมอีกหนึ่งความสามารถเองเราไปติดตามดูกันนะครับว่าน้องดีนาจะพบความ

0: สวัสดีครับผมเก่งทัชยาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีของเรานะครับชื่อว่าน้องดีนานครับน้องดีนานมีความสามารถพิเศษที่อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องกันเลยครับ
1: มากันแล้วเหรอครับยังไม่ได้ตั้งตัวเลย
2: สวัสดีครับพี่ดีนานนี่คุณพ่อกับคุณแม่ตั้งให้ครับเอาความดีนำหน้าครับอยู่ที่บ้านเลยครับแล้วดีนานก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่3ขวบจริงๆเนี่ยครับเป็นโนความยากหรือความง่ายนะครับมันขึ้นอยู่กับมาทำได้ครับเคยขึ้นโชว
3: ์ไหนลองโชว์สักเพลงได้ไหมครับน้องดีนาน
2: ไม่มีเพลงครับไปเริ่มกันเลยครับ

0: ไพเราะเพราะพริ้งมาก
1: น้องในงานกับการเล่นเปียโนของเขานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เล่นนะคะต้องใช้คำว่ายอมรับที่จะเริ่มแต่ทีนี้เขาเห็นเราเล่นการที่จะไปคอนเสิร์ตของเด็กๆเราแต่ละปีเนี่ยเราก็บอกว่าดีนานที่จะไปได้ขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วก็มีโอกาสได้แสดงโขนตอนจบคอนเสิร์ตคุณพลอยได้ก็คือปัจจุบันที่มีความสามารถนี้เป็นอีกหนึ่งความสามารถติดตัวเสริมนะคะส่งเสริมด้วยโปรโมชั่นโทรศัพท์ค่ะถ้าอยากได้ทีในการซ้อมนะคะนาทีละบาทก็ได้เป็นผลพลอยได้ก็คือมีฟินลองใช้ดู
0: โอ้นะครับเนี่ยฟังเพลินเลยครับว่าแต่ว่าโปกันจะทำกิจกรรมอะไรอีกบ้าง
2: ครับเพราะตอนนี้มีการแสดงขนจะมาซ้อมขนกันครับเราจะทำการเต้นเสานะครับเป็นการเสริมกันหลังจากนั้นเราก็จะแต้มย่ำย่ำพื้นไปเรื่อยๆครับย่ำเพื่อเสริมกำลังขาละยกขาให้สูงๆไว้ครับตอนแสดงก็ต้องขาเก็บครับก็คือการจอยเท้าทีๆครับแค่นี้ก็เสร็จ
0: ตลอดเวลาเลยเหรอครับน้องดีนาน
2: ไม่ได้ใส่ตลอดครับดีนานก็จะเริ่มจากนั่งดัดนิ้วตามจริงคือต้องดัดให้ถึงจะเป็นการดัดข้อมือเอากันแล้วก็ดึงตั้งเลยครับนับสัก50-100ฝึกดัดมือไว้ในตัวพอตรงนี้เสร็จเป็นการย่อเหลี่ยมเดี๋ยวว่าหย่อนจริงโดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวต่อไปเราจะ50ดีเดี๋ยวขวาเป็นลิงต้องย่อตลอดครับ5ดีซ้ายนะครับแล้วต่อไปจะเป็นท่าของต้องฝึก
0: ท่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะน้องดีนาจะทำได้หรือเปล่า
2: วอร์ม2ขั้นสุดท้ายครับก็ยืดเส้นไปครับแล้วก็พอเป็นการฝึกก็จะทำกับโซฟาก่อนนะคะหยิบขึ้นทีบลงอันสุดท้ายจะเป็นการตีลังกาครับ
0: ไม่แปลกหรอกครับหัวแทนแล้วนะครับ
3: เป็นนักแสดงโขนแล้วก็เอาเขาก็เริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้นเป็น

0: ดูจาก YouTube ทุกวันถึงวัยที่เขาสามารถพาไปเรียนที่สมาคมศิลป์เพราะเองเนี่ยมองโขนเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่อนุมาใช่ไหมครับก็จะเลยแล้วก็เหล่านี้มาทุกวันสูงขึ้นแล้วก็เวลาเริ่มไปกับเพื่อนๆคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับหลายๆที่มีโขนที่ไหนก็จะพาดีนาจะแสดงโขนได้แล้วนะครับก็ยังบทในการตีบทนะครับ
1: มัชชานุจึงตอบความไปสอนไว้แต่เยาว์มันราชาเป็นปิดาผู้เกิดเก
2: สุดยอดไปเลยครับน้องดีนาครับสุดยอดที่สุดเลยครับผมความสามารถมาโชว์อะไรอีกครับ
1: เซลเครื่องบินของดีนานะครับซึ่งดีนาชอบเครื่องบินให้ดู1ลำนะครับซึ่งลำที่ F-15 Eagle ของญี่ปุ่นครับที่ญี่ปุ่นซื้อไปใช
3: ้ครับ
1: ดีนารู้สึกว่าดีนาชอบความเร็ว
3: ต่อไปกับเราบ้างครับ
1: ฝึกสมาธิคนแบบรีบร้อนอยากให้มันเซตคัตเตอร์แล้วก็กรรไกรที่ดีนาใช้นะ
3: โมเดลขนาดเล็กจริงๆเลยนะครับสมาธิและความละเอียดละออน้องๆหนูๆคนไหนสนครับ
1: นี่ทำให้ดูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับมดเดี๋ยวต้องไปเก็บของ
3: ไปทำงานอะไรกันครับเนี่ย
1: วันนี้ดีนาอยากนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
3: อ๋อเองเดี๋ยวเราตามไปดูน้องเริ่มต้นการทำงานช่วงเช้าโชว์สปิริตเต็มที่เลยอากาศเป็นยังไงบ้างล่ะครับน้องดีนะ
1: ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับแต่ว่าไม่ร้อนเกือบ 50% ของรายการนะครับต้องสู้ครับสู้จนจบรายการเลย
3: แล้วก็พักกินข้าวเที่ยงเติมพล
1: ังแล้วเดี๋ยวมีอีกหลายสถานที่เลยครับพี่ดีนะวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง
3: ทำไมวันนี้ทำงาน
1: แล้วก็ร้อนมากด้วยครับการทำงานของผมก็คือการ

0: ครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งถ่ายใหม่ค่ะ
1: ถึงจะร้อนไปบ้างแต่น้องครับเก่งจริงๆพี่เป็น
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผิดชอบเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะครับผมมาตามต่อกันดีกว่าครับว่าน้องดีนาจะฝันนะครับความฝันน้องจะเป็นอะไรนั้น
3: ก่อนที่คุณจะขับรถจากทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์ระยะยาวคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยแล้วมายิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกแล้วจะเป็นยังไงต
4: ่อลดเร็วลดเสียง
5: ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งเติบโตเป็นต้นกลไกประชารัฐ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับของดีนันนะครับที่อยากจะเป็นนักบินรบของในพิพิธภัณฑ์นะครับไปกันเลยครับครับคืออยากเป็นนักบินรบครับจะรับใช้ชาติเพื่อคนอื่นครับพาณิชย์นะครับก็คือรับส่งแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของนักบินฝึกยิงทุกวันครับเมื่อมีมาตรเครื่องบินได้ภายใน5นาทีครับแล้วก็เราก็ใช้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องช่วยอยู่ด้านนอกด้วยยุคใหม่นะคะตั้งแต่ยุค50ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนะคะเห็นครับ430อยู่ที่กองบิน6ความหวังของประชาชนคนไทยทุกคนครับของเนี่ยมาให้คนที่น้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ได้ตอนนี้นะคะดีนานอยู่กับเครื่องบินเตเก้3นะครับฝั่งก็จะเป็นเนียนะคะและลำนี้นะครับก็คือเครื่องบินขึ้นไปทุกคนเห็นก็รู้แหละครับ
1: โอ้โหดีนานสุดยอดไปเลยครับ
0: เป็นแจ็คไว้ครับซึ่งเป็นคนที่ทำให้ดี
6: นานอ้าววันนี้น้องไปถึงตรงไหนบ้างและจะเป็นอย่างไรฮะ
2: พร้อมไหม
0: พร้อมคร
6: ับ พร้อมโอเคคุณครูถามก่อนว่าอยากเป็นนักบินทหาร
0: ครับ
6: นักบินทหารใช่ไหมไอ้เริ่มแรกเลยนะในตอนนี้น้องดีนานอยู่จะเก็บเกี่ยวเรื่องวิชาการไปก่อน

0: จบมัธยมศึกษาปีที่4แล้ว
1: คร
0: ับ โรงเรียนทีมทหารก็สอนพื้นฐานว่ายน้ำซิทอัพดันพื้นต่างๆแต่งด้วย
2: คุณลุงแจ็คใจดีจริงนักบินน้องดีนานของเรา
0: เอาละครับตอนนี้วันนี้ครูแจ็คมีซิมูเลเตอร
1: ์อ่ะ
0: งั้นเราไปกันเลย
1: ไปเลยคร
0: ับ ไปเลย
2: บินกันแล้วก็ลองการบินของน้องดีนานจะเป็นอย่าง
0: ขึ้นไปบินกันเราก็ต้องรู้ว่าร
1: ู้ค่ะทัตโต
0: ้ทัตโต้นี่เลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นบังคับในท่าทางต่างๆเราก็จะต้องตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องวัดอุปกรณ์การก็เป็นอุปกรณ์เครื่องวัดที่นักบินจับนะครับอันนี้พอคร่าวๆแล้วเนาะน้องดีนานน้องดีนานลองบินดูแต่ก่อนอื่นเช็
1: ค
0: ว่าอุปกรณ์ลองขยับดูครับลองนะครับโอเคพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเค
1: นะครับ
0: โอเค
2: จริงเลยนะครับ
0: เอาล่ะหลังจากที่เราจะให้เอาดีนานไปบินกับเครื่องบินเป็นเครื่องบินขับไล่นั่นเองแบบ F5
2: หลังจากบินเครื่องบินลองบินเครื่อง F5 กันครับเครื่อง F5 บินย่องดีนานจะเป็นอย่างไร
0: เรียกก่อนอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า VR
1: โอเค
0: เอาล่ะครับนี่หลักนี้คือ F5E Tiger Simulator ที่เราสามารถใช้การบังคับเนี่ยเราใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้บังคับเครื่องบินปุ่มนี้คือก็คือปืนกลอากาศ
1: คร
0: ับ ไปข้างหน้าก็จะเพิ่มความเร็วดึงแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้เป็นที่บิน
1: คร
0: ับ หลักๆเราจะให้จำนวน2ลำพร้อมให้กินนะ2ไปมองไปดูมองซ้ายมองขวาดูด้วยนะว่าอ่าตรงสีแดงๆนะครับเห็นไหม

0: นี้เราโดนแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: หนีไม่ทันตอนนี้เราบินซินเมเนเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปลองไหม
2: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะ
2: ได้
0: โอเค
2: ขอบคุณครับ
3: หลังจากนี้คุณครูจะพาน้องดีนานไปสัมผัสกับเครื่องจริงกันเลย
2: คร
3: ับต้องทำการตรวจเครื่องก่อนโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเดินวอล์ก
4: คุณลุงแจ็คพาน้องดีนานมานั่งเครื่องบินจริงๆถ้าเครื่องบินจริงๆดูแบบน้องดีนานก็สามารถมาได
2: ้สนุกมากเลยคร
3: ับ มีอะไรบ้างที่วันนี้เราได้สัมผัสมา
2: ไปดูจ้างบนเครื่องบ
3: ิน
2: จริงๆ
3: รู้สึกไงบ้าง
2: รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาน
3: ี่ทำให้จุดประกายไฟอยากจะเป็นนักบินเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่คร
3: ับ โอเคยัง
2: คร
3: ับ นะครับถ้ายังไงก็มาหาคุณแจ็คที่นี่ได
2: ้
3: นะครับตัวเล็กๆอยู่เลยครับมาเที่ยวที่นี่เขาก็จะมีลักษณะเป็นเด็กแบบต่างของเครื่องบินนะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าเรามีกิจอยู่แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากเครื่องบินจริงๆทีละลำทีละลำนะครับอันนี้จะค่อยๆซึมซับไปนะครับส่วนความฝันของเด็กนักบินนั่นเอง
2: ตอนนี้นะครับเราจบกิจกรรมที่ก่อนเลยครับเครื่องบินลำเลียงนะครับ4123

0: เราไปเรียนยิมนาสติกนะครับซึ่งน้องบอกว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนขน
1: ลดเร็วลดเสียง
2: มิตรไมตรีครับวันนี้ดีนานมีมาเรียนยิมนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นฐานนะครับเรียกปีแล้วครับน่าจะ3ปีครับก็เสริมความแข็งแรงครับคือเราจะกล้ามเนื้อของเราจะยืดครับจะทำโยคะได้ด้วยครับตัวเราจะอ่อนขึ้นกว่าการทำโยคะเราต้องฝึกไปเรื่อยๆครับเป็นการยืดเส้นยืดสายหลักๆของยิมนาสติกเหนื่อยแล้วครับแต่ยังไม่เหนื่อยมากครับเดี๋ยวต่อไปจะวอร์มของจริงนะครับวอร์ม
3: ยิมนาสติกถือว่าเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากกีฬาหนึ่งเลยนะต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดีนานอีกด้วยครับ
0: มาครับเรามาชมผลงานของน้องดีนานแก่นาฏศิลป์ชั้นสูงนะครับนั่นก็คือใหญ่นะครับวันนี้เป็นวันแสดงจริงแล้วร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันไปรับชม
2: ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเดี๋ยวเราไปเซ็นชื่อกันก่อนเข้าไปด้านในว่าทำไมเวลาผมแสดงขนแล้วตีลังกานะครับทำไมหัวขนถึงไม่หล่นตรงนี้ก็คือเสียนพ่อแก่แล้วก็เสียนพัดหลักๆที่จะใช้วางไว้ก็คือเสียงพ่อกังนี่เป็นนางพิลากวนก็คือเป็นพี่สาวของมายาราและอันนี้เป็นพวกเทวดาเทวดาครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นพระอินทร์ครับส่วนเทวดาก็จะเป็นช้างจะเป็นมือของพระรามแล้วก็เถิบมาเรื่อยๆก็จะนับอันนี้เป็นชามภูวราชก่อนแล้วก็สุครีพครับก็คือเป็นลิงที่มัจฉานุครับมัจฉานุก็คือลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัจ

0: ไทยที่มีความสง่างามอลังการและอ่อนเลยครับ
1: นี่ครับอันนี้ชุดผมครับนี่อันนี้ไม่มีเครื่องประดับอย่างอื่นครับอย่างเช่นรัศเอวห้อยข้างห้อยหน้าห้อยก้นเวลาตีลังกามันอาจจะไม่คล่องเท่าตอนที่ใส่ผ้าแดงกับเสื้ออย่างนี้
2: ทำเขาตั้งแต่อายุประมาณ 3-4 ขวบแล้วนะครับทำของเราต่อไปครับผมถ้าสังเกตดูนะเด็ก2ขวบขวบ3ขวบเนี่ยถ้าได้ดูโขนนะเป็นเรื่องของเริ่มปลูกฝังแต่เด็กนะครับแล้วก็จะมีความชอบที่จะต้องไปจับเขานั่งอยู่เฉยๆหรืออยู่ในห้องนะครับโขนเป็นทางออกอย่างในโขนเนี่ยครับส่งเสริมบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนในโขนนะครับบุคลิกภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องใช้ร่างกายในการฝึกหัดเหมือนกับเล่นกีฬาการฝึกหัดโขนต้องมีสมาธิจดจ่อแล้วก็มีสมาธิในการออกท่าทางอย่างมากครับผม
0: การแต่งกายของน้องดีนานตาจึงต้องมีการแสดงท่าทางของสัตว์2ชนิดในเวรมัจฉานุสำหรับน้องดีนานต้องใช้เครื่องแต่งกายและทำขึ้นเป็นพิเศษโดยที่น้องดีนานต้องมีใช้เวลานานมากและต้องไม่เข้าห้องน้ำไม่กินตัวหนึ่งครั้งนานเป็นชั่วโมงเลยนะครับสุดยอด
1: วันนี้งานมีท่าทางทะเลนของตัวมัจฉานุมาทำให้ดูหลายวันนี้แสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทับครับฉานุรอบนี้น่าจะครั้งที่10แล้วครับเคยแสดงหนุมานแล้วก็มัจฉานุแล้วก็มีพลักษ์ด้วยครับเริ่มแสดงคุณไม่มีเลยครับขอแค่ทำให้ดีที่สุด
3: เคล็ดลับของพี่เก่งนะครับนั่นก็คือการเชื่อมั่นในตนเองครับเชื่อมั่นให้น้องดีนานครับสู้ๆ
1: เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับดีนานก็จะขึ้น
0: นั่นไงครับนั่นไงมัจฉานุน้องดีนา

0: ชานุนั่นเองครับซึ่งจะมีการต่อตัวกันด้วย
1: ไปแต่ยาวมาว่าข้าเป็นปิตุเรอันมารดามัทขาเป็นหางปลาอันนามกรของเรานี
0: ้ตอนนี้จะเป็นช่วงที่หนุมานจะแสดงเองครับนั่นไงมัทความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันมาเล่นที่ริมสระ

0: พอมัจฉานุรู้ตัวอีกทีจบการแสดงเป็นที่เรียบร้อยเก่งมากเลยนะครับมัทธิยิ่งใหญ่ระดับประเทศซึ่งเป็นความฝันของคนโขนเป็นอย่างไรบ้างครับน้องดีนานจบการแสดง
1: ตัวเองไม่ได้เลยครับแค่ขอแค่ตัวเองทำให้ดีที่สุดและเป็นสิ่ง
0: น้องดีนานของเรานอกจากประเทศของเราอีกด้วยนะครับสุดยอดครับ
2: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยครับน้อง

0: ในศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะการแสดงโขนนะครับเพราะว่าฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กๆกันครับ
1: สร้างสังคมไร้ความรุนแรง
2: ยุและโทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติดตามข่าวสารนิติบัญญัติได้ง่าย
1: ยุและโทรทัศน์รัฐสภา
2: พิมพ์คำค้นหา @tp channel
1: Twitter YouTube Instagram
0: ดีครับช่วงนี้ครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของครอบครัวคิดได้คิดดีของเรา
3: ก็มันเท่ครับแล้วก็ดีนามเป็นคนที่ชอบความเร็วครับเวลาที่ครั้งแรกเลยรู้สึกว่าขวนสุดจะเป็นยังไงบ้างครับทางแสดงโขนนะครับแก่ของประเทศไทยถ้ามันหายไปแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วครับ
4: ก็น้องดีนาเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่มีความตั้งใจนะคะเป็นอันก็จะค่อยพัฒนาต่อไปเป็นแบบนั้นทุกเรื่องนะ
5: พ่อส่งพาไปทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลกิจกรรม
4: เป็นคนดีแล้วก็ดีขึ้นในทุกๆวันเป็นเครื่องประดับตัวของเขาต่อไปด้วยค่ะ
5: จริงๆพ่ออย่างเขาจะเป็นอะไรยังไงในอนาคตเนี่ยขอให้เป็นคนดี
0: ผมคิดได้คิดดีนะครับสุดยอดมากๆเลยครับเรามาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนั้นช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านไหนบ้างครับ
6: แต่แรกเนี่ยทำให้เขาพัฒนาความพร้อมของตัวเองผลนะคะก็จะได้ความเชื่อมั่นใจคนที่มาแสดงโขนจะได้ความงดงามขนาดไหนเรียกว่าตื่นตะลึงนะคะศิลปะชั้นสูงที่บูรณาการทุกศาสตร์โชคดีจริงๆนะคะแล้วน้องก็เก่งจริงๆถึงได้มาสร้างน้องดีนานเนี่ยในขณะแสดงเนี่ยเขาจะนะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะแสดงออกมาให้ดีมากๆอยากจะอุ้มเป็นลูกเลยนะน่ารักมากๆนะคะ

0: จะเป็นรางวัลที่ดีสำหรับผู้แสดงนะคะยันคิดว่าชมเชื่อผู้ชมชื่นใจผู้ชมดีใจให้ติดใจเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับความสามารถของน้องลิขภาพที่ดีแล้วนะครับการแสดงขนของน้องนะครับยังเป็นความพักครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดได้คิดดีของเราได้นะครับที่ Facebook Fan

0: เห็นดีต้นกล้า
1: ด้วย
2: อุ้ยแต่นี่ต้นกล้าจะทะเลาะด้วยหรอกก็พ่อน่ะสิพี่ลูกพูดแล้วก็ไม่
0: ข้างบ้านเขาพูดจริง
3: แกล้งเพื่อน
4: แล้วไม
2: ่ต้นกล้ายังไม่ทันจะแอะก็หน้าเขียวใสถือไม
4: ่มันอันประเสริฐนะพ่อเราน่ะมักจะคิดว่าทุกสิ่งก็จะต้องมากกว่าลูกเสมอนี่ลองเอาวิ
5: กราบนมัสการพระพุทธเจ้าค่ะ
6: หยุดก่อน
7: ถึงได้หยุดเราไว
6: ้ท่านมีชาติกำเนิดเป็นถึงเจ้าชายข้าผู้เป็นพระบิดาต้องอับอายด้วยการมาบิณฑบาต
7: ตถาคตได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณวันนี้ดังนั้นการเที่ยวบิณฑบาตจุทวงชั่วนิรันดร์ขอพระบิดา
6: ทรงสูงที่พระพุทธองค์สุดท้ายข้าพระนี
4: ้ทรงลูกพระเศียรของพระบิดาพระราหุลทรงลูกที่พระปริสดางหรือแผ่น
7: อันว่าชีวิตแห่งมนุษย์ทั้งหลายนั้นสัทธรุวนาดุดสายฟ้าแลบอันปรากฏมิ

0: มีอันเกิดและเสื่อมไปเป็นธรรมดาขานเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นสุขยิ่งนัก
1: การเสด็จไปครั้งสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าสุทโธทนะดับขันนิพพาน
2: ต้นกล้ามะรักมากที่สุดเลยด้วย
1: ในมูดยังมีโอกาสกอดเราได้อยู่ต้นพ่อด้วยแบบนี้ดีกว่าไหมอ้าวไปไหน
3: ไล่ไม่เป็น20-30ไร
4: ่ตรวจหาสารพิษในกระแส
5: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
6: การเป็นโสเป็นมนุษย
7: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
8: นอนมืดกัน
9: นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินที่กระจายตัวทั่วประเทศ
10: หอมนก
11: เอียนกันแย่ยุ่นระดับน้ำ3.70
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้ผมดีใจมากครับ
9: เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

ใครจะเชื่อว่าพื้นดินกว่า28ไร่ในมณฑลฐานบกที่26คาดพื้นนี้ในอดีตงานทางทหารจะคิดว่า